0: ข้าไปในแต่ละชาติเหมือนกับเข้าประเทศนะคะแล้วก็มีการตอบคำถามนะคะมีการเขียนนะคะอาจจะเขียนคำตอบมีการรวบรวมสแตมป์นะคะมีการตอบคำถามแล้วก็ในที่สุดก็จะได้เซอร์ติฟิเคตนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะคะบางครั้งเนี่ยเราทำแล้วก็เราอาจจะลืมไปแล้วว่าอันนี้เราต้องการที่จะให้นักเรียนเนี่ยพัฒนาภาษาอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ท่านอาจารย์กลุ่มอาจารย์ที่โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ทำเนี่ยก็เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จมากๆนะคะได้ทุกอย่างเลยนะคะได้ใช้ภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียนของเราด้วยนะว่าเป็นตัวอย่างที่ดีถ้าท่านอาจารย์มีวิดีโอนะคะที่ถ่ายทำการที่นักเรียนเข้าประเทศแต่ละประเทศทำกิจกรรมนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะอาจารย์นำขึ้น YouTube นี่ก็จะเป็นประโยชน์กับโรงเรียนอื่นๆมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ
1: Thank you Right so Ajahn Panya Are you ready to talk a little bit about your project
2: Yes Good morning อาจารย์
1: Good morning
2: อาจารย์เชAnd everybody in other side for my final project I think it is the future project becauseI think I will use with my student in the next semester.
1: That's great.
2: Yes, my topic is how is Somtam going toward ASEAN dish? My goal to present a project and integrate the 5C and their role in ASEAN. Objective one, in order to practice.How to find knowledge by searching compile information and critical thinking. The second, in order to how to food culture of Asian country and create somtam dish for each country. The third, in order to collaborate in team.The fourth, in order to communicate how to make ASEAN somtam. Strategy, develop critical thinking, ASEAN culture, collaboration and communication of students. Background and importance of this project. Nowadays.
0: Ajahn, come by method, ready, ไหมคะ
1: Yeah. Yeah. Let's go straight to the methods. Yes.
2: Okay, ครับ method one the method as same as the other project is appear in every sheet. Okay, I will pass it. my expert one student gets to knowledge about searching the internet and other subject by use critical thinking. Number two, student know the food culture of ASEAN country and create somtam dish for each country. Number three, student collaborate in team. And the last one, student communicate how to make ASEAN somtam. Thank you.
1: Thank you. I have a question, Ajahn.Why somtam? I'm curious. Could you, Ajahn Panya, why did you choose somtam? I'm curious.
2: I think it's easy to prepare materials and cheap and easy to find. There are ingredients everywhere, I think.
1: Right, the local ingredients, it's easy to make, easy to teach, and to send to another country, prepare for another country. Okay, thank you very much, Ajahn.
2: Thank you.
1: All right, so let's think about this with reflection questions or any comments in general about the Somtam project for the future, next semester.And you could even share how you would adapt this to your class.
0: โครงการส้มตำนะคะของท่านอาจารย์ปัญญาเราจะปรับใช้ประยุกต์ใช้กับนักเรียนของเราได้อย่างไร

0: less student things and create a poster for advertising. For advertisement. And then this project, less students speak for presents out of their products.
1: Right.
0: Yes, I like it. Very good.
1: Thank you.
0: Thank you.
1: Right, the aspect, the creativity aspect, right? Thinking of the packaging and then presenting it in front of everyone like they're selling the product, right? That's what you like. Okay, thank you. And here, Ajahn, I think someone wanted to share something. No? Oh, Ajahn, not anong.
2: We talk about how to run a business of preserved fruit in Asian countries. If we want to teach our students to think about how to do a business in Asian country with the preserved fruit, so that we might teach them to survey or to invest about what fruit or what kind of fruit is very popular among Asian countries. So that we talk about mangosteens, because in some countries cannot plant mangosteens, so many countries import some mangosteen from Thailand. So only fresh mangosteen maybe is not interesting, but to preserve, how to preserve mangosteen is very interesting for students.
1: Right.
2: So they must use their own creativity, how to make preserve mangosteens and to do the other activity as advertise or design a package of their own preserved mangosteen.
1: Right.
2: Is that I like these activities, but we should teach our students to think more, to think different from something that they have learned before. Tamarind is common in Thailand, but in the other countries, tamarind may be not popular in the other countries.
1: Right. Yes. Thank you very much. You made very good points. Ajahn Sunan, you heard that. You can make your students entrepreneurs. And also, I think maybe you are interested also in making your own business, side business with the preserved fruits. Yes, this is all about creativity, right? Collaboration, communication to other countries. Hey, buy this product. I know you don't have it, right? And it's a way of introducing a local fruit that others don't have in a culture in a different country. Excellent. Thank you.
3: ค่ะประเด็นสำคัญของโครงการของอาจารย์สุนันท์นะคะที่ทำเรื่องมะขามสามรสนี่นะคะก็ท่านอาจารย์นุตนงค์นะคะทางจากทางกรุงเทพก็ได้บอกว่าก็จริงๆแล้วเนี่ยก็น่าจะคิดต่อยอดออกไปอีกนะคะว่ามะขามเนี่ยมันอาจจะธรรมดาเกินไปนะคะและอาจารย์ก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นมังคุดใช่ไหมคะที่ประเทศอื่นๆในอาเซียนเนี่ยเขาไม่มีนะคะแล้วเขาก็ชอบกันมากเลยเป็นไปได้ไหมที่เราจะหาทางที่จะทำขนมนะคะฟรุตสแน็คเนี่ยจากมังคุดนะคะแล้วก็ส่งไปตีตลาดทั่วอาเซียนนะคะเพราะว่าป๊อปปูล่าอยู่แล้วนะคะแล้วให้นักเรียนเนี่ยคิดว่าจะทำยังไงนะคะแล้วก็รวมทั้งคิดแพ็กเกจคิดการโฆษณาด้วยอย่างที่ท่านอาจารย์ท่านว่านะคะคือโครงโปรเจกต์นี้เนี่ยก็เน้นทั้งด้าน creativity critical thinking นะคะมากๆเลยแล้วก็รวมทั้งการเรียนรู้ culture ของประเทศเพื่อนบ้านของเราประเทศอาเซียนด้วยนะคะว่า local fruit ของเขาอะไรนะคะที่น่าสนใจที่น่าจะเอามาทำอย่างมะขามของเราได้บ้างค่ะ
1: Thank you Ajahn. All right, so we're going to have Ajahn Talem Lap talk about his project or her project. I'm not sure. Actually, I'm sorry. And if you can briefly explain, it's quite long and it's very interesting. Your project on the national anthem, and after that, you are followed by Ajahn Kanungnit. All right, so Ajahn Talem Lap. Please explain your interesting project.
3: อาจารย์เฉลิมลาภค่ะจากหัวหินนะคะค่ะสรุปสั้นๆนะคะเพราะว่าโปรเจกต์ของอาจารย์นี้ค่อนข้างจะยาวเรื่องเพลงชาติค่ะ
4: ค่ะ Good morning everyone. I just created my project for a few days, so please give me some feedback if you can. Thank you. Our goal is the same as our goal of

0: part of this project. And what's also interesting is that what you, it ends in the application. You talk about from the history until it's present, right, for everyone to see. And it also includes social media, also what's great about it. Something to think about with this is you're focusing on the popular festival in Thailand. It would be great to spread this out, right? Popular festivals in other ASEAN countries that students can research the history of and then prepare something to show, kind of like the exhibit from the school area that we saw today. So this is a great project to think about now, celebrations and festivals.
1: สำหรับของท่านอาจารย์คนึงนิดนะคะก็เน้นเรื่องเทศกาลลอยกระทงของประเทศไทยนะคะโดยที่ก็เริ่มตั้งแต่ให้นักเรียนในค้นคว้านะคะเรื่องประวัติของงานเทศกาลลอยกระทงนะคะมาจนกระทั่งถึงว่าวิธีทำกระทงนะคะในสมัยนี้แล้วก็อาจจะในที่สุดก็คือให้นักเรียนก็ประกวดกันนะคะประกวดกระทงแต่ว่าในระหว่างนั้นนะคะท่านอาจารย์ก็ได้มีการให้นักเรียนนะคะก็ไม่ลืมที่จะให้นักเรียนสื่อสารด้วยการใช้ภาษาอังกฤษนะคะทั้งทางด้านการที่คุยกันดิสคัสกันถึงเรื่องความแตกต่างนะคะถึงเรื่องไม่ใช่ความแตกต่างถึงเรื่องประเด็นที่ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทศกาลลอยกระทงนะคะมีอะไรบ้างอย่างเช่นอาหารนะคะการแต่งกายนะคะหรือว่าอุปกรณ์หรือว่าตัวกระทงนะคะแล้วก็ให้ช่วยกันคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็เขียนออกมาเป็น mind map นะคะว่ามีอะไรบ้างประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทศกาลลอยกระทงแล้วก็ให้การสื่อสารก็คือให้ทำเป็นบัตรเชิญหรือว่าทำโบรชัวร์นะคะเพื่อที่จะสื่อสารให้คนได้สนใจได้มาเที่ยวให้คนชาติอื่นนะคะมาเที่ยวงานลอยกระทงของเราซึ่งอาจจะเอาขึ้นไปเผยแพร่บนออนไลน์นะคะในหลายๆรูปแบบในปัจจุบันด้วยค่ะซึ่งก็นับว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจค่ะอีกโครงการหนึ่ง
0: Hey, thank you. All right, so unfortunately we have to decide among which teachers, Ajahn Siriporn in Hua Hin or Chaman Shida here in Bangkok or Ajahn Sopa. We have time for only one teacher to talk about the project very briefly also.
1: Could I ask, since you know we have only just one Ajahn from Bangkok presenting the project, could I make a decision to ask
0: yes, Ajahn, of course, Ajahn
1: Chanan Chida from Bangkok side to present her project?
0: Okay, yes. All right, thank you.
1: Hope you don't mind, Ajahn Biporn and Ajahn Nuchanan.
2: Thank you. Good morning. My project is Road to ASEAN. My project is summarized from the project before. I need the student to know about ASEAN, especially culture. The first step I plan to teach them after I finish my lesson, I divide my student in my class into groups. Each group choose one topic from culture. Then after that they go to search or college some information from the internet, parents or someone who know in that community. Then they come back again, they discuss the interesting points that they choose from ASEAN country. Each group can read all the mind map on the whiteboard together. And then we discuss what's the best points from culture in ASEAN. Then each group they present the work by create them or show. Then everybody in the class choose the best group and show in the education school exhibition. That is that they choose from the culture.
0: All right. Thank you. Thank you. So it's a very involved project as well, right? It involves critical thinking, brainstorming different parts of different aspects of the culture, and even including the students in judging who will be in the exhibit, right? What makes it the best presentation? What makes it the best project for the students? Thank you very much. Any other comments anyone would like to make about Ajahn Chanan Sida's project? Anything that's interesting? There in Hua Hin. What I do notice from all the projects here is that what you are presenting are what students' involvement and you're sparking their curiosity, which is a theme that we've been talking about this whole session, this whole series, and even series before this, is sparking that curiosity among our students to learn more. It's all about lifelong learning and being active participants in the community. In this case, not just their school, not just Thailand, but the ASEAN community and the world. And you're including that in, even in your lessons with the five C's. And that's what makes this very interesting and also beneficial for our students and to develop their 21st century skills. I think Ajahn wanted to explain something.
1: ท่านอาจารย์เชนนะคะก็สรุปว่าโปรเจกต์ทั้งหลายนะคะที่ท่านอาจารย์ทุกท่านได้กรุณานำเสนอในวันนี้นะคะล้วนแต่น่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะเพราะว่าประเด็นสำคัญนะคะที่เห็นได้ในทุกๆโปรเจกต์ที่อาจารย์ท่านอาจารย์เสนอก็คือว่าอาจารย์ให้ความสำคัญกับความมีส่วนร่วมของนักเรียนของอาจารย์นะคะคือนักเรียนจะต้องมีส่วนร่วมทั้งการค้นหาข้อมูลนะคะไม่ว่าจะทางอินเทอร์เน็ตในการอ่านเรื่องราวต่างๆก็ตามนะคะมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันนะคะในการคิดวิเคราะห์นะคะที่จะสังเคราะห์เอาคำตอบออกมานะคะแล้วก็มาช่วยกันทำงานมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์โปรเจกต์นั้นๆ นะคะอย่างเช่นการแต่งตัวนะคะชุดประจำชาติของอาเซียนการทำส้มตำนะคะการทำมะขามสามรสนะคะคือก็ต้องมีคอลลาเบเรชันทั้งนั้นนะคะแล้วก็ซึ่งเป็นการท่านอาจารย์เชบอกว่ากระทำทั้งหลายเนี่ยนะคะการมีส่วนร่วมของนักเรียนนี่สำคัญมากๆเพราะเราเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนนี่มีความอยากรู้อยากเห็นมีความรู้ความอยากที่จะเรียนรู้นะคะซึ่งอันนั้นก็เป็นทักษะสำคัญในการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะซึ่งจะขาดจะไม่ได้เลยนะคะแต่อย่างนึงก็คือท่านอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ใดก็ตามนะคะท่านอาจารย์อย่าลืมว่าเรากำลังทำโปรเจกต์ที่จะสอนในคลาสรูมสอนภาษาอังกฤษของเราเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะเรื่องภาษาอังกฤษด้วยนะคะว่าให้นักเรียนนี้ได้ใช้ตลอดเวลาทั้งการพูดการฟังการเขียนการอ่านอะไรก็ตามนะคะเพราะบางครั้งเราอาจจะทำกิจกรรมทำโปรเจกต์มากจนกระทั่งบางครั้งอาจจะลืมไปว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นคืออะไรแล้วอีกอย่างนึงโปรเจกต์ต่างๆเหล่านี้นะคะก็อาจจะนำไปบูรณาการกับวิชาอื่นๆได้ด้วยกับท่านอาจารย์ที่สอนวิชาอื่นๆได้ด้วยนะคะก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยพอทำโปรเจกต์ครั้งเดียวเนี่ยท่านอาจารย์ก็หลายโปรเจกต์ที่บอกว่าต้องใช้เวลา 2-3 อาทิตย์บางโปรเจกต์ใช้เวลาเดือนหนึ่งเนี่ยก็ใช้เวลาค่อนข้างนานถ้าเราสามารถที่จะบูรณาการกับวิชาอื่นได้ด้วยก็จะได้ประโยชน์เต็มที่นะคะอันนั้นก็เป็นประเด็นสำคัญแล้วก็อยากจะเรียนว่าโปรเจกต์ทุกโปรเจกต์ที่ท่านอาจารย์ส่งมาทั้ง10โปรเจกต์นะคะก็จะนำขึ้นในเว็บไซต์ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube เป็น PowerPoint จะเป็น Word นะคะเป็นเอกสารที่เป็น Word เป็นชีทต่างๆนะคะจะนำขึ้นทั้งหมดเลยเพราะคิดว่ามีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่งซึ่งเราสมควรที่นำแบ่งปันให้กับเพื่อนครูด้วยกันนะคะที่ไม่ได้มาเข้าอบรมครั้งนี้นะคะเพื่อที่จะนำไปใช้ต่อยอดแต่แขนงออกจากเราได้นะคะเพราะว่าประเด็นการเตรียมนักเรียนของเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยเป็นประเด็นที่สำคัญอยู่ตอนนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการก็ให้ความสำคัญอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นกิจกรรมใดๆก็ตามที่สามารถที่จะช่วยสนับสนุนให้นักเรียนได้เตรียมทักษะเตรียมตัวนะคะที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้นะคะก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะแล้วก็เป็นกุศลนะคะที่จะช่วยแบ่งปันให้กับเพื่อนครูด้วยกันค่ะ
0: Thank you, Ajahn, for that really great summary. I would just like to leave you with this quote from a famous author, Nikos Kazantzakis. And I'll just read it out loud, something for you to think about, for all of us to think about. True teachers are those who use themselves as bridges over which they invite their students to cross. Then, having facilitated their crossing,joyfully collapse, encouraging them to create their own. So as teachers, we are the bridges, but then we let our students also cross that bridge and then create more bridges for others and for themselves. So that's what you are showing. That's what you have been showing with your projects, with your comments, with your ideas these past six sessions. And I thank you very much for your participation, your engagement, for your active learning, for everything. I've learned so much.

0: from all of you. And this is me flying you. Thank you very much.
1: ค่ะแม่จันเชก็ได้สรุปท้ายนะคะว่าครูนะคะก็เหมือนกับสะพานนะคะที่พานักเรียนเดินข้ามนะคะให้นักเรียนมีความเข้มแข็งแล้วก็เตรียมพร้อมนะคะแล้วก็พร้อมที่จะสร้างสะพานต่อไปให้กับส่วนรุ่นหลังอีกต่อไปนะคะก็เหมือนสุภาษิตของเราใช่ไหมคะครูก็เหมือนเรือจ้างนะคะพานักเรียนข้ามฟากไปนะคะจนประสบความสำเร็จค่ะก็เช่นเดียวกันนะคะอาจารย์เชเราต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เชรันซันเชสนะคะอาจารย์จะ เป็นเซสชันสุดท้ายที่ท่านอาจารย์จะอยู่กับเรานะคะเพราะท่านอาจารย์ก็มีติดต่อไปเราอาจจะได้พบท่านอาจารย์ทางวิดีโอคอนเฟรนซ์ในครั้งต่อๆไปนะคะก็หวังเช่นนั้นขอเสียงปรบมือให้ท่านอาจารย์เชรันซันเชส
2: ขอบคุณค่ะ
0: Thank you very much. I will miss you all.
1: สำหรับในพิธีปิดการอบรมในวันนี้นะคะดิฉันก็อยากจะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์จากผู้แทนจากกรุงเทพนะคะท่านอาจารย์อัชราศรีเสนจากโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยนะคะซึ่งมารับการอบรมกับเราที่ณกรุงเทพนะคะเป็นผู้แทนท่านอาจารย์ที่มารับการอบรมกล่าวอะไรสักเล็กน้อยค่ะเชิญค่ะ
3: Good morning, ladies and gentlemen. My name is Achala Sisen. I'm a participant representative from Bangkok. I would like to say thank you very much to Mr. Kwan Kae Wachirothai, the president of the Digital Learning Foundation, Associate Professor Napaporn Chan Ocha, the vice president of the Digital Learning Foundation.American Embassy Regional English Language Office, TOT Public Company Limited, for giving us the opportunity to participate video conferencing English teacher 2013 in the team of preparing our students for the ASEAN community with the 5 C's. Thank you very much, teacher Sharon Sanchez,and Dr. Martha L. Anderson for our great experiences, extensive knowledge and guidance that we can apply to our class to enhance student skills and prepare our students to the ASEAN communities. Thank you TOT staff for arranging the nice court services and press. Thank you very much.
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะต่อไปขอเรียนเชิญท่านอาจารย์พันนิดามาลาสิงห์โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะเป็นผู้แทนท่านอาจารย์ที่รับการอบรมทางโรงเรียนทางที่สถานีทางโรงเรียนวังไกลกังวลหัวหินนะคะเป็นผู้กล่าวอะไรสักเล็กน้อย
4: At Hua Hin areas I would like to thanks Distant Learning Foundation TUT Company LimitedRio and all the trainers, Ajahn Chase and Ajahn Naraporn, is for the great training, which is very useful for teachers to apply in the real class. We very happy to be here for 6 weeks, and I hope you should do about this training, and I hope to see you again for next semester or next years. Thank you very much.
1: ขอบพระคุณค่ะท่านอาจารย์พนานิดาต่อไปดิฉันขอเรียนเชิญท่านผู้แทนบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนนะคะท่านโสพลเนสุวรรณค่ะ Senior Vice President of TOT Public Company Limited ค่ะเชิญค่ะ
5: ขอบคุณครับอาจารย์ท่านขวัญแก้ววัชโรไทยประธานมูลนิธิศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมท่านรองศาสตราจารย์นราพรจันโอชารองประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้แทนสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพครูผู้สอนภาษาอังกฤษทั้งในห้องประชุมแห่งนี้และโรงเรียนไกลกังวลหัวหินรวมถึงครูผู้รับชมอยู่ปลายทางทั่วประเทศกับผมในนามของบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมในพิธีปิดการอบรมครูภาษาอังกฤษด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวิดีทัศน์ศักราช 2,556 ในวันนี้บริษัททีโอทีจำกัดมหาชนยินดีที่ได้เป็นหน่วยงานหลัก

0: การให้การสนับสนุนด้านโครงข่ายและสถานที่ตลอดจนบุคลากรในการจัดอบรมครูด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ของมูลนิธิศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเสมอมาทั้งการอบรมครูภาษาอังกฤษและการอบรมครูคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ซึ่งนับเป็นภารกิจหลักอีกประการหนึ่งขององค์กรในการให้การสนับสนุนด้านการศึกษาของชาติและให้บริการสังคมสุดท้ายนี้ผมขอแสดงความยินดีกับครูภาษาอังกฤษทุกท่านที่สำเร็จการอบรมหลักสูตรนี้หวังว่าทุกท่านจะนำความรู้จากการอบรมไปต่อยอดพัฒนาการเรียนการสอนของท่านเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมนักเรียนในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้เป็นอย่างดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พบกันอีกในการอบรมของมูลนิธิหลักสูตรต่อไปขอบคุณครับ
1: นั่นก็เป็นคำกล่าวพิธีปิดนะคะการอบรมในหัวข้อ Preparing Our Students for the ASEAN Community with 5 C's ต่อไปก็จะเป็นการพิธีมอบประกาศนียบัตรนะคะวุฒิบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านค่ะขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายดายแต่กระป๋องที่แช่สารละลาย Copper to Sulfate ก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลาย Copper to Sulfate จะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลาย Copper to Ion ทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของเครื่องเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้โลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: มพ์ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆ เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีนะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสินทร์
1: แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นกันไง
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยหัวเราะอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้าน่ะสิพวกเองก็มานั่งนี่มา
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลพบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกมาให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
1: หูโหเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่เหรอคะ
4: แม่ท่วมสิดีเอ็งรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
4: แสดงว่าเอ็งไม่รู้จักเรือสิท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเอ็งเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
1: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
2: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
1: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
0: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยาน่ะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
2: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
0: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ

ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะ
1: รวมหลวงมาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทยเราเข้าแม่เดี๋ยว

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: เจ็ดมหัศจรรย์สิ่งมีชีวิตจากต่างดาวที่พลัดตกลงมาบนโลกด้วยอุบัติเหตุขณะกำลังเดินทางไปดวงจันทร์พวกเขาได้ยินเด็กชายคนหนึ่งพูดถึงการเดินทางไปดวงจันทร์

0: มันเป็นการเล่นของเด็กๆน่ะยานนั่นไปดวงจันทร์ไม่ได้หรอก
1: แต่อย่างน้อยเด็กคนนั้นก็น่าจะรู้นะว่าดวงจันทร์หายไปไหน
2: โธ่จะรู้ได้ยังไงยังเด็กอยู่เลย
3: จะมาเถียงกันทำไมเราลองไปคุยกับเด็กคนนั้นให้รู้เรื่องไปเลยดีกว่าใช่ๆ
0: คราวนี้เราจะต้องลงโทษลูกที่ออกไปเที่ยวจนกลับบ้านมืดค่ำ
4: เราจะกักบริเวณให้ลูกอยู่ในห้อง2วันน่ะตกลงไหมครับ
3: ครับได้เวลากลับเข้ากรงแล้วนะตุ๊ตะ

0: สวัสดี
1: พวกนายเป็นใครกันน่ะ
2: ฉันคือตองตามจัก
3: โยเย
4: นับซี
5: หัวแหลม
0: ทาก
1: และฉันก็คือฉาย
6: พวกเรา
1: เจ็ดมหัศจรรย
0: ์พวกเรามาจากดาวเรขาคณิตมีภารกิจไปดวงจันทร์แต่เกิดเหตุผิดพลาดเลยตกลงมายังโลก
1: งั้นพวกนายก็เป็นมนุษย์ทางดาวจริงๆนะสิอะพวกนายสินะที่ช่วยฉันออกมาจากป่าตอนหลงทางอ่ะ
5: เราเห็นนายพูดเรื่องไปดวงจันทร์เลยคิดว่านายคงรู้ว่าตอนนี้ดวงจันทร์หายไปไหน
1: ดวงจันทร์ก็เป็นอย่างเนี้ยตามข้างขึ้นข้างแรมบางวันดวงจันทร์ก็หายไปเลย
4: อย่างเช่นวันนี้ใช่ไหม
1: ใช่แต่เดี๋ยวดวงจันทร์ก็กลับมาเพราะดวงจันทร์ไม่ได้หายไปไหนแค่เล่นซ่อนแอบถ้าอย่างนั้นเท่ากับว่าเรายังไปดวงจันทร์ได้
5: เลือกไปตอนที่เห็นดวงจันทร์กลมๆชัดๆดีกว่า
1: ถ้างั้นก็ต้องเป็นขึ้น15ค่ำพระจันทร์จะเต็มดวงกลมป๊อกพอดีนี่พวกนายจะไปดวงจันทร์เหรอเราก็อยากไปดวงจันทร์เหมือนกันรู้ไหมมนุษย์น่ะเคยไปดวงจันทร์มาแล้ว
0: จริงเหร
1: อมนุษย์สร้างจรวดหน้าตาคล้ายของฉันนี่แหละแต่ใหญ่กว่าแล้วก็พุ่งขึ้นจากฐานบินไปยังดวงได
4: ้ฐานบินเหรอ
1: ใช่ฐานบินที่แหลมคานาเวอรัลเป็นที่ที่ดีที่สุดเลยนะที่จะไปดวงจันทร์แต่เอ๊ะพวกนายเหาะได้ทำไมไม่เหาะไปเลยอ่ะ
2: ใช่พวกเราเหาะได้แต่พลังเราไม่พอ
1: พวกเราต้องสะสมพลังใหม่ด้วยการสร้างความดีเมื่อมีพลังพอจึงจะไปได้อ๋อเหมือนจรวดของฉันที่ไม่มีพลังมากพอจึงไปไม่ถึงสักทีแต่สักวันฉันจะทำให้มันมีพลังมากพอให้ได้เลย

0: นั่นน่ะเหรอจรวด
1: ใช่จรวดนี่ล่ะถึงจะไปดวงจันทร์ได้พวกนายเปลี่ยนรูปร่างได้นี่นาถึงได้เป็นลูกศรบอกทางให้ฉันน่ะถ้าอย่างนั้นฉันจะทำให้ดูว่าพวกนายควรจะเปลี่ยนเป็นอะไรดีเด็กชายจะต่อเจ็ดมหัศจรรย์เป็นอะไรนะใครรู้บ้างจรวดนั่นเอง

0: สนุกจังเลยตุ๊ตะมาขี่จรวดด้วยกันดีกว่าเล่นอะไรอยู่เอะอะเสียงดังอ่ะได้เวลานอนแล้วนะลูกครับแม่เจ้าตุตะมีความผิดอะไรหรอถึงได้โดนขังอย่างนั้นน่ะ
1: ตุตะไม่เป็นอะไรหรอกอยู่ในกรงอ่ะดีแล้ว
2: งั้นที่นายถูกกักบริเวณก็ไม่เป็นไรสินะ
1: เออ
0: แล้วเจ้าตุตะล่ะมันคงรู้สึกเหมือนกับเธอใช่อยู่แต่ในกรงทรมานจะตาย
3: นายอยากรู้ไหมล่ะว่าตุตะคิดยังไง
0: ก็พวกนายช่วยได้หรอ
4: พวกเราสามารถพูดกับสิ่งมีชีวิตได้ทุกชนิด
2: แล้วเจ็ดมหัศจรรย์ก็ช่วยเป็นล่ามสื่อสารความเข้าใจให้กับเด็กน้อยและกระรอกตุตะจนทั้งสองเข้าใจกันมากขึ้น
0: ตุตะผมจะทำบ้านให้นายใหม่บนต้นไม้นะ
2: แม้ว่าเจ็ดมหัศจรรย์จะไม่ได้พลังเพิ่มแต่ก็ได้ความรู้เรื่องการไปดวงจันทร์ทั้งเรื่องข้างขึ้นข้างแรมและรู้ว่าจะต้องเดินทางต่อไปอย่างทิศตะวันตกเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์และที่สำคัญกว่านั้นคือพวกเขาช่วยทำให้เพื่อนเข้าใจกันมากขึ้น
5: พลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน

0: วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจในแวดวงการศึกษารวมทั้งยังถ่ายทอดความสามารถของทั้งทางครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษารวมทั้งเยาวชนคนรุ่นใหม่ผ่านการสร้างสรรค์งานต่างๆอาทิสิ่งประดิษฐ์ความสำเร็จในด้านวิชาการและกลุ่มกิจกรรมรวมทั้งโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันในทุกๆสัปดาห์คิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยในวันนี้ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วเรายังคงอยู่ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนากับงานวันนักประดิษฐ์ประจำปีพุทธศักราช2560ที่ได้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยและยังเป็นเวทีระดับชาติให้กับนักเรียนนักศึกษานักประดิษฐ์และนักวิจัยได้นำเสนอผลงานผลผลิตผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นนำมาเผยแพร่สู่สาธารณชนให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์และขยายผลต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมรวมถึงการนำไปแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศได้ภายใต้หัวข้อสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพลังสร้างความมั่นคงสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามรับชมกันเลยดีกว่าครับ
1: ฟ้าครับแล้วตอนนี้เราเดินทางมาถึงจุดตรงไหนของงานแล้วครับคุณฟ้า
2: ตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่โซนผลงานของน้องๆสายอาชีวศึกษาค่ะและตรงที่เรายืนอยู่นี้นะคะก็คือบูธ Y36 ค่ะจากน้องๆวิทยาลัยเทคนิคสารพีจังหวัดเชียงใหม่ในผลงานระบบอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าภายในบ้านสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการค่ะ
1: โอ้เชียงใหม่เจ้าน
2: ะครับ
1: ผมชอบมากมาเที่ยวเชียงใหม่สวัสดีคร
2: ับ สวัสดีค่ะอาจารย
3: ์สิ่งประดิษฐ์ตัวนี้นะครับจะช่วยผู้สูงอายุและผู้พิการนะครับในการเคลื่อนไหวหรืออยู่ภายในบ้านนะครับที่จะ
1: ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
3: ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
1: ครับ
3: หรืออาจจะทำอะไรที่แบ่งเบาภาระคนภายในบ้านได้ครับเราจึงคิดค้นตัวนี้มาระบบควบคุมเปิดปิดไฟฟ้าภายในบ้านนะครับกล่องเดียวสามารถควบคุมระบบทั้งหมดได้เปิดปิดไฟเปิดปิดพัดลมแล้วก็รดน้ำต้นไม้เปิดผ้าม่านและอีกอย่างนี้ตัวนี้ยังมีออปชั่นเสริมผู้สูงอายุหรือผู้พิการเนี่ยลื่นล้มหรือไม่สบายก็สามารถกดปุ่มที่ข้อมือกดปุ่มที่ข้อมือแล้วก็แจ้งไปทางเทศบาลได
1: ้โอ้คือต่อเชื่อมต่อกับทางเจ้าหน้าที่ที่จะสามารถเข้ามาช่วยเหลือได้ทันท่วงทีใช่ไหมครับ
3: ครับผม
1: แหมผมเห็นอย่างนี้แล้วนึกถึงคลิปตัวนึงนะครับคุณฟ้าครับที่ทางมาร์คซักเคอร์เบิร์กนะครับของเจ้าของ Facebook นะครับเขาได้สร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาเหมือนกันเลยครับอย่างนี้เลยครับไม่น่าเชื่อเลยว่าเด็กไทยของเราก็สามารถสร้างเจ้านวัตกรรมตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยให้น้องๆอธิบายให้เราฟังหน่อยดีกว่าว่าเจ้าเครื่องเนี่ยมันทำงานกันยังไง
4: สิ่งประดิษฐ์ของเรานะครับจะมีทั้งหมดอยู่6ฟังก์ชันนะครับและกล่องตัวนี้จะควบคุมเครื่องใช้ในบ้านได้อยู่4จุดนะครับ1คือเปิดปิดไฟนะครับ2เปิดปิดพัดลมนะครับ3เปิดปิดผ้าม่านแล้ว4รดน้ำต้นไม้นะครับส่วนฟังก์ชันที่5ก็คือปิดทั้งหมดนะครับฟังก์ชันที่6คือเปิดทั้งหมด
1: น้องๆครับทำไมถึงคิดที่จะสร้างสิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้นมาครับเรามีแนวคิดยังไงตอนนั้นนะครับ
4: ก็คือผมเห็นบางทีคนชราหรือว่าผู้พิการนะครับอยากจะลุกไปเปิดปิดไฟก็กว่าจะลุกได้แต่ละครั้งมันลำบากครับผมไม่ว่าจะเป็นการรดน้ำต้นไม้ครับมันเป็นเรื่องที่บางทีอาจจะหกล้มได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมเลยคิดทำเครื่องคืนนี้ขึ้นมาเพื่อให้ปิดเปิดได
1: ้ถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับนี่สร้างนวัตกรรมมาตอบโจทย์ให้กับสังคมเลยทีเดียวนะครับช่วยแก้ปัญหาสังคมเลยเพราะว่าบ้านเราเนี่ยก็จะเข้าสู่ช่วงยุคสมัยที่จะมีผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการก็ต้องยอมรับว่าก็จะมีจำนวนในปริมาณพอสมควรเลยในบ้านเมืองเรานะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์นะครับที่ถ่ายทอดให้ลูกศิษย์เนี่ยสร้างนวัตกรรมที่ดีต่อสังคมขนาดนี้มานะครับขอบคุณน้องๆขอบคุณอาจารย์มากนะครับเดี๋ยวคุณฟ้าครับเราไปกันต่อเลยดีกว่าครับ
2: ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปกันที่บูธต่อไปกันเลยค่ะ
1: คุณฟ้าครับแล้วเห็นว่าตอนนี้เรามากับอีกหนึ่งผลงานของเด็กนักเรียนอาชีวะมาจากภาคใต้กันเลยทีเดียวนะครับจากไหนครับคุณฟ้าครับ
2: ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่บูธ Y19 ค่ะจากน้องๆวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีในผลงานทุ่นเตือนภัยร่องน้ำพลังงานคลื่นทะเลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
1: ์สวัสดีครับเครื่องเตือนภัย อะไรนะครับ
2: คุ้นเตือนภัย
1: คุ้นเตือนภัยร่องน้ำพลังงานคลื่นทะเลโอ้ชื่อแบบว่าอลังการมากมันคืออะไรครับเนี่ยอาจารย์ครับ
5: อันนี้เป็นแนวคิดของเราก็คือจะต้องการที่จะสร้างทุ่นที่เตือนภัยบริเวณปากร่องน้ำหรือไม่ก็จะเป็นแนวปะการังซึ่งปกติที่เป็นทุ่นทั่วไปเนี่ยมันก็จะไม่มีมีเป็นทุ่นทั่วไปไม่มีพลังงานไฟฟ้าที่ให้แสงเป็นสัญญาณตัวนี้เราต้องการที่จะสร้างทุ่นที่มีสัญญาณเตือนเป็นสัญญาณเตือนมีไฟฟ้าโดยพลังงานทั้งหมดเกิดจากน้ำทะเลขึ้นลงของน้ำทะเลเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
1: ครับก็เป็นผลงานของน้องๆเด็กอาชีวะนี่นะครับนี่นะครับโอ้โหผู้สร้างสรรค์นักประดิษฐ์ของเรานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสัมภาษณ์น้องๆเลยนะครับว่าแนวคิดที่มาที่ไปที่คิดที่จะประดิษฐ์เครื่องเจ้าเนี่ยขึ้นมาเนี่ยครับเกิดจากอะไรครับ
6: แนวคิดในการผลิตทุ่นตัวนี้นะครับก็คือว่าจากปัจจุบันนะครับก็คือจากทุ่นทรงเดิมที่ว่าเป็นลักษณะทรงกลมเป็นทุ่นพลาสติกครับก็คือว่าจะสามารถสังเกตเห็นได้ยากในเวลากลางวันและเวลากลางคืนซึ่งทุ่นตัวเดิมครับก็คือว่าเขาจะนำไปวางไว้บริเวณผิวน้ำเฉยๆครับซึ่งก็จะสังเกตเห็นได้ยากแล้วก็สามารถพบเจอได้โดยจะสับสนกับทุ่นของชาวประมงด้วยครับเราก็เลยมีแนวคิดว่าถ้าเราทำทุ่นตัวนี้ขึ้นมาซึ่งให้มันเตือนภัยได้แล้วก็ผลิตกระแสไฟได้ก็คือจะเป็นการต่อยอดหรือว่าการนำไปใช้ที่ดียิ่งขึ้นนะครับ
1: โอ้โหสุดยอดมากๆเดี๋ยวน้องๆน้องช่วยสาธิตให้ดูหน่อยครับว่าใช้วิธีการใช้มันเป็นยังไงครับนี่นะครับเปิดไฟตรงนี้ขึ้นมานะครับคือเราจะอ๋อเซ็นเซอร์แสงนะครับ
6: ใช่คร
1: ับ
6: ผมเป็นเซ็นเซอร์แสงก็คือว่าเราจะให้หลอดสปอตไลท์เนี่ยครับทำงานเฉพาะกลางคืนโดยเราจะติดเซ็นเซอร์แสงเอาไว้เนื่องจากว่าตอนกลางวันที่มีแสงมาตกกระทบที่หลอดนะครับหลอดสปอตไลท์เนี่ยทั้งสองข้างจะไม่ทำงานแต่ว่าเมื่อมีแสงมาตกกระทบที่ตัวหลอดสปอตไลท์ก็จะหย
1: ุ
6: ดทำงานครับผมเนี่ยครับเมื่อมีแสงมาตกกระทบหลอดก็จะดับผมแต่ว่าเมื่อไม่มีแสงมาตกกระทบหลอดก็จะสว่างปกติครับ
1: คือเป็นระบบอัตโนมัติเลยทีเดียวนะครับ
6: ใช่ครับผมก็คือเราจะให้มันทำงานโดยอัตโนมัติโดยตัวของมันเองครับผ
1: มสุดยอดมากๆเลยนะครับโหน้องเห็นว่าสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้เนี่ยนำไปใช้จริงแล้วนะครับในท้องทะเลของเรา
6: ครับผมเราได้นำไปสาธิตแล้วก็นำไปทดลองบริเวณอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีครับแล้วก็อำเภอดอนสักของจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยครับ
1: และนี่ก็คืออีกหนึ่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักชีวะของเรานะครับไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะครับสามารถที่จะใช้เตือนภัยชาวประมงได้นะครับใช่ไหมครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยรักษาความปลอดภัยนี่ต้องบอกว่าอย่างนี้เลยครับให้กับท้องทะเลไทยของเราเนี่ยครับคุณฟ้าครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีไปตรงไหนกันอีกครับเนี่ย
2: ค่ะเดี๋ยวเรามีต่อไปอีกผลงานที่น่าสนใจอีกชิ้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณอาจารย์และน้องๆจากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะ
1: ยอดมากครับ
2: ค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยค่ะคุณเต้ย
1: ครับผม
2: ค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมก็มาอยู่กับกลุ่มน้องๆจากโรงเรียนสหราชรังสฤษฎิ์ซึ่งเขาจะนำผลงานอะไรมาโชว์นั้นลองดูกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับอันนี้น้องๆจากโรงเรียนสาราอ๋อไม่ใช่อันนี้อาจารย์ใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนี้อาจารย์หรือคุณครูนี่หน้าเด็กกันมากเลยนะครับผมนี่เริ่มแยกไม่ออกเลยนะครับโอ้อาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครั้งหนึ่งนะครับ
7: ฉันชื่อภาวินีนะคะสุพลแสงนะคะเป็นคุณครูของโรงเรียนสาราลังสฤษฎิ์นะคะพวกเรามาจากจังหวัดนครพนมค่ะ
1: ครับผมอาจารย์วันนี้นำผลงานอะไรมาโชว์ครับ
7: อ๋อสำหรับผลงานวันนี้ก็คือเป็นหน้ากากนะคะแมสที่สามารถกรองแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้ค่ะ
1: หน้ากากที่กรองแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้
7: ใช่ค่ะ
1: โอ้มันทำไมถึงคิดที่จะประดิษฐ์นวัตกรรมชิ้นนี้ขึ้นมาครับอาจารย์
7: นวัตกรรมชิ้นนี้คือมันเกิดจากแนวคิดที่เด็กๆ เขาเห็นจราจรที่มาช่วยโบกรถตอนเช้าๆหน้าโรงเรียนนะคะมันมีควันมีฝุ่นเยอะทีนี้เขาบอกว่าเอ้ยไอ้ควันฝุ่นตัวเนี้ยมันแม้ที่จราจรใช้อยู่มันใช้ได้จริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยเขาเลยเกิดแนวคิดว่าเฮ้ยถ้ามันมีพืชสักอย่างนึงหรือ2อย่างอะไรเนี่ยมาช่วยได้มาทำเป็นแผ่นกรองเพิ่มประสิทธิภาพในการที่มันกรองคาร์บอนไดออกไซด์ได้จริงๆอย่างเงี้ยก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่เราต้องใช้เส้นใยป่านสอนารา
1: โอ้โหนี่ก็คือเกิดจากแนวคิดที่เป็นห่วงสวัสดิภาพของท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างในกรุงเทพเองเนี่ยก็จะมีควันแล้วก็มลพิษค่อนข้างมากถ้าเกิดเรามีเจ้าสิ่งเนี้ยมาป้องกันร่างกายของเราอีกชั้นนึงเนี่ยมันก็จะอาจจะสร้างสุขภาพที่ดีให้กับเราได้ด้วยนะครับสาธิตให้ดูเลยนะครับแกอันใหม่ให้เลยนะครับเนี่ยเอาละครับอันนี้ลองใส่กับผมดูได้ไหมครับ
8: ได้
1: นะครับขอบคุณมากครับคุณฟ้าอย่างนี้นะครับก็ใส่อย่างนี้นะครับอย่างนี้เลยใส่เข้าไปหายใจสะดวกขึ้นด้วยนะครับเนี่ย มันไม่รู้สึกรำคาญนะครับรู้สึกแบบปกติแล้วเวลาเราซื้อในร้านสะดวกซื้อใส่เนี่ยบางทีเราจะรู้สึกแบบว่ารัดหน้าของเรานะครับอันที่ผมรู้สึกหล่อขึ้นไหมครับจากการใส่หน้ากากน้องๆแล้วก็อาจารย์บอกว่าใส่หน้ากากดีกว่าครับนะครับโอเคครับสุดยอดมากเลยนะครับแล้วเจ้าชิ้นนี้มันต้องแพงแน่เลยครับอาจารย์ใช่ไหมครับน้องครับ
8: ของเรานี่แบบชิ้นหนึ่งของเราเป็นเส้นใยจากธรรมชาติเราขายแบบราคาที่20บาทครับชิ้นน
1: ึงครับ20บาทครับเองนะครับ
8: ซักได้ด้วยครับ
1: ซักแล้วก็นำมาใช้ซ้ำ
7: ใช่ครับใช่เพราะเส้นใยชนิดนี
1: ้เป็นเส้นใยอะไรครับ
7: เส้นใยป่านสอนอะไรจะมีความเหนียวมากคือเส้นใยตัวนี้มันจะมีความเหนียวเป็นพิเศษมากเลยค่ะลองดึงดูค่ะ
1: ดึงเลยนะครับ
7: ใช่แต่ระวังมือ
1: บางๆอย่างนี้ดึงมันก็
7: เส้นเดียวค่ะ
1: นี่นะครับ
7: ลองดึงเลยนะคะแรงๆเลยค่ะแรงๆเลยค่ะให้ขาดแรงๆให้ขาดค่ะขาดไหมคะ
1: ไม่ได้เลยครับอาจารย์ครับไม่น่าเชื่อนะครับเส้นแค่นี้เองจะเหนียวขนาดนี้
7: ใช่ค่ะใช่
1: เขาเรียกว่าเส้นอะไรนะครับ
7: เส้นใยป่านสอนนารายค่ะ
1: มีทุกที่
7: ใช่ส่วนมากเป็นพืชประดับพืชไม้ประดับ
1: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานของนักประดิษฐ์นักเรียนไทยนะครับที่ว่าใช้วัสดุจากธรรมชาตินำมาสร้างเป็นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่ดูเหมือนจะเรียบง่ายนะครับแต่ว่าเต็มไปด้วยพลังที่สร้างสรรค์แล้วก็อนุรักษ์โลกด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณน้องๆด้วยนะครับคุณผู้ชมอาจจะได้ทราบข่าวเมื่อหลายเดือนที่แล้วนะครับว่ามีงูเนี่ยโผล่ขึ้นมาจากชักโครกโอ้โหสร้างความสะเทือนใจให้กับพวกเราชาวคนที่จะต้องใช้ห้องน้ำกันเป็นอย่างมากเลยนะครับและตอนนี้ครับปัญหานี้จะหมดไปครับคุณฟ้าครับใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะปัญหานี้จะหมดไปนะคะต่อไปนี้จะไม่มีงูขึ้นมาที่ชักโครกเราอีกแล้วเพราะว่าเรามีอุปกรณ์นี้ค่ะอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ขึ้นมาจากชักโครกค่ะ
1: ผลงานจากไหน
2: น้องๆโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
1: พิจิตรพิทยาคมนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ครับอาจารย
9: ์สวัสดีค่ะ
1: โอ้อาจารย์มีหลายผลงานมากเลยนะครับ
9: งานวันนักประดิษฐ์ครั้งนี้นำมา2ผลงานค่ะ
1: ผลงานนะครับโอ้ผลงานตรงนี้เนี่ยที่มาที่ไปเป็นยังไงครับอาจารย์ครับ
9: เช่นเดียวกันค่ะก็คือนักเรียนเนี่ยต้องเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์นักเรียนก็มานำเสนอเลยว่าเมื่อเปิดเทอมประมาณเดือนพฤษภาคมที่แล้วนะคะว่ามีปัญหาในเรื่องข่าวเนี่ยเกี่ยวกับงูขึ้นมาจากชักโครกก็คือทางอาจารย์รัชนีเนี่ยอนุญาตให้ทำหัวข้อนี้เลยนะคะว่าที่มาและความสำคัญเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะ
1: ใช่ครับเพราะว่าผมเองก็ประสบปัญหาอย่างนี้เหมือนกันครับมีคางคกมีอะไรแมงอะไรขึ้นมาจากชักโครกเต็มไปหมดเลยครับที่บ้านผมนะครับ
9: ค่ะถ้าใช้อุปกรณ์เราจะหมดปัญหานี้ทันทีค่ะ
1: เยี่ยมมากเลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสัมภาษณ์น้องๆหน่อยละครับ
9: ค่ะค่ะ
10: ที่มาและความสำคัญค่ะข่าวพบงูและสัตว์เลื้อยคลานค่ะขึ้นมาอยู่อาศัยในชักโครกสร้างความหวาดกลัวและวิตกกังวลต่อผู้คนจำนวนมากคณะผู้จัดทำได้เห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวค่ะจึงจัดทำสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เรื่องอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ขึ้นมาจากชักโครก Toilet Bowl Strainer ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวค่ะ
11: อุปกรณ์ตัวแรกนะคะชิ้นนี้ค่ะเราประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อลดความวิตกกังวลในการใช้ห้องน้ำจากข่าวที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าชักโครกมีหลายขนาดหลายความสูงค่ะเราเลยทำให้มันสามารถปรับตามความสูงของชักโครกได้ค่ะแต่ว่าชักโครกในปัจจุบันมีทั้งชักโครกแบบกดและแบบราดค่ะเราเลยทำให้ชิ้นที่3สามารถใช้ได้ทั้งชักโครกแบบกดและแบบราดค่ะตัวที่4ค่ะจะใช้ได้ทั้งชักโครกแบบกดและแบบราดเหมือนกันค่ะแต่เราจะลดปริมาณสแตนเลสลงค่ะเพื่อลดต้นทุนในการผลิตค่ะส่วนชิ้นที่5นะคะเราจะนำไปต่อบริเวณปลายท่อนำทิ้งค่ะซึ่งป้องกันตั้งแต่ต้นเหตุเลยค่ะประสิทธิภาพการชะล้างของชักโครกอย่างน้อยค่ะเราเลยพัฒนาเป็นตัวที่6ค่ะนำไปต่อบริเวณปลายท่อนำทิ้งเหมือนกันค่ะเวลามีน้ำมามันก็จะเปิดค่ะจากนั้นก็จะปิดซึ่งสัตว์จะไม่สามารถเข้ามาได้ค่ะ
1: อาจจะเห็นว่ามันมีหลายอุปกรณ์หลายชิ้นแต่จริงๆใช้ง่ายมากใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
9: มันมีชิ้น the base นะคะ
1: the base นะครับ
9: อยู่2ชิ้นนะคะ
1: นะครับมีสรุปสั้นๆนะครับ
9: ค่ะอันนี้เอางี้ดีกว่าค่ะถ้าง่ายๆถ้าแก้ปัญหาที่ต้นเหตุให้เลือกใช้เวอร์ชั่นที่6เพราะว่าจะแก้ปัญหาที่ปลายท่อน้ำทิ้งเวลาสัตว์ที่จะเข้ามาค่ะจะเข้าบริเวณปลายท่อน้ำทิ้งดังนั้นใช้ชิ้นที่6เลยค่ะแต่ต้องหาท่อน้ำทิ้งให้เจอนะคะ
1: ก็คือเอาตรงนี้ไปติดที่ท่อน้ำทิ้งก็ใช้ได้เลย
9: ถูกต้องสัตว์ก็เข้าไม่ได้แล้วค่ะ
1: สุดยอดมากๆเลยนะครับอาจารย์ครับผลงานต่อไปนี้นี่เราเนี่ยจะใช้ชักโครกกันอย่างไม่ต้องหวาดระแวงกันอีกต่อไปแล้วขอจับมือนะครับน้องๆจับมือแหมสุดยอดมากๆเลยนะครับอีกหนึ่งผลงานจากโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมนะครับสุดยอดมากๆเดี๋ยวเราไปต่อกันที่บูธต่อไปนะครับ
12: ใช่ค่ะคุณเตยเดี๋ยวเชิญเลย
1: โอเคขอบคุณมากครับ
12: อาจารย์และน้องๆมาก
1: ขอบคุณมากครับ

0: อยู่กันที่บูธ V44 นะคะจากโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาจากสุโขทัยค่ะ
1: จากสุโขทัยนะครับสว
0: ั
1: สดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ตรงนี้เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ในชื่อว่าอะไรครับ
2: ชุดพลิกล็อกค่ะ
1: พลิกล็อกกันหน้าดูอันนี้พูดเล่นครับอาจารย์ครับอันนี้เป็นชุดพลิกล็อกยังไงล่ะครับอาจารย์
2: ค่ะชุดนี้จะเป็นชุดที่ช่วยเหลือผู้ป่วยอะค่ะก็คือจะช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยยกมือขึ้นมาดึงสายใจใส่ให้อาหารแล้วก็ยังมีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นก็คือจะมีตัวที่ช่วยพลิกตัวคนไข้ในกรณีที่ว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับเพราะว่าคนที่จะเป็นแผลกดทับเนี่ยเขาจะต้องมีการพลิกตัวทุกๆ2ชั่วโมงในเสื้อตัวนี้ในชุดตัวนี้เนี่ยเราจะมีฟังก์ชันนั้นด้วยก็จะช่วยเหลือผู้ป่วยช่วยเหลือคนที่เฝ้าไข้ได
1: ้
2: อำนวยความสะดวกง่ายค่ะผ่อนแรง
1: เดี๋ยวน้องช่วยอธิบายหน่อยครับว่าสิ่งประดิษฐ์ที่น้องได้สร้างขึ้นมาเนี่ยคืออะไรครับ
3: ชุดของพวกเราที่สร้างขึ้นมานะคะมีชื่อว่าชุดพลิกล็อกค่ะเป็นชุดช่วยเหลือผู้ป่วยค่ะที่ต้องใส่สายหรืออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์เช่นสายให้อาหารหรือสายเครื่องช่วยหายใจค่ะชุดของพวกเรานะคะจะเป็นชุดที่จะป้องกันการดึงสายค่ะเพราะว่าผู้ป่วยที่ต้องใส่สายเนี่ยเขาจะมีการต่อต้านทางโรงพยาบาลจะมีการป้องกันนะคะโดยการผูกมัดติดกับเตียงซึ่งเรามองดูแล้วเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีค่ะทางญาติก็ไม่เกิดความไม่สบายใจเมื่อเห็นญาติตัวเองต้องถูกผูกมัดแบบนี้ค่ะพวกเราก็เลยสร้างเป็นชุดขึ้นมาค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีและป้องกันอันตรายที่ได้รับจากการผูกมัดค่ะ
4: ส่วนวิธีการใช้งานนะครับชุดนี้สวมเหมือนชุดผู้ป่วยทางโรงพยาบาลทั่วไปเลยครับโดยนะครับชุดของเราจะมีตัวล็อกครับทางต้นแขนและตัวสายล็อกเนี่ยสามารถปรับขนาดตามตัวผู้ป่วยได้ด้วยครับเพื่อไม่ให้เป็นการล็อกแน่นจนเกินไปจะเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยครับจะมีทั้งต้นแขนแล้วก็ข้อมือครับเนี่ยครับแล้วก็ผู้ป่วยเหล่านี้ครับเวลาเขาโดนล็อกเขาต้องนอนติดเตียงเป็นเวลานานนะครับ เขาจะเสี่ยงเป็นแผลกดทับได้ครับคือในโรงพยาบาลปกติเขาจะมีวิธีการแก้ไขคือ 2-3 ชั่วโมงครับเขาจะให้พยาบาลเนี่ยเวียนกันมาพลิกตัวคนไข้ทีนึงแต่ถ้าคนไข้เนี่ยครับมีน้ำหนักมากและขนาดตัวที่ใหญ่เขาต้องใช้พยาบาลจำนวน 2-3 คนเลยเวลาพลิกตัวทีเราก็เลยทำสายตรงนี้เพิ่มขึ้นมาครับเป็นสายช่วยในการพลิกตัวนะครับโดยเราไปทดสอบที่โรงพยาบาลใช้1คนนะครับก็สามารถพลิกตัวได้แล้วครับ
1: สุดยอดมากๆครับน้องๆครับทำไมถึงมีแนวคิดที่อยากจะสร้างสิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้นมาครับมีใครตอบได้ไหมใครตอบน้อง
3: ก็คือจากการที่เราพบเห็นในโรงพยาบาลคือเราคิดว่าสิ่งที่เราต้องแก้ไขปัญหาคือสิ่งที่อยู่รอบตัวเราค่ะพวกเรามารวมกลุ่มกันแล้วคิดว่าปัญหาที่เราพบในปัจจุบันคืออะไรแล้วก็พบเห็นในชีวิตประจำวันหรือในชุมชนที่เราเจอก็คือมาคุยกันก็เจอว่ามีปัญหาหนึ่งที่เราเจอเหมือนกันก็คือการที่เห็นผู้ป่วยถูกมัดที่โรงพยาบาลนะคะคือเป็นความสงสัยของคนในกลุ่มด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปสอบถามก็เลยได้คำตอบว่าผูกมัดเพราะว่าป้องกันอันตรายของผู้ป่วยอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยอยากป้องกันแทนที่จะผูกมัดเป็นเสื้อที่ดูปลอดภัยกว่าแค่นั้นเองอะค่ะ
1: นอกจากจะเป็นนักประดิษฐ์แล้วยังจิตใจดีด้วยนะครับเด็กไทยของเรานะครับอาจารย์ครับช่วยบอกถึงน้องๆกลุ่มนี้หน่อยครับว่าน้องๆกลุ่มนี้ไม่ธรรมดายังไงครับ
2: ค่ะขั้นแรกการที่เราจะมีการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์อะไรงี้ขึ้นมาเด็กๆเขาจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ก่อนมีความคิดสร้างสรรค์แล้วยังไม่พอจะต้องเป็นลักษณะของความเป็นนักวิทยาศาสตร
1: ์
2: ช่างสังเกตช่างสงสัยค่ะแล้วก็จากนั้นก็จะนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ย5ขั้นตอนเนี่ยมาใช้นะก็จะทำให้เกิดนวัตกรรมต่างๆขึ้นมาค่ะ
1: สุดยอดมากๆนะครับแหมอาจารย์ลูกศิษย์ดีเพราะว่าได้ครูดีนะครับต้องขอบอกเลยว่าตรงนี้นี่สุดยอดมากๆเลยนะครับเยาวชนไทยของเรานะครับและนี่ก็คือผลงานจากน้องๆโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาจังหวัดสุโขทัยนะครับผมขออนุญาตไปที่บูธต่างๆต่อนะครับเดี๋ยวจะไม่ครบแล้วมีเป็นพันบูธเลยอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะครับ

็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยในวันนี้จะสามารถความรู้สาระประโยชน์ข่าวสารและแรงบันดาลใจดีๆในแวดวงการศึกษาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอย่างเต็มอิ่มกันเลยทีเดียวนะครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ร่วมติดตามรับชมรายการของเราแล้วพบกันใหม่ได้ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วันนี้รายการดร.คิสจะพาน้องๆมาดูอีกหนึ่งอาชีพที่ใครหลายๆคนฝันอยากจะทำนั่นคือหมอม้าหรือสัตวแพทย์รักษาม้าโดยเฉพาะม้าเป็นสัตว์ที่สง่างามหลายคนชื่นชอบม้าแล้วการทำงานของหมอม้านั้นทำงานอย่างไรแล้วหมอจะสื่อสารกับมันได้อย่างไรวันนี้น้องไอรีนจะตามติดการทำงานของหมอม้าเพื่อให้หายสงสัยกันครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: หนูชื่อน้องไอรีนนะคะวันนี้หนูอยากรู้ว่าหมอม้าทำงานอย่างไรและทำอะไรบ้างค่ะ
2: ได้ค่ะก็หลักๆของหมอม้าก็จะมีหน้าที่ดูแลม้านะคะทีนี้หมอม้าเนี่ยก็จะมี2แบบก็คือเป็นคุณหมอที่อยู่ที่โรงพยาบาลนะคะก็จะคอยรับม้าที่เป็น walk in เข้ามารักษาอีกอย่างนึงก็คือเป็นหมอม้าที่จะออกมาตามคอกม้าเรามานะคะก็จะมาดูแลสุขภาพม้าหรือว่ามารักษาม้าที่มีอาการเจ็บป่วย
1: งั้นวันนี้หนูขออนุญาตติดตามการทำงานของคุณหมอได้ไหมคะ
2: ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน
1: ค่ะ
0: แม่แห่น่าสนุกจริงๆนะครับน้องไอรีดูมีความสุขมากที่ได้ตามดูการทำงานของหมอมาเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนอาจจะยังสงสัยและอยากรู้กันใช่ไหมล่ะครับว่าวิธีการเข้าหาม้าอย่างปลอดภัยนั้นควรทำอย่างไร
2: เดี๋ยววันนี้เราจะตรวจม้าตัวนี้ก่อนนะคะม้าตัวนี้ชื่อ Creature นะคะทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปตรวจหาม้านะคะเราต้องทำความรู้จักกับม้านิดนึงก็คือให้ม้าดมมือเราก่อนนี้อันนี้ไอรีลองสิเอามาให้ม้าดมมือโอเค
0: พอม้าคุ้นกลิ่นเราแล้วขั้นตอนต่อไปในการเข้าหาม้าอย่างปลอดภัยต้องทำอย่างไรครับคุณหมอ
2: ทีนี้เวลาเราเข้าหาม้านะคะเราจะเข้าแค่จากทางด้านข้างนะคะหรือด้านหน้าอย่างนี้เท่านั้นเนาะห้ามเข้าด้านหลังเพราะว่าม้าเนี่ยมันสามารถเตะได
1: ้
2: นะคะอันตรายนะคะพอม้ารู้แล้วว่าเรากำลังจะเข้าหาเราอาจจะเรียกชื่อเขาก็ได้นะเขาชื่อ Treasure เดี๋ยวเราจะมาตรวจร่างกายม้ากันนะคะเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะดูลักษณะภายนอกก่อนนะคะอย่างเช่นดูว่าเขามีบาดแผลไหมตามตัวนะคะดูตาเขาว่าตาเขาสดใสดีหรือเปล่าเนาะมีขี้ตาไหมเนาะดูว่าเขามีน้ำมูกหรือเปล่าเหมือนคนเราเป็นหวัดก็จะมีน้ำมูกนะคะอันนี้เราดูทั่วไปดูโดยรวมก่อนนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีการวัดสัญญาณชีพเขานะคะอย่างเช่นวัดอัตราการเต้นของหัวใจเนาะวัดตรงไหนเดี๋ยวเราเดินมาดูนะคะปกติแล้วเนี่ยเวลาเราวัดอัตราการเต้นของหัวใจอะค่ะถ้าคนก็เป็นอกทางซ้ายใช่ไหมแต่ว่าของม้าเนี่ยค่ะก็จะวัดฝั่งซ้ายเหมือนกันแต่ว่าเป็นหลังข้อศอกนะเดี๋ยวพี่จะให้ฟังใช่ตำแหน่งนี้อะเดี๋ยวน้องอันนี้ลองฟัง
1: เบามาก
2: เบาใช่ไหมเพราะว่าม้ามันค่อนข้างมีอกใหญ่แล้วมีกล้ามเนื้อหนาค่ะดังนั้นเสียงเนี่ยจะไม่ชัดมากนะคะต่อไปหลังจากเราฟังเสียงหัวใจแล้วเราก็จะฟังนานประมาณ1นาทีนะคะเพื่อนับดูว่า1นาทีอ่ะเขามีอัตราการเต้นเท่าไหร่ก็คือประมาณ28ถึง44ครั้งทีนี้เวลาฟังเสียงปอดเนี่ยเราก็จะฟังในตำแหน่งนะคะช่วงบริเวณใต้กึ่งกลางหลังเนี่ยนะคะลงมาเป็นรูปสามเหลี่ยมคล้ายๆอย่างนี้นะคะ
1: คือตรงนี้คือเป็นปอดเขาหมดเลยเหรอคะ
2: ใช่ค่ะปอดม้าใหญ่มากนะคะตรงนี้เป็นปอดเขาหมดเลยในแอเรียทั้งหมดเนี่ยเราฟังได้เราอาจจะแบ่งฟัง6จุดก็คือด้านบน3จุด

0: เราฟังในสุนัขหรือแมวนะคะได้ยินไหมความจริงเนี่ยมันจะต้องได้ยินเสียงทั้งหายใจเข้าและออกแต่ในม้าเนี่ยถ้าฟังอย่างเงี้ยความจริงอะฟังยากหลังจากที่เราฟังเสียงปอดแล้วนะคะเราก็จะฟังเสียงถัดมาก็คือเสียงทางเดินอาหารนะคะม้าเป็นสัตว์ที่กินตลอดเวลากินประมาณ 16-18 ชั่วโมงต่อวันนะคะก็จะฟังตำแหน่งนี้นะคะตรงบริเวณสวาบนะคะด้านบนแล้วก็ด้านล่างวันนี้เวลาฟังก็เราจะแตะสเต็ปมานะคะในตำแหน่งของสวาบด้านบนนี้นะคะแล้วก็ฟังว่ามันมีเสียงการเคลื่อนไหวของเดี๋ยวลองให้ฟัง
1: โอ
0: ้อ่านง่ายๆหนึ่งฟังง่ายๆ
1: ปกติมีอะไรขยับอยู่ข้างใน
0: ใช่มันต้องขยับถ้าไม่ขยับเนี่ยเป็นเรื่องแหละถ้าไม่ขยับนี่คืองานหมอเข้าละนะคะอันนี้ก็คือปกตินะคะม้าจะต้องมีเสียงการเคลื่อนไหวของลำไส้นะคะเราก็ต้องฟังทั้งหมด4ตำแหน่งนะคะ
2: เราได้เห็นการทำงานของหมอม้าไปบ้างแล้วนะครับเวลาที่คุณหมอจะตรวจสุขภาพม้าต้องทำอะไรบ้างสิ่งที่หมอม้าต้องรู้คือการวัดน้ำหนักของม้าว่าแต่ว่าคุณหมอจะรู้ได้ยังไงครับว่าม้ามีน้ำหนักเท่าไหร่เราไปดูกันเลยครับ
0: พี่หมออยากให้อลินทายว่าม้าตัวนี้หนักกี่โล
1: 60นี้ได้ไหมคะ60โลกว่า
0: 60โลโอ้ความจริงแล้วม้าเนี่ยมีน้ำหนักเรนกว้างมากนะคะตั้งแต่ถ้าเป็นม้าเด็กม้าเด็กๆหรือว่าเป็นม้าพันเล็กอะค่ะก็จะน้ำหนักแค่ประมาณ30โล50โลได้ไปจนถึง600ถึง700โลเลยเดี๋ยวเรามารู้กันว่าเราจะม้าตัวเนี้ยน้ำหนักเท่าไหร่ไอรีนคิดว่าเขาวัดน้ำหนักม้ากันยังไง
1: ที่ช่างอันใหญ่ๆหรือเปล่าคะ
0: ที่ช่างอันใหญ่ๆที่โรงพยาบาลมีค่ะแต่พี่หมอแบกม้าไม่ไหวหรอกเวลาพี่หมอออกเคสแบบนี้นะคะพี่หมอก็ต้องใช้อันนี้
1: สายวัดเหมือนสายวัดเอวเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะแต่สายวัดอันเนี้ยมันวัดน้ำหนักม้าได้นะสายวัดเนี้ยเขาออกแบบมาแล้วว่าถ้าเราวัดน้ำหนักด้วยวิธีการวัดรอบตัวนี้รอบอกนะคะมันจะให้น้ำหนักที่ใกล้เคียงกับน้ำหนักจริงของม้ามากแตกต่างกันแค่ประมาณ 10-20% ไม่เยอะมากนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวพี่หมอวัดให้ดูแล้วเดี๋ยวให้อลินวัดเนาะก็คือเราจะเอาสายอะค่ะพันรอบตัวอกม้านะคะอย่างนี้ขีดแรกนะคะเป็นส่วนสูงนะคะเดี๋ยวพี่หมอสอนว่าส่วนสูงอีกทีนึงขีดที่2เป็นน้ำหนักที่หน่วยเป็นปอนด์นะคะส่วนขีดที่3เป็นน้ำหนักที่หน่วยเป็นกิโลกรั
1: ม
0: นะคะน้องไอรีนบอกพี่หมอซิว่าน้องเทสเชอร์ของเราอ่ะหนักเท่าไหร
1: ่โห414โลค่ะ
0: ใช่ใกล้เคียงมาเมื่อกี้นี่ทาย
1: ไม
0: ่ใกล้เลย
1: ห
0: ่
1: างถึง300โล
0: อ๋อใช่ค่ะ
1: แล้วพี่เขาทำอะไรอยู่หรอคะ
0: ตอนนี้เขากำลังทำความสะอาดตัวม้าค่ะเราเรียกว่า grooming นะคะปกติแล้วเนี่ยเราต้องทำทุกวันเลยเพราะว่ามันมีประโยชน์ประโยชน์ของ grooming 1ก็คือเป็นการทำความสะอาดผิวหนังม้านะคะเป็นการปัดฝุ่นนะคะเอาสิ่งสกปรกออก2ก็คือมันจะกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนมาเลี้ยงผิวหนังดีขึ้นค่ะขนเขาก็จะแข็งแรงแล้วสุขภาพดีเห็นไหมว่ามันเป็นเงาแล้วก็อย่างที่3นะคะที่สำคัญก็คือมาเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนเลี้ยงระหว่างเจ้าของกับม้าค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่เรากรูมเนี่ยนะคะเราก็จะเป็นการผูกมิตรนะคะเป็นการสร้างความรักให้กับม้านะคะเวลาม้าในธรรมชาติเนี่ยเขาจะกรูมตัวกันคือเขาจะแงบแงบแงบแงบทำความสะอาดขนนะคะให้กันนะคะอันนี้เราก็จำลองเหมือนกับธรรมชาติของม้านะคะแล้วก็ถ้าเป็นหมอเองเนี่ยประโยชน์อันที่4ก็คือเวลาที่คนเลี้ยงกูมหรือเจ้าของกูมอะค่ะเขาจะเห็นความผิดปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาเห็นความผิดปกติเนี่ยเขาก็จะสามารถบอกหมอได้ว่าคุณหมอเอ๊ะอันนี้มันไม่ปกตินะ
1: อ๋อค่ะ
2: น้องๆได้ทราบวิธีการดูแลม้าและการตรวจสุขภาพม้ากันไปแล้วแต่หน้าที่ของคุณหมอม้าไม่ได้มีแค่นี้ยังมีภารกิจอื่นๆอีกที่น่าสนใจไปดูกันเลยครับ
0: ต่อไปเดี๋ยวพี่หมอจะโชว์ให้ดูการตะไบฟันม้านะคะซึ่งจัดเป็นการดูแลสุขภาพม้ารายปีอย่างหนึ่งนะคะปกติแล้วเนี่ยการดูแลสุขภาพม้ารายปีก็จะมี1ก็คือการทำวัคซีนนะคะ2ก็คือการทำฟันหรือตะไบฟันนะคะอาจจะรวมถึงแผลพยาธิด้วยแล้วก็3ก็คือดูแลเรื่องกีบม้านะคะแต่วันนี้ที่คอกเนี้ยถึงกำหนดในการตะไบฟันม้าประจำปีพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นการตะไบ

0: ฟันม้าจริงๆ
1: แล้วการตะไบฟันม้ามีประโยชน์อะไรหรอคะ
0: ประโยชน์ของการตะไบฟันม้าก็หนึ่งเป็นการทำให้ฟันอ่ะมันอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตัวอาหารม้าที่เราเลี้ยงอะค่ะมันมีความแตกต่างจากธรรมชาติมันทำให้ฟันม้ามันมีความคมได้นะคะทีนี้ถ้าฟันคมเวลาม้าเคี้ยวมันก็จะไปบาดกระพุ้งแก้มหรือลิ้นทำให้ม้าเจ็บเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องมีการตะไบฟันเพื่อลบเอาตรงคมเนี่ยออกแล้วก็ทำให้ม้าเนี่ยสามารถที่จะกินอาหารได้อย่างปกติซึ่งอุปกรณ์มีตามนี้เลยเยอะแยะมากมายนะคะก็จะเป็นตะไบนะคะซึ่งมีความคมอยู่เนี่ยไอรินจับได้รูปไปอย่างนี้นะคะระวังบาดมือเห็นไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องใช้ผู้ที่มีความชำนาญเท่านั้นในการที่จะตะไบฟันม้าให้ดู
1: หนักมากเลยนะคะเนี่ย
0: ใช่หนักเนื่องจากม้าตัวใหญ่เราใช้อุปกรณ์ค่อนข้างใหญ่เดี๋ยวเราจะมีคุณหมอที่ทำฟันโดยเฉพาะของม้านะคะมาเป็นคนสอนแล้วก็เป็นคนที่จะโชว์ให้เราดูว่าตะไบฟันม้านะทำยังไง
2: คุณหมอวุฒิค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอคะแล้วขั้นตอนการตรวจฟันมีอะไรบ้างหรอคะ
3: ก็ในการตรวจฟันม้านะครับก่อนอื่นเราต้องตรวจสุขภาพร่างกายม้าก่อนว่าวันนี้ม้าเขาพร้อมทำฟันไหม
1: ค่ะ
3: ปกติเราจะฉีดตัวยาซึมนะครับซึ่งเป็นยาที่ทำให้เขารู้สึกง่วงแต่ว่าไม่ได้หลับนะเพื่อให้เราทำงานง่ายขึ้นให้เขานิ่งขึ้น

0: มื่อกี้พี่หมอฉีดยาซึมให้แล้วนะคะจะเห็นว่ามาเริ่มซึมและเห็นไหมซึมดูยังไงดูตาเห็นไหมคะตาปื้อๆเหมือนตอนเราง่วงนอนเลยนะคะปากนะคะปากล่างเริ่มจะห้อยย้อยนิดนึงนะคะก็อันนี้เริ่มจะเป็นระยะเวลาที่ดีแหละที่เราจะเริ่มปฏิบัติการก็คือตะไบฟันนะคะแต่ก่อนอื่นทุกครั้งหลังที่เราวางยาเราจะต้องตรวจไวท์เทิลไซน์หรือว่าสัญญาณชีพมาด้วยนะคะหลักๆที่หมอจะทำก็คือเดี๋ยวพี่หมอจะฟังเสียงการเต้นของหัวใจดูว่าปกติหรือเปล่า
1: เป็นไงบ้างคะ
0: ก็อัตราการเต้นหัวใจของเขาเนี่ยก็ปกติดีนะคะมีการเต้นสม่ำเสมอดีนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้พี่หมอวุฒิเขาเริ่มในการที่จะโชว์ตะไบฟัน

0: มันสว่าง
1: เสียงหนีแล้วนะจะไม่ตกใจไม่กลัวหรอก
0: ก็มีมาบางตัว
2: มีบางตัวครับอย่างตะเกียบพี่วุฒิจะค่อยเทสเสียงก่อนว่าม้าตกใจมากไหมเริ่มไล่จากเสียงเบาไปเสียงหนักนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วฟันไม่คมแล้ว
1: ไวมากค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ก็ใช้เวลาถ้าตะใบอย่างเดียวนะครับก็ประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีเรียบร้อย
1: ค่ะ
2: ต่อตัวว
1: ันนี้หนูได้เห็นการตรวจฟันม้าการทำฟันม้าด้วยค่ะหนูต้องขอขอบคุณนะคะ
3: เป็นยังไงบ้างคะน้องไอรีนวันนี้มาตามหมอ1วัน
1: โหสนุกมากๆเลยค่ะได้ติดตามการทำงานของคุณหมอวันนี้หนูได้ตรวจไตตรวจปอดของม้าได้รู้ว่าการชั่งน้ำหนักของม้ามันเป็นยังไงค่ะแถมวันนี้หนูยังได้โอกาสช่วยคุณหมอหยิบจับของในการตะไบฟันม้าด้วยค่ะ
3: ถ้าสมมติน้องๆหรือว่าน้องไอรีนเองอยากเป็นสัตวแพทย์ที่รักษาทางด้านม้านะคะอย่างแรกเลยก็คือม้าเนี่ยเป็นสัตว์พิเศษเนาะสามารถสื่อสารกับเราได้อย่างวันนี้ที่เราเห็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรักแล้วก็เข้าใจเขาเพื่อที่เราจะได้สื่อสารกับเขาได้นะคะอย่างที่สองก็คือเราจะต้องเข้าใจธรรมชาติเขาก่อนนะคะก็โดยการลงมาสัมผัสใกล้ชิดกับม้าเพื่อให้เราได้รู้ว่าธรรมชาติของเขาไปอย่างไรเราจะได้รักษาเขาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะคะก็อย่างสุดท้ายก็คือเราจะต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพราะว่าการศึกษาเนี่ยไม่มีวันสิ้นสุดมันจะทำให้เราสามารถรักษาม้าได้อย่างถูกต้องแล้วก็ดีที่สุดค่ะ
1: ค่ะวันนี้หนูต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะ
3: ยินดีค่ะ

0: วันนี้รายการด็อกเตอร์คิสจะพาน้องๆมารู้จักกับอาชีพจักษุแพทย์หรือหมอตาซึ่งเป็นอีกอาชีพนึงที่หลายคนสงสัยว่าจักษุแพทย์มีหน้าที่อะไรแล้วมีขั้นตอนการทำงานอย่างไรบ้างรายการด็อกเตอร์คิสจะพาน้องๆตามติดการทำงานของจักษุแพทย์ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับ
1: หนูอยากเป็นหมอตาค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องไอรินค่ะวันนี้หนูอยากรู้ว่าหมอตาทำงานยังไงหนูขอดูหมอได้ไหมคะว่าทำอะไรบ้างในวันนึง
2: ยินดีค่ะก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าแต่ละวันที่คนไข้เดินเข้ามาเนี่ยคนไข้ต้องทำอะไรบ้างตรวจอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะคือคนไข้ก็ต้องมาวัดสายตากันก่อนการวัดสายตาเราวัดทีละข้างเริ่มจากตาขวาก่อนปิดตาซ้ายไว้โอเคแล้วก็อ่านตัวเลขนะคะ
1: 5 9 2 7 4 6
2: เก่งมากค่ะ
1: 8 5 2 7 3
2: ทีนี้สลับข้างกันนะคะอ่ะนิ้วตึ๊กอันนี้โอเค
1: 6 3 4 8 2
2: เก่งมากค่ะ
1: 3 5 7 9 6
2: เก่งมากเลยค่ะอ่ะเรียบร้อยแล้วก็อ่านเลขได้ทุกตัวเลยต่อไปเดี๋ยวเราไปวัดความดันลูกตากันค่ะนี่คือเครื่องวัดความคงกระจกตานะคะหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นเครื่องวัดค่าสายตาเครื่องก็จะสไลด์ให้เราอัตโนมัติเหมือนกันนะคะแล้วก็คอยคอนโทรลเครื่องห่างๆก็มันก็จะปริ้นผลออกมาเลยนะคะคนไข้รายนี้นะคะก็มีสายตายาวนิดหน่อยนะคะ25สายตาเอียง50สำหรับตาข้างขวานะคะส่วนตาข้างซ้ายมีสายตายาว25แล้วก็เอียง75จริงๆแค่นี้ก็อาจจะไม่ต้องใส่แว่นก็ได
1: ้ค่ะ
2: นะคะ
0: ได้ดูคุณหมอทำงานไปบ้างแล้วน้องไอรีนอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรก็เลยต้องขอลองดูเองครับผลออกมาสายตาปกติไม่มีปัญหา
2: เครื่องนี้ก็เป็นเครื่องวัดความดันลูกตานะคะเพื่อจะได้ดูว่าความดันภายในลูกตาของเราเนี่ยมันปกติหรือเปล่า
1: เครื่องจะทำอะไรกับคนไข้เหรอคะ
2: เครื่องมันก็จะส่งเป็นแรงดันออกมาแล้วก็จะวัดแรงดันที่สะท้อนกลับเพื่อจะได้ดูว่าตัวกระจกตาของคนไข้เนี่ยแข็งมากน้อยแค่ไหนถ้าแข็งมากก็แปลว่าความดันลูกตาสูงของคนไข้รายนี้นะคะตาข้างขวา14นะคะข้างซ้าย13ก็ถือเป็นความดันตาที่ปกติเลยค่ะ
0: หลังจากที่ได้ทำความรู้จักกับเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการตรวจดวงตากันแล้วถ้าอยากจะเป็นหมอตาก็จำเป็นต้องรู้เรื่องกายวิภาคของลูกตาด้วยเราไปฟังกันเลยครับ
2: จากที่เราเห็นจากภายนอกเราจะเห็นตาดำกับตาขาวถูกไหมคะที่ตาดำเนี่ยก็คือเป็นส่วนของกระจกตานะคะส่วนตาขาวก็เป็นส่วนที่เรียกว่าสเคอร่านะคะส่วนกระจกตาดำเนี่ยจริงๆที่เราเห็นสีดำเพราะว่ามีไอริสค่ะหรือว่าม่านตาซึ่งเป็นมีเม็ดสีที่เป็นสีเข้มทำให้เรามองเห็นว่าเป็นตาดำถ้าเป็นคนไทยก็จะเป็นสีเข้มถ้าเป็นฝรั่งก็จะเป็นสีอ่อนลงอย่างเช่นสีฟ้าข้างหลังม่านตาก็จะมีเลนส์นะคะเลนส์ อันนี้ก็ใช้กรองแสงทำให้แสงเข้าไปที่จอประสาทตาน้อยลงเป็นการป้องกันอันตรายจากแสงอาทิตย์หรือสี UV นะคะส่วนสีส้มๆที่เห็นนี้ก็คือเป็นจอประสาทตานะคะจอประสาทตาก็จะมีคล้ายๆกับเป็นเซลล์รับภาพเพื่อจะได้เก็บข้อมูลของสิ่งที่เรามองเห็นแล้วก็ส่งผ่านเส้นประสาทตาเพื่อไปยังสมองเพื่อเป็นแปลภาพต่อไปว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นคืออะไรคะ
0: น้องๆได้รู้จักกับกายวิภาคส่วนต่างๆของลูกตากันไปแล้วเรามาดูกันว่าหมอตารักษาโรคอะไรที่เกี่ยวกับดวงตาบ้าง
1: คุณหมอคะแล้วโรคที่เกี่ยวกับดวงตามีอะไรบ้างเหรอคะ
2: จริงๆมีเยอะมากๆเลยค่ะแต่ละวัยก็มีโรคที่แตกต่างกันนะคะที่เจอบ่อยๆก็พวกสายตาสั้นยาวเอียงนะคะส่วนโรคที่คนชอบสงสัยกันว่าทำไมมันมีหลายโรคจังก็คือโรคต้อเคยได้ยินไหมคะ
1: เคยค่ะ
2: เคยได้ยินโรคต้ออะไรบ้างคะ
1: ต้อกระจก
2: นอกจากต้อกระจกแล้วก็มีต้อลมต้อเนื้อแล้วก็ต้อหินด้วยเดี๋ยวเราเริ่มจากชั้นนอกเข้าไปชั้นในเลยดีกว่านะคะก็ชั้นนอกนะคะตาเราก็จะเป็นตาขาวกับตาดำถูกไหมคะแล้วเวลาที่ เราลืมตาเนี่ยตรงบริเวณตาขาวเนี่ยก็จะโดนลมโดนสิ่งแวดล้อมตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากระพริบตาก็จะมีการเสียดสีระหว่างเปลือกตากับตัวเยื่อบุตาขาวมีการเสียดสีเกิดขึ้นเนื้อเยื่อบุตาขาวก็จะนูนขึ้นถ้ามันมีเนื้อนูนขึ้นมาที่ตาขาวเรียกว่าเป็นต้อลมคนนี้เพราะว่าโดนลมทีนี้บางทีเนี่ยถ้าเนื้อมันลามเข้ามาในตาดำเราเปลี่ยนชื่อเป็นต้อเนื้อต้อเนื้อคือต้อลมที่เข้าไปในตาดำนะคะส่วนต้อกระจกที่น้องเคยได้ยินก็คือเป็นเรื่องของเลนตานะคะเลนก็จะขุ่นขึ้นอันนี้ส่วนใหญ่เกิดจากอายุที่มีตัวอย่างให้ดูดูนะคะอย่างนี้ก็เป็นต้อกระจกชนิดที่ตรงขอบนะคะขุ่นนะคะอ่ะลองมองผ่านดูซิพอมองเห็นไหม
1: ก็มองเห็นเฉพาะตรงกลางรอบๆมันก็จะ
2: คนไข้ก็จะเหมือนกันถ้าก็จะเห็นเฉพาะตรงกลางอันนี้อาจจะไม่ได้รบกวนชีวิตประจำวันมากนะเพราะคนไข้ก็ยังพอมองเห็นอยู่และอันนี้ล่ะคะขุ่นไหมคะ
1: โหอันนี้ขุ่นมากถ้าจะมองไม่เห็นเลยอะค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ค่ะส่วนโรคสุดท้ายนะคะคือโรคต้อหินเมื่อสมัยก่อนเนี่ยการที่เราจะดูว่าเราเป็นต้อหินหรือเปล่าเนี่ยคือคนไข้เนี่ยมีความดันลูกตาสูงเวลาที่ความดันลูกตาสูงเนี่ยเวลาที่เราไปกดตาเนี่ยตาจะแข็งเลยเหมือนเราไปกดหินใช่ค่ะเป็นเรียกว่าโรคต้อหิน
1: เราวิธีการรักษาคือรักษายังไงล่ะคะ
2: ถ้ารู้ว่าเป็นต้อหินแล้วหมอวินิจฉัยเรียบร้อยแล้วสิ่งที่หมอจะให้คือต้องพยายามลดความดันลูกตาให้น้อยที่สุดด้วยการให้ยาหยอดถ้าสมมติว่าใช้ยาจนหมดและยังไม่ดีขึ้นอาจจะต้องผ่าตัดซึ่งอันนั้นเป็นทางเลือกสุดท้ายที่เราจะใช้ค่ะ
1: ค่ะ
2: เป็นจอประสาทตาของน้องไอดินเลยนะคะอันนี้คือขั้วประสาทตาของน้องไอดินก็ปกติเลยค่ะนะอันนี้เขาเรียกว่าจุดรับภาพชัดเป็นจุดที่จุดรวมของเซลล์รูปโคนซึ่งเป็นเซลล์เม็ดสีที่ทำหน้าที่บอกรายละเอียดของภาพซึ่งของน้องไอดินก็ปกติเลยนะคะ
0: น้องๆได้เห็นกันแล้วนะครับว่าหมอตาที่ต้องตรวจในห้องมืดนั้นตรวจเรื่องอะไรและขั้นตอนการทำงานเป็นอย่างไรงานสำคัญอีกอย่างหนึ่งของหมอตาคือการผ่าตัดแล้ววันนี้มีเคสผ่าตัดพอดีเลยครับน้องไอรีนจะได้มีโอกาสตามติดเพื่อดูการทำงานของหมอตาในห้องผ่าตัดกันเลยถ้าพร้อมแล้วเราตามคุณหมอไปเลยครับ
2: น้องไอรีนพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
2: เดี๋ยวเราไปดูคนไข้กันนะคะวันนี้มีคนไข้ผ่าต้อกระจกโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ
1: ค่ะ
2: ก่อนที่จะผ่าตัดนะคะเราก็ต้องล้างมือให้สะอาดก่อนเพื่อลดการติดเชื้อระหว่างผ่าตัด
1: ค
2: นไข้จะได้ไม่เป็นอันตรายนะคะงั้นเราก็ใส่เสื้อแบบปลอดเชื้อนะคะอย่าให้มือเราไปสัมผัสกับวัตถุติดเชื้อนะคะก็ต้องมีพี่ช่วยหมอผูกนะคะก็จะสังเกตว่ามือของพี่เนี่ยไม่ได้สัมผัสกับตัวถุงมือเลยนะคะทุกอย่างเป็นเสื้ออันนี้ก็คือเสื้อที่ปลอดเชื้อเพราะฉะนั้นจะไม่มีเชื้อโรคที่มันหลุดรอดออกมาข้างนอกได้เลยนะคะเพราะว่ามือนี่เดี๋ยวเราต้องไปสัมผัสคนไข้นะลูกนะคนไข้ขาเดี๋ยวนี้จะขออนุญาตให้มีน้องนักเรียนมาสังเกตการนิดนึงนะคะเพราะว่าน้องอยากจะเป็นหมอตาคนไข้สะดวกไหมคะ
3: สะดวกค
2: ่
3: ะ
2: โอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะน้องไอรินเห็นไหมคะว่านี่คนไข้มีเลนตาขุ่นเนาะเห็นไหมคะสิ่งที่พี่จะทำก็คือพี่จะเอาเครื่องมืออัลตราซาวด์หัวเล็กๆเท่ากับหัวไม่ขีดเนี่ยนะคะเข้าไปสลายตัวต้อกระจกเพื่อให้ถุงหุ้มเลนที่เคยมีเลนอันเดิมอยู่เนี่ยว่างแล้วเราก็ใส่เลนเทียมเข้าไปแทนที่เลนเทียมอันนี้จะใสแล้วก็มี power ที่พอเหมาะกับคนไข้ทำให้คนไข้เนี่ยสามารถมองได้เห็นชัดขึ้นเยอะเลย

0: บเหรอคะ
1: เรามีการหยอดยาชาก่อนค่ะแล้วเราก็มีการฉีดยาเข้าไปด้านหลังลูกตาทำให้กล้ามเนื้ออยู่นิ่งคนไข้จะขยับตาไม่ได้ทำให้การผ่าตัดง่ายขึ้นแล้วก็คนไข้ก็จะไม่เจ็บด้วยค่ะ
0: แบบนี้คนไข้ก็ต้องเห็นกระบวนการทำผ่าตัดอย่างนี้ตลอดเลยใช่ไหมคะ
1: ก็คนไข้ก็จะเห็นเป็นแสงจ้าค่ะเพราะว่าระยะตรงนี้มันใกล้มากเลยคนไข้จะไม่สามารถโฟกัสได้คนไข้จะเห็นแค่เป็นแสงสว่างสลับกับมืดเวลาที่มันมีเครื่องมือเข้าไปค่ะ
0: อ
1: ันนี้เป็นเครื่องมือแล้วค่ะอันนี้คือเครื่องมืออัลตราซาวด์เพื่อเราจะสลายเลนส์นะคะเห็นไหมคะเลนส์มันก็หลุดออกจากกันและเป็นสองฝั่งแล้วเราก็จะใส่เลนส์แล้วนะคะเห็นไหมว่ามันมีเลนส์อยู่ในหัวปากกาของหมอนะคะ
0: ที่เป็นสีใสใ
1: ช่ไหมคะใช่ค่ะสีเหลืองอันนี้แหละเราฉีดเข้าไปแล้วมันก็จะไปกางออกค่ะโอเคเราจะกางออกแล้วเราก็หมุนให้มันอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะคะอยู่ในถุงหุ้มเลนส์เห็นไหมคะเลนส์ใสแล้วเนาะเทียบกับก่อนหน้าที่จะผ่าตัดเป็นยังไงบ้างคะน้องไอรินวันนี้มาเข้าห้องผ่าตัดกับพี่
2: ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็กลัวนิดหน่อยค่ะจริงๆแล้วตามที่หนูคิดไว้ห้องผ่าตัดจะต้องมีเลือดเยอะกว่านี้แต่พอมาครั้งนี้รู้สึกว่าเลือดน้อยมากเลยค่ะก็แปลกดี
1: ก็จริงๆการเป็นจักษุแพทย์ก็ไม่ได้ยากค่ะถ้าหนูตั้งใจเรียนหนังสือสอบคะแนนดีๆมีโอกาสที่จะเป็นจักษุแพทย์ได้เพราะว่าดวงตาเนี่ยเป็นอวัยวะที่สำคัญมากๆเลยต้องดูแลให้ดีเพราะถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยก็จะทำให้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยยากลำบากมากๆเลยค่ะ
2: อ๋อค่ะ
3: โอ้โหวันนี้เราได้เห็นการทำงานของหมอตาหรือจักษุแพทย์แบบเต็มที่ทุกขั้นตอนกันเลยนะครับรายการด็อกเตอร์คิสยังมีเรื่องราวอาชีพของหมอสาขาต่างๆให้น้องๆได้รู้จักอีกมากมายติดตามชมกันนะครับ

0: รียนไทย
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่มาเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านเรือนไทยและมีภารกิจสนุกๆรออยู่เพื่อนๆตามพวกเรามาเลยโอ้โหพอเข้ามาดูใกล้ๆสวยกว่ามองใกล้ๆอีกนะเนี่ย
2: ใช่เลยแต่เพื่อนๆลองสังเกตดูสิว่าจากภาพบ้านเรือนไทยหลังนี้มีรูปเลขาคณิต2มิติอะไรบ้างและมีจำนวนเท่าไหร
0: ่นับ1นับรูปสี่เหลี่ยมได้16รูปและวงกลม2รูป
2: โอ้โหยอดเยี่ยมมากรับนี่ไปเลยกระจกเงาสะท้อนเอาไว้ใช้ทำภารกิจต่อไปกันนะ
0: ว้าวเย้โอ้โหนอกจากบ้านเรือนไทยที่สวยแล้วยังมีสวนดอกไม้อยู่หน้าบ้านอีกด้วยโอ้ผีเสื้อบินเต็มไปหมดเลยแต่ภารกิจต่อไปที่เราจะทำกันคืออะไรเหรอทำไมถึงต้องใช้กระจกเงาด้วยนะ
2: ก็เราจะมาช่วยกันหารูปที่สมมาตรอีกข้างหนึ่งของผีเสื้อกันไงเพื่อนๆลองนำกระจกเงามาช่วยนับหนึ่งหารูปที่สมมาตรอีกข้างหนึ่งของรูปผีเสื้อรูปนี้กันนะมีตัวเลือกให้ด้วย3ข
0: ้
2: อ
0: เพื่อนๆลองเอากระจกเงามาส่องแล้วใช่ไหมนับหนึ่งขอตอบข้อ3
2: ใช่เลยทุกคนรูปสมมาตรเป็นรูปที่พับตามแกนสมมาตรแล้วรูปทับกันได้สนิทพอดีเก่งมากๆตอบถูกอีกแล้วรับกันไกลตัดกระดาษไปนะเอาไว้ใช้ทำภารกิจต่อไป
0: ว้าวเย้บ้านเรือนไทยอากาศเย็นสบายดีจังแต่ทำไมเยลโล่ถึงให้กันไกลตัดกระดาษมานะ
2: เราจะมาตัดกระดาษสีเป็นรูปต่างๆเพื่อตกแต่งว้าวนะสิแล้วมาลุ้นกันว่าใครจะตัดกระดาษเป็นรูปอะไรกันบ้างของทุกคนสวยมากเลยเราลองมาตอบคำถามคณิตศาสตร์สนุกๆกันดีกว่ากระดาษรูปของใครบ้างที่มีจำนวนแกนสมมาตรเท่ากัน
0: กระดาษรูปของเรดและกรีนมีจำนวนแกนสมมาตร4แกนเท่ากันเลย
2: โอ้ว้าวเก่งมากๆทุกคนตอบถูกหมดเลย
0: เย้เย้เย้พวกเราทำได
2: ้รับไปเลยชุดไทยสุดสวยไหนนับหนึ่งลองสวมดูสิ
0: ว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับเปเป้กำลังเก็บมะเขือเทศมาช่วยเปเป้นับมะเขือเทศกันหน่อยครับว่ามีกี่ลูกเฉลย1 2 3 4 5มะเขือเทศของเปเป้มี5ลูกครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจในแวดวงการศึกษาพร้อมทั้งยังได้รวบรวมข่าวสารข้อมูลเรื่องราวดีๆแล้วก็แรงบันดาลใจดีๆนะครับจากทั้งทางครูอาจารย์ผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นทั้งพ่อพิมพ์แล้วก็แม่พิมพ์ของชาติให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันในทุกๆสัปดาห์เลยล่ะครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้รายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยเราได้อยู่ที่บริเวณริมคลองพดุงกรุงเกษมนะครับติดกับกระทรวงศึกษาธิการตรงนี้เองนะครับสถานที่อย่างนี้ในวันนี้ได้ถูกนำมาใช้เป็นสถานที่ในการจัดงานนี่เลยครับเสมาร่วมใจทำดีเพื่อพ่อฝึกอาชีพตามรอยพ่อนะครับเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับโดยกิจกรรมภายในงานนะครับก็จะมีการจัดนิทรรศการต่างๆนะครับอันเกี่ยวเนื่องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งเป็นปรัชญาที่ในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านได้ทรงวางรากฐานไว้และก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการโชว์ดนตรีจากน้องๆเยาวชนนักศึกษานะครับการฝึกอาชีพนะครับแล้วก็มีการออกร้านจำหน่ายนะครับสินค้าต่างๆของนักเรียนน้องๆนักศึกษาซึ่งต้องบอกนะครับว่าเป็นงานฝีมือจากน้องๆผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับงานในครั้งนี้นะครับได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนกันเลยทีเดียวในการจัดขึ้นมาบรรยากาศข้างในคึกคักขนาดไหนนะครับผมว่าเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมกันข้างในกันเลยดีกว่าไปกันเลยครับ

วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้นะครับก็เพื่อที่จะรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นท่านได้ทรงดูแลเรื่องนักเรียนเรื่องครูมาตั้งแต่สมัยที่เรามีโรงเรียนเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะพระองค์ท่านเนี่ยได้ตัดกับครูคนหนึ่งว่าเป็นครูใช่ไหมครูคนนั้นก็ตอบว่าใช่ท่านก็ฝากขอฝากเด็กด้วยนะสอนให้เขาเป็นคนดีนี่คือสิ่งหนึ่งที่พวกเราชาวกระทรวงศึกษาธิการได้รำลึกถึงพระองค์ท่านว่าท่านได้ห่วงใยนักเรียนนักศึกษาของกระทรวงศึกษาของเรากระทรวงศึกษาจึงได้กำหนดจัดงานเกิดขึ้นในวันนี้นะครับก็คือเป็นงานเสมาร่วมใจทำดีเพื่อพ่อนะครับฝึกอาชีพตามรอยพ่อกิจกรรมที่เกิดขึ้นในงานเราทำกิจกรรมทั้ง3กิจกรรมกิจกรรมแรกเป็นกิจกรรมจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็มีกิจกรรมก็คืออัครศิลปินซึ่งพระองค์ท่านนั้นทรงเล่นดนตรีเราก็เอาจัดห้องดนตรีหรือว่ากิจกรรมดนตรีนั้นให้ทุกคนนั้นมาเล่นดนตรีซึ่งเป็นเพลงที่พระองค์ท่านได้เล่นดนตรีนั้นนะครับตามรอยพ่อนะครับแล้วกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทุกคนทราบดีครับว่ากิจกรรมนี้นี่ทุกโรงเรียนทุกสังกัดไม่ว่าจะเปิดเป็นประถมมัธยมอาชีวะกศน.สช.หรือแม้แต่กระทรวงอื่นๆนะครับก็ได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ทุกคนนั้นได้รู้จักการอยู่ด้วยความอดออมประหยัดมัธยัสถ์เพื่อที่จะทำให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขอีกกิจกรรมหนึ่งคือพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดินซึ่งท่านได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องนักเรียนให้การเรียนรู้กับนักเรียนให้ดูแลครูมาตลอดเนี่ยนะครับกระทรวงศึกษาก็จึงมอบให้ท่านตั้งแต่วันที่7มกราคม2554ให้ท่านเป็นพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดินต่อไปนั้นก็จะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการฝึกอาชีพโดยมีการสาธิตอาชีพต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนที่มาในงานโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาที่อยากจะฝึกอาชีพต่างๆนะครับเรามีหน่วยงานที่มารับผิดชอบฝึกสอนอาชีพต่างๆเนี่ยมีทั้งอาชีวะมีทั้งกศน.มีทั้งสช.มีทั้งสปท.และก็ของอุดมศึกษามาจัดฝึกอาชีพหลากหลาย108อาชีพพี่น้องประชาชนที่มาในงานเนี่ยได้ทั้งฝึกอาชีพด้วยได้มีการสาธิตอาชีพด้วยและให้ความรู้ด้วยนะครับกิจกรรมที่3ก็คือเป็นกิจกรรมที่นำผลผลิตต่างๆจากที่นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกฝนอาชีพต่างๆแล้วมีผลผลิตออกมาก็นำมาจำหน่ายเป็นกิจกรรมที่ทำให้พี่น้องประชาชนนั้นมาช่วยอุดหนุนผลงานจากนักเรียนนักศึกษาของกระทรวงศึกษาของเราปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ทางโรงเรียนทุกสังกัดได้นำมาสอนให้นักเรียนนักศึกษานั้นได้รู้จักการที่จะดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงนะครับผมก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นศาสตร์ของพระราชาอีกหนึ่งศาสตร์ที่ทุกคนนำไปใช้แล้วจะสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างพอเพียงและก็จะมีความสุขที่สุดนะครับ

0: ับคุณผู้ชมครับและตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาอยู่ที่บูธของโรงเรียนบ้านแก่งชั้นชวลิตวิทยาจังหวัดนครสวรรค์นะครับงานฝีมือของโรงเรียนนี้ไม่ธรรมดาเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กับพวกเขาเลยดีกว่าครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับน้องๆครับ
0: ครับอาจารย์ครับเครื่องปั้นชัชวลิตนี่มีที่มาที่ไปจากอะไรครับอาจารย
2: ์โรงเรียนของเรานะคะอยู่ในเขตชุมชนของบ้านมอนที่ชุมชนมอนเนี่ยเขาทำเครื่องปั้นชัชวลิตอยู่แล้วแล้วเราก็เอามาต่อยอดทำเครื่องปั้นดินเผาของเราค่ะโดยการใช้ในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้แล้วก็ชุมนุมในชุมนุมด้วยค่ะ
0: เห็นว่าชื่อเครื่องปั้นดินเผาชัชวลิตมีที่มาที่ไปด้วยใช่ไหมครับ
2: ชัชวลิตเป็นพระนามของหม่อมเจ้าชัชวลิตเกษมสันต์ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนของเราค่ะเอาสร้อยพระนามของท่านมาเป็นมงคลแก่โรงเรียนค่ะ

0: ุดยอดมากเลยครับแล้วขั้นตอนการทำเป็นยังไงครับยากไหมครับ
1: เดี๋ยวอธิบายเดี๋ยวจะให้นักเรียนอธิบายนะคะ
0: ได้เลยครับเดี๋ยวขอสัมภาษณ์น้องๆหน่อยละกันนะครับ
2: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวนัทริการเทศาค่ะเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะ
0: ครับผม
2: ค่ะก็จะมาแนะนำการบ้านแล้วก็ดินมาจากไหนนะคะ
0: ครับ
2: ดินเป็นดินเหนียวค่ะเป็นดินในท้องถิ่นในหมู่บ้านของเราค่ะแล้วก็จะเป็นรถแบคโฮไปตักดินในบึงมาน
0: ี่เป็นคนไปตักดินเองเลยป่ะครับเนี่ย
2: ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะจะเป็นมีนักงานเขาตักดินแล้วเป็นดินของหมู่บ้านแล้วก็ตักมาก็จะขายตามบ้านที่ทำเครื่องปั้นดินเผาค่ะ
0: ครับ
2: แล้วก็ขายแล้วก็โรงเรียนเราก็ทำเหมือนกันก็ไว้ที่โรงเรียนก
0: ็
2: จะมีการหมักดินดิน3วันหมักดินรวมกับทราย
0: ครับ
2: พอหมักได้แล้วเข้าที่ก็จะมาโม่
0: ซึ่งกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นหมักดินเนี่ยก็คือเราเริ่มทำแล้วตอนนั้น
2: เริ่มทำตั้งแต่เริ่มหมักดินเลยพอหมักดินก็มาโม่โม่นี่เราต้องโม่2รอบขึ้นไปถ้าโม่รอบเดียวมันจะมีเม็ดกรวดหรือเม็ดหินอยู่ค่ะมันจะไม่ละเอียดปั้นไปจะทำให้มือเป็นถลอกได้ค่ะแล
0: ้
2: วก็กระถางไม่เรียบโม่สองรอบแล้วก็มาปั้นขึ้นรูปเป็นอย่างนี้ค่ะพอปั้นขึ้นรูปแล้วเราก็
0: อย่างนี้เลยนะครับ
2: ใช่ค่ะแล้วก็เอาไปพึ่งแดดพึ่งลม
0: ครับ
2: ก็กลายเป็นกระถางแบบนี
0: ้แบบนี้นะครับ
2: ใช่ค่ะพอแห้งแล้วจับก็ไม่เปื้อนไม่ติดมือ
0: เดี๋ยวนะครับผมขอลองจับดูหน่อยนะครับ
2: ค่ะ
0: ผมไม่ติดมือจริงครับนี่ครับ
2: พอแห้งแล้วน้ำหนักก็จะเบาลง
0: ครับผมแล้วเบาลงอย่างนี้แข็งแรงไหมครับ
2: แข็งแรงค่ะแต่ว่าจะแข็งแรงไม่เท่ากับตอนที่เผาแล้ว
0: ใ
2: ช่เพราะแบบนี้คือถ้าเราไปโดนน้ำก็จะเป็นดินเหมือนเดิมใช่ค่ะ
0: ก็จะมีขั้นตอนการเผาอีก
2: ใช่ค่ะเผาก็เผา3วัน2คืนค่ะ
0: 3วัน2คืนเลยนะครับ
2: ใช้ฟืนเผาเป็นเตาเผาค่ะอย่างเตาเผาที่โรงเรียนของเราเป็นเผาได้ประมาณ300ใบเป็นเตาเผาเล็ก
0: ๆครับผมน้องก็จะนั่งเฝ้าอยู่ตลอด3วัน2คืนไม่ไปไหนเลยนะ
2: ไม่จะมีพันลงหรือนักการ
0: ค
2: อยเฝ้าพวกหนูก็เรียน
0: ครับผมก็คือช่วยกันเป็นทีมในโรงเรียนนี่แหละครับ
2: เป็นงานชุมนุมด้วยแล้วก็ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้วยใช่แล้วก็เราเผาออกมาแล้วจะเป็นสีธรรมชาติของมันคือสีส้มก่อนเผาจะเป็นสีดำ
0: นี่นะครับ
2: จะเป็นสีส้มค่ะ
0: พี่ขอลองถือดูได้ไหม
2: ได้ค่ะได้
0: โอ้คุณผู้ชมค่อนข้างจะแข็งแรงด้วยนะครับเนี่ยนี่นะครับปานนี้มากพื้นผิวที่บอกว่าจับแล้วจะมีความเรียบนะครับนี่นะฮะขอดูนายแบบเราหน่อยนะครับที่กำลังทำอยู่เป็นไงบ้างครับน้องโอเคครับน้องดูจริงจังมากเลยนะครับ
2: จริ
0: งจังมากนะครับสุดยอดมากแล้วเราใช้แบบเป็นงานแฮนด์เมดใช้มือจริงๆทำเลย
2: ใช้มือจริงๆค่ะ
0: นี่นะครับแหมผลงานของเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งชัดชวลิตวิทยานะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับจังหวัดนครสวรรค์ไม่ได้มีดีแค่โมจินะครับคุณผู้ชมครับเครื่องปั้นดินเผาก็มีดีด้วยเช่นกันนะครับวันนี้ยังไงขอขอบคุณน้องๆมากนะครับขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับอันนี้ผมเอากลับบ้านเลยนะครับ

0: งานฝีมือมากมายหลายอย่างเลยครับคุณผู้ชมแต่ละบูธนี่นัดกันมาแบบว่ามีงานที่น่าสนใจมากมายจริงๆเอ๊ะแต่ตรงนี้เขากำลังมุงอะไรกันอยู่นะคนสอดรู้สอนเห็นตัวยงอย่างผมเนี่ยต้องเข้าไปดูซะหน่อยละไปเลยนะครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: อาจารย์ไม่ได้ตกใจเลยครับเจอผมเนี่ย
2: ตกใจค่ะตกใจ
0: โอเคขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับอาจารย์นี่กำลังทำอะไรกันอยู่แล้วก็อาจารย์มาจากโรงเรียนอะไรกันครับเนี่ย
2: ค่ะก่อนอื่นต้องขอสวัสดีก่อนนะคะ
0: ครับ
2: ชื่อครูดารวรรณขันธลักษณ์ค่ะมาจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24จังหวัดพะเยาค่ะและที่กำลังเห็นนี้เป็นวิธีการทำสบู่ค่ะซึ่งสบู่ของโรงเรียนเรานะคะจะมีส่วนผสมสำคัญจากน้ำมันรำข้าว
0: น้ำมันรำข้าวที่เราเอามาบริโภคนี่แหละครับอาจารย์
2: เราโรงเรียนของเรามีโรงสีเองเราจะคั้นบีบคั้นน้ำมันรำข้าวเองค่ะ
0: ครับผม
2: แล้วก็นำมาทำสบู่ซึ่งเป็นเบสของโรงเรียนค่ะก่อนอื่นต้องขอเรียนก่อนว่าโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนประจำนักเรียนจะทำสบู่ใช้เองทำแชมพูใช้เองค่ะ
0: ใช้เองด้วยเหรอครับ
2: ค่ะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเลย
0: นะครับอาจารย์ดูผิวพรรณดีมากเลยนะครับผิวหยาบกร้านอย่างผมก็ใช้ได้ใช่ไหมครับอาจารย์
2: ใช้ได้ค่ะ
0: โอเคครับแล้วนี่น้องๆแต่งตัวเหมือนมาทดลองวิทยาศาสตร์เลยครับ
2: น้องๆก็จะทำเป็นผู้ที่ทำสบ
0: ู่
2: คือที่มาของน้ำมันรำข้าวนะคะคือโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนประจำค่ะเราสีข้าวทานกันทุกวันอยู่แล้วค่ะแล้วทีนี้เราก็เลยต้องนำกะจากการสีค่ะเรามันจะได้แกบแก่กับแกบอ่อนค่ะเราจะนำแกบแก่นะคะไปอัดเป็นถ่านอัดแห้งค่ะ
0: ครับ
2: ส่วนแกบอ่อนนะคะเราก็จะมาบีบเป็นน้ำมันรำข้าวค่ะเป็นการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจพอเพียงค่ะสร้างมูลค่าให้สิ่งของนั้นๆด้วยค่ะ
0: จะทำขายด้วยเหรอ

0: ครับอาจารย์ครับ
1: ทำขายด้วยค่ะตอนนี้ของเราก็กระบวนการทุกอย่างผ่านออยหมดแล้วเพียงแต่เหลือเลขออยอย่างเดียว
0: อืมขายดีไหมครับอาจารย์ครับ
1: ก็ถามว่าดีไหมคือตอนนี้กำลังเป็นช่วงออกสื่อตลาดแล้ว
0: โอ้เดี๋ยวผมลาออกจากการทำรายการมาช
1: ่
0: วยขายสบู่นะครับอาจารย์ครับ
1: มันจะดีมากมากเลย
0: ครับโอ้อาจารย์พูดภาษาเหนือ
1: พ
0: ูดเหนือเลยนะครับโอ้ดีมากเลยครับ
1: อันนี้ก็หลังจากทำเสร็จแล้วเนาะเขาก็จะคือใส่สมุนไพรไทยนะคะสมุนไพรไทยเนี่ยของเราก็จะมีหลายตัวนะคะมีขมิ้นมะขามป้อมอย่างมะขามป้อมเองก็เป็นพืชประจำโรงเรียนเรา
0: โอ้นี่เท่าที่ผมเห็นตอนนี้มีถ่านไม้ไผ่นะครับมีเปลือกมังคุดนะครับแล้วก็ที่อาจารย์โชว์เมื่อกี้นี้แล้วก็มะขามอันนี้เป็นน้องๆนักเรียนของอาจารย์ใช่ไหมครับ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่หรอ
1: คนที่สนใจที่มาเดินในงาน
0: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็นึกว่าเป็นเด็กๆจากโรงเรียนของอาจารย์นะครับแหมเนียนมากเลยนะคร
1: ับ เนียนมากเลย
0: โอเคนะครับ
1: เจ้า
0: ถ้าเกิดเจอเป็นนายแบบของเรามาอย่างนี้นะครับหล่อเหลาออกการเลยทีเดียวเนี่ยอาจารย์คิดว่าควรจะเพิ่มเติมอะไรให้กับน้องๆเหรอครับได้อย่าง
1: น
0: ี้
1: เอาตัวสครับแล้วกันเนาะจะได้กระจ่างใสก็จะเป็นของฐานไม้ไผ่
2: ช่วยลดส
1: ิ่
2: งสกปรก
0: จากกระจ่างใสอยู่แล้วก็จะกระจ่างใสมากขึ้นนะครับ
1: มากขึ้นค่ะ
0: อืมนี่นะครับ
1: ก็จะให้น้อง
0: ทำอย่าง
1: น
0: ี้เลยนะครับ
1: ทำได้ก็ลูก

0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่สบู่ที่เราได้
1: ทำกันสักครู่หนึ่งเนี่ย
0: เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะครับเป็นผลงานของน้องนี่นะครับแกะได้เลยใช่ไหมครับ
2: ค่ะแกะได้เลยค่ะ
0: นี่ครับเป็นไงครับสีสันสวยงามนะครับเป็นอย่างนี้นะครับโอ้โหสวยงามเลยทีเดียวนะครับหอมมากเลยครับอาจารย์ครับแล้วเมื่อเราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะ
2: เอาไปแพ็
0: คให้น้องอย่างนี้เลยใช่ไหมครับ
2: เอาไปแพ็คก่อนแพ็คแล้วก็
0: พักก่อนนะครับ
2: ติดตาโรงเรียนนิดหน่อย
0: โอเคจะเป็นลักษณะนี้นะครับที
2: ่อ
0: าจารย์ให้มานี่นะครับ
2: เป็นแบบจำหน่าย
0: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานของนักเรียนฝีมือจากนักเรียนเยาวชนของเรานะครับจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24จังหวัดพะเยานะครับ

0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่กับอีกหนึ่งบูธนะครับที่ได้มีการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพนะครับให้กับประชาชนหรือว่าผู้ที่สนใจที่เดินผ่านไปผ่านมาในงานเนี่ยถ้าเกิดสนใจก็สามารถมาฝึกอาชีพได้นะครับโดยตอนนี้ผมอยู่ที่บูธของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์นะครับเมืองช้างนะครับไม่รู้ว่าวันนี้เอาช้างมาฝึกหรือเปล่าครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ช่วยแนะนำตัวหน่อยครับ
1: ค่ะค่ะคุณครูชื่อนิชาดาบึ้งชัยภูมิค่ะ
0: ครับ
1: จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์นะคะ
0: แล้ววันนี้อาจารย์นำอะไรผมเห็นเนี่ยมีชื่อผลิตภัณฑ์ช้าง
1: กระโอบค่ะสัญลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์เป็นช้าง
0: ครับ
1: กระโอบหมายถึงความหอม
0: ครับ
1: กระโอบจะเป็นภาษาเขมรค่ะ
0: ครับผม
1: เป็นภาษาเขมรทางจังหวัดสุรินทร์ค่ะก็คือก็เลยเป็นช้างกระโอบ
0: ตัวนี้นะครับ
1: ตัวนี้ค่ะตัวนี้ค่ะ
0: เป็นงานฝีมือที่ทำมาจากผ้า
1: ใช่ค่ะก็เย็บเล็กน้อยแล้วก็ด้านในก็จะเป็นกลิ่นกระบูนกับกลิ่นใบมะกรูดค
0: ่
1: ะก็มีความหอมทางธรรมชาติ
0: อาจารย์ครับทำยากไหมครับเนี่ย
1: ไม่ยากค่ะง่ายมากอันนี้คือเราใส่ใยสังเคราะห์ลงไป
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็ใส่กระบูนแล้วก็สมุนไพรลงไปจากนั้นก็เย็บติดหูติดกระพรวนนะคะแล้วก็สามารถที่จะใส่ให
0: ้
1: เป็นเครื่องประดับหรือเป็นเครื่องตกแต่งบ้านได้เป็นของฝากของที่ระลึกได้
0: แล้วก็มีกลิ่นหอมด้วย
1: มีกลิ่นหอมด้วย
0: ผมขอสัมภาษณ์ลูกศิษย์อาจารย์
1: ได้ค่ะยินดีเลยค่ะเรียนเชิญค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมค้างน้องตกใจอยู่นะครับเป็นยังไงบ้างครับไหนผมขอดูผลงานหน่อยว่าไปถึงไหนแล้วครับเนี่ยอ๋อนี่อ๋ออันนี้เป็นส่วนด้านหลังของช้างใช่ไหมครับ
2: อันนี
0: ้หัวช้างนะครับอันนี้หัวช้างนะครับเออใช่มันเป็นหัวช้างนะครับนี่อันนี้งวงนะครับนี่นะครับน่าสนใจมากๆครับเดี๋ยวผมลองนั่งทำช้างดูกับอาจารย์หน่อยช้างเขาเรียกช้างกระอบนะ
2: ช้างกระอบ
0: โอเคได้เลยครับเอาละครับนั่งทำกันเลยครับอาจารย์มาครับ

0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ผลงานชิ้นเลิศของผมก็ได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับช้างกระอบของผมครับนี่ครับเป็นไงครับอาจารย
1: ์สวยมากค่ะสวยมาก
0: เหลือแต่ติดตาอย่างเดียวนะคร
1: ับ
0: ผมสามารถนำไปขายได้แล้วใช่ไหมคร
1: ับ ได้ค่ะตัวละ59บาท
0: ตัวละ59บาท

0: าจารย์ครับเดี๋ยวผมลาออกมาทำงานกับโอ๊บขายกับอาจารย์
1: ยินดีค่ะ
0: ขายได้จริงๆครับอาจารย์
1: ขายได้จริงค่ะขายได้จริงค่ะ
0: ที่ฝีมือดีอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมยืมเขามาครับอาจารย์ครับเอาคืนครับน้องครับขอบคุณมากเลยนะครับนี่นะครับนี่ครับส่วนไหนเป็นส่วนไหนเป็นของใครนะครับไปทวงกันเราเองนะครับอาจารย์ช่วยประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับการที่ถ้าเกิดเราจะอยากจะมาฝึกอาชีพกับอาจารย์นะครับ
1: ค่ะยินดีนะคะมาไปพบกันที่อาชีวศึกษาสุรินทร์ได้นะคะก็จะมีหลักสูตรระยะสั้นเกี่ยวกับการทำงานประดิษฐ์ของชำร่วยของที่ระลึกอย่างเช่นช้างกระโอบที่เรามองเห็นกันอยู่เนี่ยค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งแต่เรามีอีกมากมายเลยนะคะที่เกี่ยวกับอาชีพต่างๆเพื่อที่จะเอาไปใช้กับในชีวิตประจำวันแล้วก็เป็นของฝากของที่ระลึกได้ค่ะ
0: ครับก็สนใจที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ได้นะครับสำหรับพี่น้องจังหวัดสุรินทร์แล้วก็จังหวัดพื้นที่ใกล้เคียงหรือใครจะเดินทางมาจากใต้จากเหนือจากมาที่สุรินทร์ก็ได
1: ้ยินดีมาก
0: ยินดีพบอาจารย์ได้นะครับนี่นะครับอาจารย์แบบยินดีต้อนรับอยู่ตลอด24ชั่วโมงนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์คร
1: ับ ขอบคุณค่ะ
0: และตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่อีกหนึ่งบูธฝึกอาชีพนะครับของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการนะครับเห็นเขาว่ามีการฝึกการเพาะต้นอ่อนทานตะวันเนี่ยเป็นยังไงนะครับน่าสนใจจริงๆนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: เดี๋ยวอาจารย์เชิญแนะนำวิธีเพาะต้นอ่อนครับ
3: ครับ
4: ก็ก่อนอื่นเราก็จะนำเมล็ดนะครับต้นอ่อนทานตะวันนะครับมาเพาะนะครับมาเพาะก็วิธีการก็โดยการนำไปแช่น้ำนะครับประมาณ8ชั่วโมงนะครับ8ชั่วโมงหลังจากนั้นเราก็จะนำมาหมักไว้ในกล่องนะครับในกล่องเพื่อที่จะให้รากเขาออกมาม ีรากออกมาหลังจากนั้นแล้วนะครับประมาณ18ถึง24ชั่วโมงเมื่อมีรากออกมาเราก็จะนำเมล็ดนั้นไปลงดินนะครับลงดิน
0: นี่แหละครับผมเป็นอย่างนี้เลยนะครับ
4: นี่ครับอันนี้คือ1วันนะครับ1วัน
0: 1
4: วันหลังจากนั้นก็จะเริ่มโตนะครับเริ่มโต
0: ครับ
3: อันนี้ก็คือ2วัน
4: 2วันนะครับก็จะเริ่มโตแบบนี
3: ้แล้วก็จะไล่ไปเรื่อยๆ
4: จะได้ไปเรื่อย
0: ครับ
4: ครับจนครบ7วันก็จะสามารถตัดขายได้
0: อาจารย์พูดอย่างนี้เนี่ยผมไม่เห็นภาพเลยครับอาจารย์สงสัยอาจารย์จะต้องพาผมไปดูแล้วครับว
4: ่
0: าขั้นตอนวิธีการทำยังไง
4: ครับเชิญ
0: นะครับ
4: ครับ
0: โอเคไปเลยครับไปเลยครับคุณผู้ชมครับนี่เลยครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ตรงบริเวณที่ได้มีการลงมือปฏิบัติจริงนะครับอาจารย์ใช่ไหมครับตรงนี้นะครับ
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วด้านนี้คือ
3: วิทยากรชุมชนคุณหน่อยค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: ค
0: ุณหน่อยครับ
3: โอ้ดูแลกันใกล้ชิดเลยค่ะ
0: เป็นยังไงครับกำลังทำอะไรกันอยู่ครับตอนนี้ครับ
5: อันนี้กำลังโรยเมล็ดอยู่ค่ะโรยเมล็ดเพื่อจะปลูกต้นอ่อนทานตะวันใช้เวลาในการเพาะในการปลูกเนี่ย7วัน
0: ครับ
5: ได้รับกะกินได้เลย
0: ตอนนี้ก็คือกินได้เลยนะครับผมกินแล้วนะครับอ๋อยังนะครับ
5: ต้องรอ
0: เป็น7วันนะครับถึงจะกินได้เลยนะครับโอ้แล้วเป็นไงครับนักเรียนเป็นไงครับได้ลองทําดูมั้ยฮะยากมั้ยครับ
6: ไม่ยากค่ะง่ายค่ะ
0: ไม่ยากนะครับง่ายยากมั้ยครับ
7: ไม่เลยค
0: ่
7: ะ
0: ไม่เลยเหรอครับโอ้
7: ไม่ยากค่ะสบายมากเลย
0: โอ้อาจารย์ใจดีด้วยนะครับนี่นะครับมีการหยอดคําหวานอย่างงี้ด้วยนะครับอาจารย์จุดเริ่มต้นทำไมเราถึงสนใจในการที่จะทำเพาะต้นอ่อนของเมล็ดทานตะวันอย่างเงี้ยคร
3: ับ คือสาเหตุที่เราเลือกวิชานี้นะคะก็คือเราคิดกิจกรรมที่ประชาชนจะได้รับความรู้ที่เป็นเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำรินะคะตัวนี้คือตัวจุดเด่นที่เราเอามาประชาชนทุกคนเนี่ยสามารถจะใช้ภาชนะในบ้านเช่นตะแกรงหรือตะกร้าก็ได้ไม่ต้องซื้อของในบ้านมีอะไรเอามาดัดแปลงได้นะคะคือพอประมาณแล้วก็สามารถที่จะทำสร้างรายได้ได้ตลอดเวลาทุกอย่างไม่มีทิ้งนะคะดินที่เหลือก็เป็นไม
0: ้
3: เราทำเพราะว่าพ่อรักต้นไม้รักน้ำเราก็พยายามจะทำกิจกรรมทุกอย่างที่ตามรอยพระราชดำริค่ะ
0: ถ้าเกิดผมจะขอลองทำดูด้วยจะว่าอะไรไหมครับอาจารย์ครับผมว่าผมไม่เชื่อว่ามันจะง่ายอะไรขนาดนั้นใช่ไหมครับและหลังจากที่เราได้ทำการเพาะต้นอ่อนของเมล็ดทานตะวันนะครับในวันที
3: ่1ค่ะ1
0: นะครับจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับอาจารย์ครับ
3: ค่ะใช่ค่ะวันที่2
0: วันที่2นี่คุณโอ้แล้วสุดท้ายข้างบนนี่นะครับ
3: วันที่7ค่ะพร้อมตัดขายค่ะ
0: ยอดมันนี่คือวันที่7เลยนะคร
3: ับ ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: โอ้ค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะครับ
3: ค่ะ
0: อันนี้ผมกินได้เลยนะครับ
3: ได้ค่ะหวานค่ะลองเลยค่ะ
0: เด็ดจากตรงนี้เลยเหรอครับ
3: ใช่ค่ะ
0: ครับไม่อันตรายนะครับ
3: ไม่อันตรายค่ะไม่อันตรายค่ะ
4: ก็ต้องเอาไปล้าง
0: นะอ๋อเอาไปล้างก่อนก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ
3: เนี่ยล้างแล้วค่ะ
0: อันนี้ล้างแล้วนะครับ
3: ล้างแล้วค่ะทานได้เลย
0: ค่ะทำการกินเข้าไปเลยนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไง
3: หวานกรอบค่ะ
0: อาจารย์ครับผมขอสารภาพอาจารย์นะครับว่าปกติผมเป็นคนไม่กินผักนะครับแต่ว่าโปรดิวเซอร์บังคับให้ผมลองกินดูนะครับอร่อยครับ
3: เนี่ยต้องให้โปรดิวเซอร์ค่ะหวานค่ะเพราะว่ามีประโยชน์เยอะค่ะ

0: และนี่ก็คืออีกหนึ่งการฝึกอาชีพนะครับที่เราจะสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้นะครับที
1: ่วิทยาลัยสรรพช่างสมุทรปราการนะคร
0: ับ นี่นะครับ
1: มีหลากหลายอาชีพนะคะวิทยาลัยอาชีวะหรือว่าสรรพช่างของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศนะคะสามารถเข้าไปเรียนหรืออบรมวิชาชีพได้ทุกวิชาชีพค่ะ
0: ครับผมสำคัญก็คือได้มีโอกาสที่จะตามรอยที่พ่อสอนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับโอเคขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
2: ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ

นี้ฉันเคยไถทำโอ้ร้องถูกไหมเนี่ยจับปลาสักตัวหนึ่งก่อนอ่ะผมอารมณ์ดีอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมรู้สึกดีมากนะครับที่น้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับหันมาสนใจในวิถีเศรษฐกิจพอเพียงนะครับต้องบอกว่าตามรอยพ่อเนี่ยแหมมีแต่ความสุขกายสุขใจนะครับตามวิถีชีวิตพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงวางรากฐานไว้นะครับคุณผู้ชมครับงานดีๆแบบนี้กิจกรรมดีๆแบบนี้เนี่ยรายการของเราก็จะพยายามคัดสรรมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเป็นประจำในทุกๆสัปดาห์อยู่แล้วนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับวันนี้ผมและทีมงานคงจะต้องขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายทุ่งนาแดนนี้ฉันเคย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

เราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ค่ะได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเป่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์หนึ่งของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของ

เส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไป

เป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

0: าไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
2: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีเอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
2: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลยออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
2: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
3: พวกเราเศร้าใจเลยนะ DLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
2: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้
1: แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันไปเวลานานน่ะ
2: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
0: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วน

0: ภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
1: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
2: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
2: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
3: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
4: นี่เด็กๆ เล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
5: แย่ yeah, แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
6: ภูเขาไฟ
7: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็คเดี๋ยวนี้เลยครับ
3: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วย
2: ใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
4: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
6: ครับ
7: ครับเกือบไปแล้วพวกเรา
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
8: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลาย

0: ประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
1: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได
2: ้แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วันนี้รายการดร.คิดจะพาน้องๆมาดูการทำงานของหมอฟันหรือทันตแพทย์อาชีพที่น้องๆหลายคนฝันอยากจะเป็นส่วนหมอฟันต้องทำงานอะไรบ้างถ้าอยากเป็นหมอฟันต้องทำอย่างไรเราไปดูกันเลยครับ
1: วันนี้น้อยหน่อยอยากมาเรียนรู้การเป็นทันตแพทย์ว่าทันตแพทย์นั้นทำงานอะไรค่ะ
2: วันนี้นะคะเราก็จะได้ดูว่าทันตแพทย์เนี่ยต้องรู้อะไรบ้างทำยังไงที่เราจะได้ฝึกมาเป็นทันตแพทย์แบบนี้นะคะ
0: เชื่อว่าน้องๆหลายคนอยากรู้ว่าทันตแพทย์ต้องรู้เรื่องอะไรบ้างแล้วต่างๆที่มีมากมายขนาดนี้เราไปทำความรู้จักกับเครื่องมืออุปกรณ์กันเลยดีกว่าครับ
2: นี่ค่ะเป็นห้องทำฟันของคุณหมอหรือว่าอันนี้เรียกว่ายูนิตทำฟันนั่นเองยูนิตนี้นะคะก็จะใช้ทั้งการตรวจเช็คสุขภาพฟันประจำปีนะคะแล้วก็การรักษารากฟันการอุดฟันการทำฟันปลอมส่วนใหญ่ก็ใช้ยูนิตทำฟันนี้หมดเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวคุณหมอจะให้น้องน้อยหน่าได้ลองช่วยต่ออุปกรณ์การทำฟันเหล่านี้เดี๋ยวก่อนอื่นเรามาจับดูยูนิตนะคะอันนี้ใช้ในการปรับเอนเก้าอี้นอนแบบนี้ยูนิตนี้มันจะปรับขึ้นลงได้น้องเล่นหนาลองทำดูไหมคะ
1: เหยียบเบาๆก็ใช้ได้
2: ใช่ค่ะไหนลองปรับเก้าอี้ให้นอนลงสิคะใช่เก่งมากค่ะ
1: อ๋อค่ะ
2: มาดูเครื่องมือกัน
1: แล้วพวกนี้คืออะไรล่ะคะ
2: พวกนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้ต่อกับยูนิตทำฟันนี่แหละค่ะแต่ว่าที่มันต้องอยู่ในซองแบบเนี้ยเพราะว่าเราต้องเอาเข้าทำความสะอาดอันนี้คือเรียกว่าสะอาดแบบสเตอร์ไลน์ปราศจากเชื้อเลย 100% นะคะก็ปกติแล้วเวลาที่เราจะจับอุปกรณ์พวกนี้ค่ะพอเราจับปุ๊บก็จะเรียกว่าไม่สเตอร์ไลน์แหละเราก็จะใส่ถุงมือในการจัดชุดพวกนี้นะคะ
1: ค่ะ
2: อันดับแรกอันนี้เริ่มจากเครื่องมือที่คนคิดว่าน่ากลัวน้อยที่สุดก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปกดตรงนี้งั้นช่วยคุณหมอกดใช่แล้วคุณหมอก็ใส่เข้าไปเนาะแล้วก็ปล่อยก็จะล็อกนะคะอันนี้ไหนลองเป่าลมสิคะเห็นไหมมันจะมีลมอันนี้น้ำอันนี้น้ำเป่าลมเป่าลมอันนี้เป่าลมใช่ค่ะเป่าลมใช่อันนี้ต่อมาอันนี้เป็นซักชั่นเริ่มมีเสียงละนี่ซักชั่นหมอต่อให้มันก็จะเป็นแบบนี้จะให้น้อยหน่าลองลองถือดูนี่ซักชั่นเอาไว้ดูดน้ำลายของเราลองจุ่มน้ำไหมค่ะแม้มันก็จะดูดน้ำหมดแก้วเลย
1: เอาไว้ดูดน้ำลาย
2: ใช่ค่ะเอาไว้ดูดน้ำลายอันนี้เป็น high power suction มันจะดูดแรงกว่าเนี่ยอันนี้มันจะดูดได้เยอะกว่าค่ะอันนี้มันจะดูดช้าๆ
1: ขนาดอันนี้ใหญ่กว่า
2: ค่ะขนาดอันนี้ใหญ่กว่าแล้วก็ลมแรงลมไม่เท่ากันด้วยค่ะเนาะอันดับต่อไปนะคะน้อยหน่าลองหยิบอันนี้ขึ้นมาให้หน่อยค่ะเป็นตัวแอร์มอเตอร์หรือตัวกรอช้าน
1: ี่
2: เวลาใช้ก็คือใช้เหยียบสวิตช์ตรงนี้ลองเหยียบดูคะ
1: ทำอะไรเหรอคะ
2: ใช่อันนี้ไว้กำจัดรอยผุค่ะอันนี้เรียกว่าหัวเบอร์
1: เหมือนไส้ดินสอกด
2: ใช่คล้ายๆไส้ดินสอกดเราก็เอาใส่เครื่องแบบนี้ใส่เราต้องเช็คด้วยนะคะว่ามันแน่นหรือเปล่าเพราะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันหลุด
1: เข้าคอ
2: ใช่อันตรายค่ะเนาะก็เช็คทุกครั้งก่อนทำคุณหมอจะก่อนเราจะใส่อะไรเข้าไปในปากคนไข้ต้องเช็คทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยเราก็จับแบบนี้เพื่อทำความสะอาดฟันเหยียบที่ฟุตสวิตช์ไหนลองเหยียบโอเคแล้วมันก็จะสั่นแบบนี้อันนี้ไม่สะเทือนแต่เสียงดังมากใช้กับอันนี้มันจะมีน้ำออกมาได้อันนี้ลองใส่นะคะจับดูปึ๊บเหยียบฟุตสวิตช์เหยียบเต็มแรงเลยอ่ะเนี่ยค่ะก็จะมีน้ำออกมาแบบนี้เก็บเต็มแรงเลยจะมีน้ำแบบนี้ใช้อะไรดีนะที่จะช่วยดูดน้ำ
1: ใช้
2: หยิบไปเลยค่ะใช่ก็เดี๋ยวลองดูดน้ำนะคะเท่านี้เองนะจริงๆมีแต่เสียงเนาะไม่ได้น่ากลัวเนาะเหมือนอาบน้ำให้ฟัน
0: แหมน้องน้อยนาดูสนใจเครื่องมือน่าดูเลยนะครับได้ยินว่าคุณหมอมีเทคนิคดีๆมาสอนน้องๆที่สนใจด้วยแล้วเทคนิคที่ว่าเป็นยังไงล่ะครับ
2: ทาร่านี่เลย
1: แอปเปิ้ลเนี่ยนะคะแล้วมันเกี่ยวอะไรอะคะ
2: แอปเปิ้ลค่ะเราก็จะต้องปอกเปลือกแอปเปิ้ลค่ะการปอกเปลือกแอปเปิ้ลเนี่ยค่ะ ก็จะเป็นการฝึกฝีมือของเรานะคะทำเองได้ง่ายๆที่บ้านใช่ก็จะมีเป็นการฝึกฝีมือฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กๆได้อย่างดีนะคะเพราะว่าการทำงานทันตแพทย์เนี่ยเป็นการทำงานระดับ 1-2 มิลลิเมตรเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วมันต้องมีมือที่นิ่งมาก
1: หนูปองมะม่วงยังไม่ได้เลย
2: ก็ต้องฝึกค่ะน้องนันท์พร้อมไหมคะ
3: พร้อมค่ะ
2: โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปฝึกกันเลยค่ะ
3: ค่ะ
0: สำหรับน้องๆที่อยากเป็นหมอฟันการฝึกง่ายๆแบบนี้มีประโยชน์เหมือนกันนะครับแต่น้องๆห้ามทำคนเดียวนะครับควรจะมีคุณพ่อคุณแม่คอยดูความปลอดภัยกันด้วยนะครับ
2: การฝึกอันนี้นะคะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กแต่ว่าการใช้มีดเนี่ยจริงๆต้องระวังนะคะก็ไม่ควรทำคนเดียวนะคะควรจะมีผู้ใหญ่อยู่ข้างๆนะ
3: ค่ะ
2: โอเคอันดับแรกนะคะเราปอกนี้ใช้นิ้วชี้เนี่ยค่ะเป็นตัวประคองให้เปลือกอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็ไม่เฉือนเนื้อไปมากนะคะแม้เปลือกที่เราได้ก็จะเป็นเปลือกบางๆอย่างนี้นะคะเนาะถ้าเกิดว่าถ้าเป็นไปได้เราก็ทำให้มันยาวต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเลยนะคะงานฝีมือชิ้นเล็กๆนะคะตัวนิ้วชี้กับนิ้วโป้งต้องทำงานให้สัมพันธ์กันนะคะนอกจากจะฝึกความแข็งแรงของนิ้วแล้วเนี่ยก็ยังฝึกการทำงานประสานกันของกล้ามเนื้อมัดเล็กด้วยค่ะ
0: ปรบมือให้กับน้องน้อยนาครับตั้งใจฝึกเป็นอย่างดีเลยนอกจากเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องทำฟันแล้วยังมีเครื่องมืออื่นๆอีกมากมายที่ใช้ในการรักษาว่าแต่ว่าก่อนที่จะได้เป็นหมอฟันรักษาคนไข้นั้นนักศึกษาทันตแพทย์ต้องทำการฝึกกับเจ้าสิ่งนี้มันคืออะไรเราไปดูกันเลยครับ
2: โอเคมาถึงแล้วนี่แล้วนี่ก็คือเครื่อง simulation lab ของเราเราได้ลองใช้แอโรเตอร์นี้แล้วเนาะ
3: ค่ะ
2: แต่คราวนี้เดี๋ยวเราจะกอฟันจริงๆเลยเราต้องเป่าลมตอนนี้เช็คดูในหน้ามองเห็นไหมคะถ้าเป็นคุณหมอฟันเราก็จะใช้กระจกสองด้วยนะกระจกสองนะคะเป่าลมในฟันแห้งเห็นไหมคะแล้วฟันก็จะตามกรูฟนะคะแล้วก็จะมีฟันกรูฟขึ้นลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะลงตรงนี
3: ้ค่ะ
2: ดึงสามเหลี่ยมสองอันต่อกันนะนี่นะจับไงนะโอเคจับเหมือนจับดินสอนะคะโอเคในหน้าจอเนี้ยค่ะมันจะโชว์ว่าเรากอฟันได้ลึกขนาดไหน
1: มันมีกล้องในนี้เหรอคะ
2: มันมีกล้องอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะกล้องอยู่ตรงนี้แล้วก็พวกตรงนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์ทั้งหมดเลยว่าเรานั่งถูกท่าไหมแล้วเราถือเครื่องมือเนี่ยถูกท่าหรือเปล่านะคะเดี๋ยวคุณหมอลองจับมือก่อนนะคะซีนี้นะนี่นะเหยียบสิคะเหยียบเสร็จแล้วเราก็กอจืดเรามาลองดูนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนี่ก็ดูเราจะต้องทำโพรงฟันให้ได้เป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะก็คือพื้นของโพรงฟันต้องเป็นเส้นตรงแต่ตอนนี้ที่เราทำได้มันกระยึกนิดนึงนะเดี๋ยวจะให้น้อยหนาทำให้ตรงนะคะค่ะนี่น้อยหนาทำเองเลยให้ไปจ่อที่ฟันก่อนค่อยเหยียบนะคะโอเคลองทำเลยค่ะ
3: โอ้ย
2: โอ้ยคนไข้น้ำท่วมเลยค่ะทำไงดีคะน้ำท่วมแล้วโอเคดูดเลยค่ะเบาๆหน่อยนะคะเดี๋ยวคนไข้คุณเฮนรี่จะอาเจียนนะคะลงไปลึกเกิน
0: ดูน้องน้อยนาตั้งใจกับการฝึกเป็นอย่างมากเลยนะครับเรามาดูกันว่าฝีมือของน้องน้อยนาจะเป็นอย่างไร
2: โอเคไหนลองดูสิเราไปดูกันนะคะไปก่อไปเป็นยังไงบ้างตรงนี้คืออะไรนะน้อยนาจำได้ไหมคะที่เป็นโครงข้างในใช่เส้นประสาทฟันค่ะคนไข้อาจจะเริ่มเสียวฟันแล้วนิดนึงเนาะเพราะตรงนี้เป็นโครงประสาทฟันโอ้เท่านี้ก็เก่งละนี่ตรงนี้สวยมากนะ
3: ค่ะ
2: ตรงนี้สวยมากนะก็ตรงนี้ต้องลึกอีกนิดนึงนะตรงนี้ต้องตื้นหน่อยเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ได้ฝึกทำแบบฝึกหัดของนักศึกษาทันตแพทย์หลายอันเลย
1: สนุกมากเลยค่ะ
2: หนูชอบอันไหนมากที่สุดคะ
1: ชอบอันนี้มากที่สุด
0: มันเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยความขยันความอดทนและความใส่ใจในการทำงาน เชื่อว่าน้องๆหลายๆคนคงได้เห็นภาพรวมของอาชีพทันตแพทย์กันแล้วว่าต้องฝึกอย่างไรต้องรู้อะไรบ้างรายการดร.คิดยังมีเรื่องราวอาชีพของหมอสาขาต่างๆให้น้องๆได้รู้จักอีกมากมายติดตามชมกันนะครับ

ังคิดและเดินหยุดมองฟังคิดและเดิน5ขั้นตอนง่ายๆจำให้ได้นะเอาล่ะเด็กๆมาร้องเต้นไปพร้อมๆกันอีกสักรอบแล้วมาข้ามถนนอย่างปลอดภัยไปพร้อมๆกัน

0: พร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอ๊ย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับ
1: พี่นิ้ง
2: อันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยัง
2: บาย
0: ข้ามถนนกันดีกว่ามองรถกันไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fire รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fire พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันพื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธาน

0: ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวรรณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ิบัติพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: เจ็ดมหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับเจ็ดมหัศจรรย์นะหรือว่าเจ็ดมหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่าเจ็ดมหัศจรรย์จะทำอันตราย
4: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
3: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนีเจ็ดมหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
4: เฮ้ยเร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
5: เราต้องแปลงร่างกันใหม
3: ่แยกตัวออก
6: โอ้แยกกันเหรอ
3: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงก่อนที่นับ4จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได
7: ้ย้อยเย
4: ้หัวแหลม
7: ฟ้าแฝดตองและตาม
8: ฉากและฉาย
9: นับสี่
3: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
7: ต้องตัดตัดตัดตัด
5: หุ่นแรงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุนหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
3: เป็นเพื่อนกัน
2: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
4: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
5: เป๊ะเป็ดน้อย
6: ตอนไม่ได้ตั้งใจ

อีกแล้วนะครับเห็นกันไหมครับว่าความซนของเป้ๆและเพื่อนๆทำให้ใครเดือดร้อนบ้างเจ้ากบหอยทากผีเสื้อเฉลยเจ้ากบนั่นเอง

0: ี่ยหรือว่าเรือเราจะเป็นเรือวิเศษบินได
1: ้เรือของวิดดี้บินไม่ได้หรอกที่เรือวิดดี้ลอยได้เป็นเพราะพี่วานพ่นน้ำเอง
0: ยายตกใจหมดเลยอยู่ดีๆพี่วานมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ย
2: พี่วานเห็นวิดดี้กำลังพายเรือดูน่าสนุกก็เลยอยากจะขอเล่นด้วย
0: ได้สิพี่วานมาเล่นด้วยกันว่าแต่ทำไมพี่วานถึงพ่นน้ำได้ล่ะครับ
1: ก็เป็นเพราะพี่วานต้องขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำนะสิ
0: อ้าวทำไมพี่วานต้องขึ้นมาหายใจด้วยล่ะครับพี่วานเป็นปลาหายใจใต้น้ำไม่ได้หรอ
1: พี่วานไม่ใช่ปลานะเพราะพี่วานเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดเหมือนวิดดี้นี่แหละและยังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะ
0: โอ้โหใหญ่ที่สุดในโลกเลยเหรอครับเอ๊ะแล้วพี่วานต่างกับปลาทั่วไปยังไงครับ
1: ง่ายๆเลยวิดดี้พี่วานออกลูกเป็นตัวแต่ปลาส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่เวลาพี่วานว่ายน้ำจะสะบัดหางขึ้นลงเหมือนเวลาวิดดี้ตีขาว่ายน้ำแต่ปลาจะสะบัดหางไปซ้ายทีไปขวาทียังไงล่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเข้าใจแล้วครับพี่วานเรามาเล่นด้วยกันดีกว่า
2: ไปสิ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลา
1: พี่วิดดี้คิดว่าเพราะวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่เหมือนปลาตัวอื่นๆเลยไม่ใช่ปลานะครับ
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าเพราะวานหายใจด้วยปอดจะสังเกตว่าวานต้องขึ้นมาพ่นน้ำเป็นระยะเพื่อมาหายใจไม่เหมือนปลาตัวอื่นที่หายใจใต้น้ำได้เลยนะครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลาพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเก่งกันมากเลยนะครับน้องๆลองแบ่งปันคำตอบกับเพื่อนๆดูนะครับน้องๆจะได้ความรู้ใหม่ๆจากเพื่อนๆอีกเยอะเลย
2: นี่วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

0: ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆ เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีน่ะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสิน
1: ทร์แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยวัวอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้านะสิพวกเองก็มานั่งนี่มา
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลพบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกไม่ให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
1: หูโหเจ๋ง
2: ทำเยอะแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมยากเหรอคะ
4: แม่ท่วมสิดีเองรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
4: แสดงว่าเองไม่รู้จักเรือสิท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
1: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
2: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
1: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอ

0: ู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
1: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยานะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
2: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
1: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ

วันนี้ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: ายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะ
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทยเราเข้าแม่

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: ตอนที่9เพลงแม่เกิลเพลงช่วยกันรักษาความสะอาด

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly ยุรินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรือยังน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรม

0: ตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เรารุกรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 น.

ีพทันตแพทย์กันแล้วว่าต้องฝึกอย่างไรต้องรู้อะไรบ้างรายการด็อกเตอร์คิดยังมีเรื่องราวอาชีพของหมอสาขาต่างๆให้น้องๆได้รู้จักอีกมากมายติดตาม

โรคที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในหนูแกสบี้นะคะก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินอาหารหรือการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมทีนี้อาการที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้ก็คือลักษณะของอึที่มีความผิดปกติไปเรามาดูลักษณะของอึที่ปกติกันก่อนอึที่ปกติของหนูแกสบี้นะคะก็จะเป็นลักษณะเรียวยาวของอึนะคะจะต้องไม่มีลักษณะของการติดกันของเม็ดก้อนอึทีนี้ถ้ามีลักษณะที่ผิดไปจากนี้ไม่ว่าจะเป็นลักษณะคล้ายในส่วนของยาสีฟันเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ไม่เท่ากันหรือออกมาเป็นก้อนที่มันมีขนาดใหญ่ไปทั้งหมดถือว่าเป็นความผิดปกติถ้าเราเจอความผิดปกติเราแนะนำให้พาไปพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดนะคะหากเราพาไปพบสัตวแพทย์ช้าสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือหนูอาจจะขาดสารอาหารท้ายที่สุดอาจจะทำให้หนูเสียชีวิตได้โรคอีกโรคนึงที่จะสามารถส่งต่อได้ในหนูแกสบี้และในคนก็คือภาวะของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าเนื่องจากว่าแกสบี้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่จะมีความสามารถในการติดโรคพิษสุนัขบ้าได้เมื่อเป็นแล้วไม่มีทางรักษาแนะนำให้มีการทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ1ครั้งพาไปพบสัตวแพทย์เป็นประจำนะคะทุกๆ 3-4 เดือนเวลาที่เราพาเขาไปหมอแนะนำให้มีการเก็บอุจจาระของเขาไปด้วยนะคะเพราะว่าลักษณะของอึหรือส่วนประกอบที่อยู่ในอึมันจะสามารถบอกคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงของเราได้โรคต่อมาที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในหนูแกสบี้ก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินหายใจในเรื่องของโรคทางเดินหายใจอาการที่เราจะสามารถสังเกตได้บางตัวนะคะก็คือเริ่มด้วยที่อาการจามก่อนบางทีเราจะไม่สามารถสังเกตได้ว่าน้ำมูกจะออกมาทางจมูกนะคะแต่ลักษณะของน้ำมูกอาจจะอยู่ที่บริเวณที่ฝ่าเท้าเวลาที่เราจะสามารถสังเกตได้เวลาที่เราเล่นกับเขานะคะเราแนะนำให้ดูในตำแหน่งของจมูกว่ามีลักษณะของน้ำมูกหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีลักษณะน้ำมูกที่จมูกที่บริเวณรอบตามีไหมมีน้ำตามีคราบน้ำตาหรือเปล่านะคะหรือในตำแหน่งของบริเวณข้างขาด้านหน้าทั้งสองฝั่งนะคะดูว่ามีลักษณะของคราบอะไรที่มันผิดปกติไหมนะคะปัจจัยโน้มน้าวที่จะทำให้เกิดปัญหาของโรคทางเดินหายใจในหนูแกสบี้ก็คือการเลี้ยงในตำแหน่งที่ชื้นเกินไปร้อนเกินไปนะคะตำแหน่งของการวางกรงของหนูแกสบี้เองควรจะต้องวางในตำแหน่งที่ไม่อับไม่ร้อนไม่ชื้นง่ายๆก็คือเมื่อเราอยู่ในห้องนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่ได้อย่างสบายแกสบี้จะสามารถปรับตัวทนกับความเย็นได้มากกว่าอากาศที่ร้อนเพราะฉะนั้นหากเราเลือกในตำแหน่งได้ถูกต้องและเหมาะสมมันก็จะช่วยในการลดโอกาสของการเกิดโรคทางเดินหายใจตามมาได้ปัญหาอย่างอื่นที่เราจะสามารถพบเจอได้ในสัตว์กลุ่มนี้ต่อไปก็คือเป็นปัญหาในเรื่องของการท้องเสียส่วนมากเกิดจากปัญหาปนเปื้อนของเชื้อโรคอาจจะปนมาในอาหารในผักสดหรือในน้ำเชื้อโรคที่มักจะก่อโรคในสัตว์กลุ่มนี้ส่วนมากจะเป็นเชื้อโรคที่เราเรียกกันว่าเชื้อโปรโตซัวนะคะหรือเราเรียกกันง่ายๆว่าเชื้อบิดท้ายที่สุดก็จะท้องเสียพอท้องเสียก็จะมีการขับเชื้อโรคทิ้งออกมาตัวไหนที่เขาได้ปริมาณของยาในปริมาณที่มากเพียงพออาการของการท้องเสียอาจจะกลับมาเป็นปกติได้แบบนี้ถือว่าเป็นความน่ากลัวของโรคนะคะเนื่องจากว่าเจ้าของบางคนอาจจะละเลยไปว่าโอเควันนี้หายแล้วนะคะท้ายที่สุดอาจจะทำให้มีการเก็บกักเชื้อโรคอยู่ในกรงเขาก็จะกลับมาติดโรคได้ใหม่นะคะทีนี้เขาก็จะแสดงอาการของโรคกลับขึ้นมาใหม่ถ้าเรารู้ไม่ทันหรือเราพาไปหาหมอไม่ทันอาจจะทำให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียขัดน้ำและเสียชีวิตได้ในที่สุด

0: Puppet นะคะซึ่งก็ให้นักเรียนช่วยทำด้วยเนี่ยนะคะประเด็นที่สำคัญนะคะที่ท่านอาจารย์เห็นว่าเป็นโปรเจกต์ที่ดีมากๆนะคะทั้งทางกรุงเทพและหัวหินก็คือนอกจากจะได้ฝึกทักษะทั้ง4 skills แล้วก็ได้เรียนรู้นะคะวัฒนธรรมที่แตกต่างนะคะแล้วก็เรียนรู้ความเชื่อนะคะวัฒนธรรมการ values นะคะการส่งเสริมการทำความดีนะคะในแต่ละชนชาติแต่ละวัฒนธรรมนะคะซึ่งก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้ได้เรียนรู้นะคะในอีกแง่มุมหนึ่งของประเทศต่างๆที่อยู่ในประชาคมอาเซียนด้วยค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีถ้าเราได้เรียนรู้สิ่งที่เขาสั่งสอนกันมาสั่งสมกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็เราก็อาจจะนำมาเปรียบเทียบกับนิทานพื้นบ้านของไทยว่าของเรานี้มีการสั่งสอนในเรื่องอะไรบ้างนะคะมีแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นค่ะ
1: Thank you All right soThe next teacher is Ajahn Sukhon, also in Hua Hin, about costumes and also a little performance in a video. Ajahn Sukhon, are you ready to share? It's also in your packet, a short description.
2: Good morning. Hello. Good morning, Ms. Chair.
1: Good morning.
2: And everybody, good morning, Sam.My name is Sukhon San Mun. My school is Ban Lam Thong School in Phetchaburi Area 2. Phetchaburi Area 2. Okay. I try to find the way that makes my students to be interested in asking about the culture. So I have an idea.To create video and pictures about ASEAN dancing, dressing, and greeting, which I will present next. Final project. Project-based learning. Number one, I know about the culture.Of dressing in 10 ASEAN countries. Number two, when they see the difference of dressing in 10 ASEAN countries, they can tell it correctly. Number three, they can greet with 10 ASEAN countries' language correctly. And next,Process of learning and teaching. Number one, students see the pictures and this video ASEAN dancing. This ASEAN dancing I send to YouTube and everybody can load. The title, Ban Lam Thong ASEAN Dancing. Number two, the students.Can identify them correctly. Okay. Number three, the students can speak East ASEAN language countries. Number four, then they will get good point.I'm start and show the picture. Help me. Thank you.
1: Okay. Are these the pictures are of your students wearing the costume?
2: Okay.
1: Your students wearing the ASEAN country costumes and or the dress?
2: And the greeting, next greeting.
1: Mm-hmm.
2: And the greeting.
1: Okay.
2: And the greeting. Everybody help me and your everybody in my student, okay?My student. Number one and part one and the left. Dressing of Indonesia. Left hand Indonesia.
1: Mm-hmm.
2: When you getting, repeat after me. Selamat siang. Selamat siang. Okay.
1: Selamat siang.
2: Oh, great.

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Red
1: Green
2: และ Yellow
3: ทุกคนพร้อมไหมมาผจญภัยไปกับคณิตศาสตร์
4: รูปเลขาคณิต2มิติและแกนสมมาตรทุกคนจ๊ะถึงส่วนสนุกแล้วออกมาจากกระเป๋าได้แล้ว
5: สวัสดีนับหนึ่ง
1: สวัสดี Red Green Yellow สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะ
6: ว้าวสวนสนุกเครื่องเล่นเต็มไปหมดเลยน่าสนุกจัง
1: ใช่จ้ะเครื่องเล่นมีหลายอย่างมากแต่ละชนิดก็มีรูปเลขาคณิตที่แตกต่างกันเครื่องเล่นบางชนิดก็มีรูปเลขาคณิตที่เหมือน Red Green และ Yellow ด้วยน่าสนุกมากๆเลย
6: แล้วนับหนึ่งและเพื่อนๆรู้ไหมว่ารูปเลขาคณิตแบบ Red Green และ Yellow เรียกว่ารูปเลขาคณิตอะไร
1: คณิต2มิติ
6: ถูกต้องเขาเรียกว่ารูปเลขาคณิต2มิติอย่างเรดนับ1และทุกคนรู้ไหมว่าเป็นรูปเลขาคณิตอะไร
1: รูปสี่เหลี่ยม
6: เก่งมากเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมเพราะมีด้าน4ด้านมีมุม4มุมและรูปสี่เหลี่ยมก็มีหลายรูปนะ
2: อย่างกรีนนับ1และทุกคนรู้ไหมว่าเป็นรูปเลขาคณิตอะไร
1: เหลี่ยม
2: เก่งมากเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมเพราะมีด้าน3ด้านมีมุม3มุมและรูปสามเหลี่ยมก็มีหลายชั้นกัน
7: แล้วอย่างเยลโล่นับ1กับเพื่อนๆรู้ไหมว่าเป็นรูปเลขาคณิตอะไร
1: วงกลม
7: เก่งมากเรียกว่าวงกลมเพราะว่าไม่มีด้านไม่มีมุมเส้นขอบของรูปมีลักษณะโค้งและเส้นรอบรูปห่างจากจุดศูนย์กลางเท่ากันนอกจากนี้เรายังมีเพื่อนรูปเรขาคณิตแบบอื่นอีกนะเช่นวงรีไม่มีด้านไม่มีมุมเส้นขอบของรูปมีลักษณะโค้งแต่จะต่างจากวงกลมก็คือเส้นรอบวงห่างจากจุดศูนย์กลางไม่เท่ากันและมีลักษณะยาวรีกว่าวงกลมนั่นเอง
6: ยังไม่หมดนะยังมีรูปหลายเหลี่ยมอีกด้วยลองดูนะว่ารูปเรขาคณิตนี้เรียกว่าอะไร
1: รูปห้าเหลี่ยมเพราะมีด้าน5ด้านมีมุม5มุม
6: ถูกต้องรูปเรขาคณิตรูปถัดไปเรียกว่าอะไร
1: รูปหกเหลี่ยมเพราะมีด้าน6ด้านมีมุม6มุม
6: ถูกต้องมาดูรูปเรขาคณิตรูปสุดท้ายกันเรียกว่าอะไร
1: รูปแปดเหลี่ยมเพราะมีด้าน8ด้านมีมุม8มุมจ้ะ
2: ทุกคนเก่งมากเลยตอนนี้เราก็รู้จักรูปเรขาคณิตชนิดต่างๆแล้วเราเข้าไปในสวนสนุกกันดีกว่าไปดูว่ามีเครื่องเล่นอะไรสนุกๆบ้างและมีรูปเรขาคณิตอะไรซ่อนอยู่บ้าง
1: ชวนเพื่อนๆเข้าไปสนุกด้วยกันดีกว่าทุกคนเข้าไปเล่นเครื่องเล่นในสวนสนุกด้วยกันไหม
8: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรับมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำ

0: Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
1: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือกัน
2: 1 2 3 Let's go
3: ทุกคนดูที่ปราสาทนั่นสิดูใหญ่โตและสวยมากเลยนับ1และเพื่อนๆช่วยกันดูสิว่ามีรูปเรขาคณิตอะไรซ่อนอยู่บ้างและมีจำนวนเท่าไหร่

0: ลม11รูป
1: ชิงช้าสวรรค์น่านั่งจังเลยนับหนึ่งและเพื่อนๆช่วยกันดูสิว่ามีรูปเรขาคณิตอะไรซ่อนอยู่บ้างและมีจำนวนเท่าไหร่
0: วงกลม7รูปรูปสี่เหลี่ยม2รูปรูปห้าเหลี่ยม3รูปและรูปหกเหลี่ยม4รูป
1: เก่งมากจ้ะทุกคน
0: เดี๋ยวนับ1ทำอะไรให้ทุกคนดูนะ
2: นับ1ทำได้ยังไงเนี่ยตัดกระดาษเป็นวงรีโดยไม่ต้องวาดวงรีแบบเต็มวงเลย
0: เมื่อกี้นับ1พับครึ่งกระดาษ2ครั้งแล้ววาดรูปหนึ่งส่วนในสี่ส่วนของวงรีพอตัดออกมาก็จะพอดีเป๊ะเพราะมีแกนสมมาตรสองแกนตามรอยพับตรงนี
1: ้แกนสมมาตรเป็นเส้นที่แบ่งรูปออกเป็นสองข้างและสามารถพับทั้งสองข้างมาทับกันได้สนิทพอดีซึ่งแต่ละรูปจะมีจำนวนแกนสมมาตรไม่เท่ากันบางรูปมีมากกว่าหนึ่งแกนแต่บางรูปไม่มีแกนสมมาตรเลยเพราะเมื่อแบ่งหรือพับครึ่งแล้วทบกันได้ไม่พอดีกรณีวงนับหนึ่งตัดออกมาไม่ว่าจะพับในแนวนอนหรือแนวตั้งสองข้างของรอยพับทับกันสนิทพอดี
3: แล้วอย่างเรดกรีนและเยลโล่นับหนึ่งและเพื่อนๆคิดว่ามีแกนสมมาตรกี่แกนนะ
0: เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีแกนสมมาตร4แกนส่วนกรีนก็เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามีแกนสมมาตร3แกนสุดท้ายเยลโล่เป็นวงกลมมีแกนสมมาตรหลายแกนจ้ะ
3: ถูกต้องตอบถูกกันไหมทุกคนเพื่อนๆสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับ1ได้เข็มกลัดรูปชิงช้าสวรรค์1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
0: วันนี้สนุกมากๆเลยได้มาเที่ยวสวนสนุกกับทุกคนและได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: าจารย์ลองคุยกันนะคะว่าโปรเจกต์นี้เป็นอย่างไรนะคะตอบคำถาม2คำถามของเราหรือไม่ค่ะ
1: Okay, would anyone like to share their idea?

0: กับเข้าประเทศนะคะแล้วก็มีการตอบคำถามนะคะมีการเขียนนะคะอาจจะเขียนคำตอบมีการรวบรวมสแตมป์นะคะมีการตอบคำถามแล้วก็ในที่สุดก็จะได้เซอร์ติฟิเคตนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะคะบางครั้งเนี่ยเราทำแล้วก็เราอาจจะลืมไปแล้วว่าอันนี้เราต้องการที่จะให้นักเรียนนี้พัฒนาภาษาอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ท่านอาจารย์กลุ่มอาจารย์ที่โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ทำเนี่ยก็เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จมากๆนะคะได้ทุกอย่างเลยนะคะได้ใช้ภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียนของเราด้วยนับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีถ้าท่านอาจารย์มีวิดีโอนะคะที่ถ่ายทำการที่นักเรียนเข้าประเทศแต่ละประเทศทำกิจกรรมนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะอาจารย์นำขึ้น YouTube นี่ก็จะเป็นประโยชน์กับโรงเรียนอื่นๆมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ
1: Thank you Right so Ajahn Panya Are you ready to talk a little bit about your project
2: Yes Good morning Ajahn
1: Good morning
2: Ajahn Che and everybody in other side for my final project I think it is the future projectBecause I think I will use with my student in the next semester.
1: That's great.
2: Yes, my topic is how is Somtam going toward ASEAN dish? My goal to present a project and integrate the 5C and their role in ASEAN. Objective.One, in order to practice how to find knowledge by searching compiled information and critical thinking. The second, in order to how to food culture of Asian country and create somtam dish for each country. The third, in order to collaborate in team.The fourth, in order to communicate how to make ASEAN somtam. Strategy, develop critical thinking, ASEAN culture, collaboration and communication of students. Background and importance of this project. Nowadays.
0: Ajahn, come to the method, ready?
1: Yeah.
0: Ka,
1: yeah, let's go straight to the methods. Ka. Yes.
2: Okay, ครับ method once the method as same as the other project is appear in every sheet. Okay, I will pass it. one student gets to knowledge about searching the detail.Internet and other subject by use critical thinking. Number two, student know the food culture of ASEAN country and create somtam dish for each country. Number three, student collaborate team. And the last one, student communicate how to make ASEAN somtam. Thank you.
1: Thank you. I have a question, Ajahn.Why somtam? I'm curious. Could you, Ajahn Panya, why did you choose somtam? I'm curious.
2: I think it's easy to prepare materials and cheap and easy to find. There are ingredients everywhere, I think.
1: Right, the local ingredients, it's easy to make, easy to teach, and to send to another country, prepare for another country. Okay, thank you very much, Ajahn.
2: Thank you.
1: All right, so let's think about this with reflection questions or any comments in general about the Somtam project for the future, next semester.And you could even share how you would adapt this to your class.
0: โครงการส้มตำนะคะของท่านอาจารย์ปัญญาเราจะปรับใช้ประยุกต์ใช้กับนักเรียนของเราได้อย่างไร แล้วก็ประโยชน์ที่ได้ค่ะ

0: Thank you. So it's a very involved project as well, right? It involves critical thinking, brainstorming different parts of different aspects of the culture, and even including the students in judging who will be in the exhibit, right? What makes it the best presentation? What makes it the best project for the students? Thank you very much. Any other comments anyone would like to make about Ajahn Chanan Siddha's project? Anything that's interesting? Then who are him? What I do notice from all the projects here is that what you are presenting are what students' involvement, and you're sparking their curiosity, which is a theme that we've been talking about this whole session, this whole series, and even series before this, sparking that curiosity among our students to learn more. It's all about lifelong learning and being active participants in the community. In this case, not just their school, not just Thailand, but the ASEAN community and the world. And you're including that even in your lessons with the five C's, and that's what makes this very interesting and also beneficial for our students and to develop their 21st century skills. I think Ajahn wanted to explain something.
1: ท่านอาจารย์เชนนะคะก็สรุปว่าโปรเจกต์ทั้งหลายนะคะที่ท่านอาจารย์ทุกท่านได้กรุณานำเสนอในวันนี้นะคะล้วนแต่น่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะเพราะว่าประเด็นสำคัญนะคะที่เห็นได้ในทุกๆโปรเจกต์ที่ท่านอาจารย์เสนอก็คือว่าอาจารย์ให้ความสำคัญกับความมีส่วนร่วมของนักเรียนของอาจารย์นะคะคือนักเรียนจะต้องมีส่วนร่วมทั้งการค้นหาข้อมูลนะคะไม่ว่าจะทางอินเทอร์เน็ตในการอ่านเรื่องราวต่างๆก็ตามนะคะมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันนะคะในการคิดวิเคราะห์นะคะที่จะสังเคราะห์เอาคำตอบออกมานะคะแล้วก็มาช่วยกันทำงานมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์โปรเจกต์นั้นๆ นะคะอย่างเช่นการแต่งตัวนะคะชุดประจำชาติของอาเซียนการทำส้มตำนะคะการทำมะขามสามรสนะคะคือก็ต้องมี collaboration ทั้งนั้นนะคะแล้วก็ซึ่งเป็นการท่านอาจารย์เชบอกว่าการกระทำทั้งหลายเนี่ยนะคะการมีส่วนร่วมของนักเรียนนี่สำคัญมากๆเพราะเราเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนนี่มีความอยากรู้อยากเห็นมีความรู้ความอยากที่จะเรียนรู้นะคะซึ่งอันนั้นก็เป็นทักษะสำคัญในการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะซึ่งจะขาดจะไม่ได้เลยนะคะแต่อย่างนึงก็คือท่านอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ใดก็ตามนะคะท่านอาจารย์อย่าลืมว่าเรากำลังทำโปรเจกต์ที่จะสอนในคลาสรูมสอนภาษาอังกฤษของเราเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะเรื่องภาษาอังกฤษด้วยนะคะว่าให้นักเรียนนี้ได้ใช้ตลอดเวลาทั้งการพูดการฟังการเขียนการอ่านอะไรก็ตามนะคะเพราะบางครั้งเราอาจจะทำกิจกรรมทำโปรเจกต์มากจนกระทั่งบางครั้งอาจจะลืมไปว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นคืออะไรแล้วอีกอย่างนึงโปรเจกต์ต่างๆเหล่านี้นะคะก็อาจจะนำไปบูรณาการกับวิชาอื่นๆได้ด้วยกับท่านอาจารย์ที่สอนวิชาอื่นๆได้ด้วยนะคะก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยพอทำโปรเจกต์ครั้งเดียวเนี่ยท่านอาจารย์ก็หลายโปรเจกต์ที่บอกว่าต้องใช้เวลา 2-3 อาทิตย์บางโปรเจกต์ใช้เวลาเดือนหนึ่งเนี่ยก็ใช้เวลาค่อนข้างนานถ้าเราสามารถที่จะบูรณาการกับวิชาอื่นได้ด้วยก็จะได้ประโยชน์เต็มที่นะคะอันนั้นก็เป็นประเด็นสำคัญแล้วก็อยากจะเรียนว่าโปรเจกต์ทุกโปรเจกต์ที่ท่านอาจารย์ส่งมาทั้ง10โปรเจกต์นะคะก็จะนำขึ้นในเว็บไซต์ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube เป็น PowerPoint จะเป็น Word นะคะเป็นเอกสารที่เป็น Word เป็นชีทต่างๆนะคะจะนำขึ้นทั้งหมดเลยเพราะคิดว่ามีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่งซึ่งเราสมควรที่นำแบ่งปันให้กับเพื่อนครูด้วยกันนะคะที่ไม่ได้มาเข้าอบรมครั้งนี้นะคะเพื่อที่จะนำไปใช้ต่อยอดแต่แขนงออกจากเราได้นะคะเพราะว่าประเด็นการเตรียมนักเรียนของเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยเป็นประเด็นที่สำคัญอยู่ตอนนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการก็ให้ความสำคัญอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นกิจกรรมใดๆก็ตามที่สามารถที่จะช่วยสนับสนุนให้นักเรียนได้เตรียมทักษะเตรียมตัวนะคะที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้นะคะก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะแล้วก็เป็นกุศลนะคะที่จะช่วยแบ่งปันให้กับเพื่อนครูด้วยกันค่ะ
0: Thank you, Ajahn, for that really great summary. I would just like to leave you with this quote from a famous author, Nikos Kazantzakis. And I'll just read it out loud, something for you to think about, for all of us to think about. True teachers are those who use themselves as bridges over which they

0: invite their students to cross. Then, having facilitated their crossing, joyfully collapse, encouraging them to create their own. So as teachers, we are the bridges, but then we let our students also cross that bridge and then create more bridges for others and for themselves. So that's what you are showing, that's what you have been showing with your projects, with your comments, with your ideas these past six sessions. And I thank you very much for your participation, your engagement, for your active learning, for everything. I've learned so much from all of you. And this is me flying you. Thank you very much.
1: ท้ายนะคะว่าครูนะคะก็เหมือนกับสะพานนะคะที่พานักเรียนเดินข้ามนะคะให้นักเรียนมีความเข้มแข็งแล้วก็เตรียมพร้อมนะคะแล้วก็พร้อมที่จะสร้างสะพานต่อไปให้กับส่วนรุ่นหลังอีกต่อไปนะคะก็เหมือนสุภาษิตของเราใช่ไหมคะครูก็เหมือนเรือจ้างนะคะพานักเรียนข้ามฟากไปนะคะจนประสบความสำเร็จค่ะก็เช่นเดียวกันนะคะอาจารย์เชเราต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เชรันซันเชสนะคะอาจารย์จะ เป็นเซสชั่นสุดท้ายที่ท่านอาจารย์จะอยู่กับเรานะคะเพราะท่านอาจารย์ก็มีภารกิจต่อไปเราอาจจะได้พบท่านอาจารย์ทางวิดีโอคอนเฟรนซ์ในครั้งต่อๆไปนะคะก็หวังเช่นนั้นขอเสียงปรบมือให้ท่านอาจารย์เชรันซันเชส
2: ขอบคุณค่ะ
0: Thank you very much. I will miss you all.
1: สำหรับในพิธีปิดการอบรมในวันนี้นะคะดิฉันก็อยากจะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์จากผู้แทนจากกรุงเทพนะคะท่านอาจารย์อัชราศรีเสนจากโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยนะคะซึ่งมารับการอบรมกับเราที่ณกรุงเทพนะคะเป็นผู้แทนท่านอาจารย์ที่มารับการอบรมกล่าวอะไรสักเล็กน้อยค่ะเชิญค่ะ
3: Good morning, ladies and gentlemen. My name is Achala Sisen. I'm a participant representative from Bangkok. I would like to say thank you very much to Mr. Kwan Kae Wachirothai, the president of the Digital Learning Foundation, Associate Professor Napapon Chan Ocha, the vice president of the Digital Learning Foundation.American Embassy Regional English Language Office, TOT Public Company Limited, for giving us the opportunity to participate video conferencing English teacher 2013 in the theme of preparing our students for the ASEAN community with the 5 C's. Thank you very much, teacher Sharon Sanchez,and Dr. Martha L. Anderson for our great experiences, extensive knowledge and guidance that we can apply to our class to enhance student skills and prepare our students to the ASEAN communities. Thank you TOT staff for arranging the nice court services and place. Thank you very much.
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะต่อไปขอเรียนเชิญท่านอาจารย์พันนิดามาลาสิงห์โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะเป็นผู้แทนท่านอาจารย์ที่รับการอบรมทางโรงเรียนทางที่สถานีทางโรงเรียนวังไกลกังวลหัวหินนะคะเป็นผู้กล่าวอะไรสักเล็กน้อย
4: At Hua Hin areas I would like to thanks Distance Learning Foundation TUT Company Rio and all the trainers, Ajahn Chase and Ajahn Narapon, is for the great training, which is very useful for teachers to apply in the real class. We very happy to be here for 6 weeks, and I hope you should do about this training, and I hope to see you again for next semester or next years. Thank you very much.
1: ขอบพระคุณค่ะท่านอาจารย์พนานิดาต่อไปดิฉันขอเรียนเชิญท่านผู้แทนบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนนะคะท่านโสพลเนสุวรรณค่ะ Senior Vice President of TOT Public Company Limited ค่ะเชิญค่ะ
5: ขอบคุณครับอาจารย์ท่านขวัญแก้ววัชโรไทยประธานมูลนิธิศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมท่านรองศาสตราจารย์นราพรจันทร์

0: โอชารองประธานมูลที่การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้แทนสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพครูผู้สอนภาษาอังกฤษทั้งในห้องประชุมแห่งนี้และโรงเรียนไกลกังวลหัวหินรวมถึงครูผู้รับชมอยู่ปลายทางทั่วประเทศกับผมในนามของบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมในพิธีปิดการอบรมครูภาษาอังกฤษด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวีดิทัศน์พุทธศักราช2556ในวันนี้บริษัททีโอทีจำกัดมหาชนยินดีที่ได้เป็นหน่วยงานหลักในการให้การสนับสนุนด้านโครงข่ายและสถานที่ตลอดจนบุคลากรในการจัดอบรมครูด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ของมูลนิธิศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเสมอมาทั้งการอบรมครูภาษาอังกฤษและการอบรมครูคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ซึ่งนับเป็นภารกิจหลักอีกประการหนึ่งขององค์กรในการให้การสนับสนุนด้านการศึกษาของชาติและให้บริการสังคมสุดท้ายนี้ผมขอแสดงความยินดีกับครูภาษาอังกฤษทุกท่านที่สำเร็จการอบรมหลักสูตรนี้หวังว่าทุกท่านจะนำความรู้จากการอบรมไปต่อยอดพัฒนาการเรียนการสอนของท่านเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมนักเรียนในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้เป็นอย่างดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พบกันอีกในการอบรมของมูลนิธิหลักสูตรต่อไปขอบคุณครับ
1: นั่นก็เป็นคำกล่าวพิธีปิดนะคะการอบรมในหัวข้อ Preparing our students for the ASEAN community with 5Cs ต่อไปก็จะเป็นการพิธีมอบประกาศนียบัตรนะคะวุฒิบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านค่ะขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15

เลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ่วมรู้ทันเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

วัสดีค่ะตรีดาวอภัยวงศ์นะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Teachers Network ค่ะรายการนี้เป็นหนึ่งในหลายรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาค่ะรายการนี้นะคะก็เป็นรายการที่รวบรวมเครือข่ายของบุคลากรในแวดวงการศึกษาเข้ามาด้วยกันนะคะแล้วก็นำเสนอให้เห็นถึงความร่วมมือที่มีระหว่างเพื่อนครูและบุคลากรในแวดวงการศึกษาค่ะสัปดาห์นี้ก็จะเป็นเรื่องราวของการสอบโอเน็ตที่จะถึงนี้เพราะว่าการสอบโอเน็ตเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนที่สมศจะประเมินโรงเรียนในรอบที่3ที่จะเกิดขึ้นนี้ค่ะวันนี้เราอยู่กับวิทยากรรับเชิญ3ท่านนะคะท่านแรกก็ท่านผู้อำนวยการสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติหรือว่าสทศค่ะรองศาสตราจารย์ดร.สัมพันธ์พันธ์พฤกษ์ค่ะสวัสดีค่ะท่านที่2นะคะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่า

0: เวียนอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะ อาจารย์ประพิษมาธุระสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: และท่านที่3ค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าจังหวัดปทุมธานีนะคะอาจารย์พงษ์วิวัฒน์สิงห์มณีสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะคงจะต้องเรียนเพื่อนครูก่อนค่ะว่าโรงเรียนทั้ง2โรงเรียนที่ท่านผอ.เป็นตัวแทนมานี้เนี่ยมีลักษณะของการเรียนการสอนแล้วก็ลักษณะของโรงเรียนที่แตกต่างกันค่ะจะแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับท่านผอ.กันก่อนนะคะโรงเรียนอาจารย์พงษ์วิวัฒน์ทางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าเนี่ยมีลักษณะการเรียนการสอนหรือว่ารูปแบบของการสอนเป็นยังไงคะ
2: ครับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าปทุมธานีเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดกลางนะครับมีนักเรียน800เศษๆเป็นโรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษที่เราเน้นเรื่องวิชาการเรื่องคุณธรรมเป็นหลักนั้นการดำเนินการเรื่องของการเรียนการสอนเราจะดำเนินการเข้มมาตลอดและก็ต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นเรื่องของการสอบเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร
0: ่ค่ะนะครับดูอาจารย์ยังไม่ค่อยกังวลใจนะคะทีนี้มาถึงโรงเรียนของอาจารย์ประพิษบ้างค่ะโรงเรียนของอาจารย์ประพิษเนี่ยเราเรียกว่าเป็นโรงเรียนขยายโอกาสซึ่งเป็นคำใหม่มากสำหรับดิฉันแต่สำหรับเพื่อนครัวจะเป็นคำที่คุ้นชินกันแล้วนะคะลักษณะโรงเรียนของอาจารย์เป็นยังไงคะ
1: ต้องขอชี้แจงนิดหนึ่งนะครับอาจจะไม่สมบูรณ์นักคำว่าโรงเรียนขยายโอกาสเป็นโรงเรียนที่เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลไปถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ความเดิมก็คือเป็นการให้โอกาสเด็กที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาแล้วไม่สามารถที่จะเดินทางไปเรียนในเมืองหรือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลซึ่งจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมได้ก็เลยมีการขยายโอกาสให้โรงเรียนประถมศึกษาจัดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งโรงเรียนรัฐเกวียนศึกษาประชาสันอำเภอปากเกร็ดของเราจัดเข้ามาแล้วเป็นปีที่13 14แล้วครับ
0: ปีที่13 14แล้วนะคะก็เป็นอย่างนี้นี่เองก็คือขยายโอกาสจากประถมเป็นมัธยมแต่มีแค่มัธยม3นะคะคือคุณผู้ชมคะโรงเรียนทั้ง2โรงเรียนนี้ถือว่าเป็นผู้ประสบภัยนะคะเพราะว่าอยู่ในจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานีซึ่งณปัจจุบันนี้น้ำก็ยังลดไม่หมดนะคะก็ทำให้อาจจะมีอุปสรรคในการเปิดการศึกษาไม่ทราบว่าทางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านี่กำหนดว่าจะเปิดเทอมได้เมื่อไหร่คะอาจารย
2: ์ครับในเบื้องต้นกำหนดเปิดวันที่6
0: ท่านเหรอคะอาจารย์คะตอนนี้น้ำสูงแค่ไหนคะ
2: 70เซนครับ
0: ท่านเหรอคะอาจารย์คะ
2: ก็ให้คุณครูมาทำงานก่อนแต่เด็กยังไม่มาย
0: ังไม่มาแล้วคาดว่าจะเริ่มสอนได้เมื่อไหร่คะ
2: ครับคาดว่าจะสอนได้วันที่13ธันวาคม
0: 13ธันวาคมนะคะแล้วทางโรงเรียนวัดท่าเกวียนล่ะคะ
1: ไม่แตกต่างครับเหมือนกันเลย
0: น้ำเท่าไหร่คะ70เหมือนกัน
1: 70เซนเหมือนกันแล้วก็กำหนดเปิดเรียนวันที่6นั่นหมายถึงว่าคณะครูทุกคนเข้าปฏิบัติหน้าที่ส่วนนักเรียนนั้นคงจะพร้อมกันจริงจังในวันที่13
0: โอ้โหเอาค่ะให้กำลังใจนะคะขอให้เปิดการเรียนการสอนได้ทีนี้วันนี้ท่านอาจารย์สัมพันธ์อยู่กับเราแล้วนะคะก็คงจะต้องมาไขข้องใจอาจารย์ทั้งสองท่านกันค่ะว่ามีความกังวลอะไรไหมในการสอบโอเน็ตซึ่งใกล้จะถึงแล้วโรงเรียนเนี่ยก็เปิดช้ากว่ากำหนดนะคะแล้วก็โดนน้ำท่วมแบบนี้ด้วยทางโรงเรียนของอาจารย์พงษ์วิวัฒน์มีความกังวลใจในเรื่องไหนบ้าง
2: ครับในส่วนที่กังวลใจนี่ก็ไม่ค่อยกังวลใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราดำเนินการเรื่องของการเรียนการสอนแบบเข้มมาตลอดน
0: ะครับ
2: แต่ว่าในช่วงที่เปิดเนี่ยก็จะเหลือเวลาอีกไม่มากเท่าไหร่ที่จะสอบก็เป็นห่วงว่าจะจัดกิจกรรมไม่ทันเสริมเช่นอยู่ค่ายเช่นสอนพิเศษสอนเสริมอะไรเนี่ยอาจจะจัดได้ไม่ทัน
0: จะไปห่วงในเรื่องของการจัดกิจกรรมในการสอนเสริมแต่เรื่องของการสอบโอเน็ตตอนนี้ค่อนข้างสบายใจนะคะแล้วทางโรงเรียนอาจารย์ประพิษล่ะคะมีความกังวลอะไรในเรื่องนี้บ้างคะ
1: เรียนตรงๆแล้วอย่าตกใจนะผมนั่งใกล้ท่านผู้อำนวยการพนักผมก็แย่เลยเพราะว่าท่านผู้นี้คือผู้ที่จะชี้ชะตาของคุณครูของผู้บริหารโรงเรียนเนื่องจากในการประเมินมาตรฐานตำแหน่งข้าราชการครูทุกอย่างทุกวันนี้พูดถึงแต่โอเน็ตนะครับธรรมชาติของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษานั้นทุกที่ทุกถิ่นมีความกังวลเพราะว่าเด็กที่ เรียนอยู่กับพวกเราเนี่ยจะ

0: เป็นเด็กที่ไม่มีโอกาสไปที่อื่นไม่ต้องไปเทียบกับท่านของท่านเลย
1: ค่ะ
0: คือกังวลมากๆคุณครูของเราก็กังวลแต่เราก็ยังมีกระบวนการจัดการซึ่งจะนำเรียนในโอกาสต่อไป
1: ค่ะทีนี้ตอนนี้อาจารย์สัมพันธ์นั่งอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวก่อนที่เราจะกลับมาถามถึงความกังวลของอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะอยากให้อาจารย์สัมพันธ์อธิบายสักนิดนึงค่ะว่าอย่างที่อาจารย์บพิตรบอกค่ะว่าโอเน็ตเนี่ยเป็นตัวชี้วัดชะตากรรมของโรงเรียนเนี่ยจริงหรือเปล่าแล้วก็ทำไมถึงทำให้อาจารย์คิดอย่างนั้นนะคะ
2: ผมตอบว่าไม่จริง
1: ค่ะ
2: แต่ว่าที่เห็นใจทั้งสองโรงเรียนก็คือเป็นโรงเรียนที่ประสบทบภัยก็ต้องเรียนว่าตอนนี้ทางกระทรวงศึกษาก็ได้เห็นนะฮะก็ได้ปรึกษากับทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติสทศก็ขยายแล้วครับขยายวันสอบโอเน็ตนะฮะคือเลื่อนมาครั้งแรกคือจะสอบวันที่1กุมภาพันธ์ป.6นะครับก็เลื่อนไปวันที่15กุมภาพันธ์แต่ตอนนี้เนื่องจากว่ามีประมาณ145แห่งที่จะเปิดเรียนในวันที่13ธันวาทางกระทรวงนะครับก็ได้เป็นห่วงก็ปรึกษากับทางสทศซึ่งบอร์ดสทศก็เห็นชอบแล้วนั่นคือป.6 เนี่ยจะขยับไปวันที่27กุมภาส่วนม.3ก็จะขยับโอเน็ตม.3ขยับไปวันที่28 29กุมภา
1: ค่ะ
2: สำหรับม.6 นี่คงเดิม18 19กุมภาเพราะนั้นท่านผอ.ก็คงมีเวลาที่จะไปอะไรฮะสอนเสริมแล้วก็ได้ดีอันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2ที่ผมบอกว่าโอเน็ตไม่ได้ชี้ชะตาชีวิตของโรงเรียนเพราะอะไรฮะเพราะโรงเรียนเนี่ยการศึกษาเนี่ยเป้าหมายก็การศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยถ้าเป็นเป้าหมายของกระทรวงที่เราเรียกว่าประกันคุณภาพภายในมีทั้งหมดถึง15มาตรฐาน
1: ค่ะ
2: ปัจจุบันนี้นะฮะ15มาตรฐานโอเน็ตเป็นเพียง1ใน15มาตรฐานก็คือที่เราเรียกมาตรฐานที่5
1: ค่ะ
2: เรื่องทักษะและความรู้ที่จำเป็นตามหลักสูตรซึ่งในประกันภายในก็มีทั้งผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนกับโอเน็ตแต่ว่าที่มามีผลชัดเจนมากคือประเมินคุณภาพภายนอกซึ่งมันเริ่มตั้งแต่รอบ2ตอนนี้ก็รอบ3ก็คือตัวชี้วัดที่5ที่ใช้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจริงๆแล้วประเมินคุณภาพภายนอกก็คือการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสถานศึกษามีทั้งหมดอยู่12ตัวชี้วัดโอเน็ตเป็นเพียง1ใน12
1: ค่ะ
2: ที่ผมบอกว่าไอโอเน็ตเนี่ยมันเป็นเพียง1ใน12ตัวชี้วัดของประเมินคุณภาพภายนอกรอบ3
1: ค่ะ
2: ทำไมโอเน็ตถึงมีปัญหาก็เพราะว่าการประเมินคุณภาพภายนอกนะฮะไม่ว่าจะเป็นรอบ2รอบ3เนี่ยเขามีเกณฑ์อยู่ว่าการรับรองสถานศึกษา12ตัวชี้วัดเนี่ยนะครับถ้าเต็ม100 12ตัวชี้วัดเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 80% ข้อที่2คือต้องมีอย่างน้อย10ตัวชี้วัดที่ได้ระดับดีและข้อที่3นี่สำคัญมากเลยต้องไม่มีตัวชี้วัดใดที่อยู่ในระดับปรุงหรือต้องปรับปรุงตอนนี้โอเน็ตเนี่ยมันประเมินหรือทำการทดสอบเนี่ยโดยสทศมันก็เป็นค่าที่เรียกว่าเป็นค่าจริงๆเลยนะฮะทั่วประเทศเหมือนกันนี่คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคือที่ท่านผอ.กังวลคือเรื่องครูบาอาจารย์ใช่ไหมที่บอกว่าผลกระทบผมคิดว่าตัวนี้คือความที่กังวลถ้าผมจะเป็นผู้ประเมินครูบาอาจารย์ของโรงเรียนท่านเนี่ยผมจะประเมินว่าปีนี้โอเน็ตได้เท่าไหร่แล้วปีหน้าเนี่ยโอเน็ตได้เท่าไหร่ถ้าเกิดมันมีพัฒนาการว่าปีหน้ามันสูงกว่าปีนี้นั่นแหละครับคือคำตอบเราคงไม่ได้อิงเกณฑ์อย่างเดียวละมันต้องอิงอะไรฮะดูพัฒนาการเพราะถ้าอิงเกณฑ์ปุ๊บเนี่ยครูที่อะไรฮะมีปัจจัยเกื้อหนุนต่ำโรงเรียนต่ำผมว่ามันก็เสียเปรียบนะฮะไม่อยากให้มองว่าโอเน็ตเป็นตัวชี้เป็นชี้ตายแต่อยากให้มองว่าโอเน็ตเป็นเครื่องมือเป็นการส่งสัญญาณที่จะทำให้การไม่ว่าจะเป็นผอ.หรือเป็นครูเนี่ยหรือเป็นผู้ปกครองหร
1: ือ
2: เป็นนักเรียนได้ทำไมครับได้มีทิศทาง
1: เ
2: พราะมันใช้ไม้บรรทัดเดียวกันในการที่เราจะเทียบกัน
1: ค่ะทีนี้กลับมาทางอาจารย์พงษ์วิวัฒน์บ้างคือ

0: ถึงตอนนี้อาจารย์สัมพันธ์บอกแล้วว่าโอเน็ตจริงๆแล้วเป็นมีประโยชน์นะคะแต่ว่าโรงเรียนของอาจารย์พงศ์วิวัฒน์เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องการเตรียมตัวของเด็กในการที่จะสอบก็คงอยากจะเรียนถามว่าทำไมอาจารย์ถึงได้สบายใจคือใช้วิธีการในการจัดการเรียนการสอนยังไงถึงทำให้รู้สึกว่าสบายใจกับการสอบครั้งนี้และมั่นใจว่าเด็กๆเนี่ยจะผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ค่ะ
1: ครับขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าการดำเนินการเรียนการสอนที่เข้มงวดนะครับแล้วก็เอาจริงเอาจังทางด้านวิชาการเนี่ยอย่างต่อเนื่องเนี่ยจะมีผลมีผลทำให้เราสบายใจได้
0: ทำยังไงคะที่คำว่าเอาจริงเอาจังเข้มงวดเนี่ยค่ะ
1: คือเรื่องของการเรียนการสอนการใช้สื่อการเรียนการสอนอะไรเนี่ยเราต้องนิเทศต้องคอยดูอยู่ตลอดนะครับการวัดผลการประเมินผลแล้วก็การนำที่สำคัญก็คือการนำเอาคู่มือของสทศเนี่ยนะครับเอาไปให้กลุ่มสาระเขาได้วิเคราะห์จะออกข้อสอบแบบไหนภาษาอังกฤษจะออกแบบไหนภาษาไทยออกแบบไหนมีตัวอย่างให้ดูครับมีมาตรฐานให้ดูเสร็จเลยเพราะว่าเราก็ให้ครูไปวิเคราะห์แล้วก็ออกข้อสอบเรียนแบบคู่ขนานนะครับ
0: ก็จะช่วยได้เยอะชินกับการสอบ
1: แล้วก็อันเชอร์ชีตอะไรก็ใช้แบบของสทศเลยลองให้กาลองให้ระบายเด็กเขาก็จะชินครับถ้าเราไม่ทำแบบนี้บางทีเด็กไปผิดพลาดที่ answer sheet ก็มี
0: อ
1: ันนี้ประเด็นที่1
0: นะ
1: ประเด็นที่2เรื่อง
0: ที่2ค่ะ
1: เรื่องสอนเสริม
0: ค่ะ
1: เรื่องติวพิเศษเชิญวิทยากรข้างนอกไปเนี่ยพวกบริษัทพวกอะไรก็ไปบ่อยนะก็ทำให้เด็กตื่นตัวแล้วก็อันที่3แหล่งเรียนรู้เช่นอินเทอร์เน็ตการสืบค้นต่างๆเนี่ยเราต้องฝึกเด็ก
0: แล้วในภาวะน้ำท่วมอย่างเงี้ยค่ะเราจะบริหารจัดการส่วนนี้ยังไงในการสอนเสริมเชิญวิทยากรข้างนอกเนี่ยอาจารย์วางแผนว่ายังไงคะ
1: ครับก็เปิดในที่13นี่ก็จะเริ่มคุยกับคณะกรรมการวิชาการของโรงเรียนเริ่มดำเนินการที่จะเร่งนะครับจะเร่งทำให้ทันสอบนะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: น้องหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดรูปชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะ

ากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทรดระหว่างกรดเบนนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพู่ของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบนนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเรตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเรตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเรตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพู่จะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: ตอนที่13เครื่องหมายน่ารู้คู่หูข้อความ
1: สวัสดีจ้านักเรียนทุกคนวันนี้เป็นชั่วโมงวิชาภาษาไทยก่อนจะเริ่มเรียนครูมีเกมมาให้เล่นนะคะ
2: ครับเย้
1: เอานั่งที่เรียบร้อยก่อนนะคะเด็กๆฟังกติกากันก่อนค่ะครูมีบัตรภาพเกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอน8บัตรค่ะให้นักเรียนทุกคนช่วยกันตามหานะคะหาให้ได้ครบภายในเวลา5นาทีแล้วครูจะถามว่าเครื่องหมายวรรคตอนที่นักเรียนหาเจอนั้นเป็นเครื่องหมายอะไรก่อนอื่นให้นักเรียนนั่งสมาธิ1นาทีค่ะลืมตาได้

0: ได้ค่ะนักเรียนพร้อมกันแล้วหรือยัง
1: พร้อมครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มหาบัตรคาบได้ค่ะ
2: ไปกันเลย
3: เราเจอแล้ว1ใบ
4: เราก็เจอ2ใบ
5: เจอแล้วเจอแล้ว2ใบเหมือนกันเลย
0: เก่งมากนักเรียนทุกคนสามารถหาบัตรภาพได้เจอภายในเวลาที่กำหนดเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะแล้วนักเรียนรู้ไหมจ๊ะเครื่องหมายวรรคตอนเหล่านี้คืออะไร
6: ไม่ทราบครับ
5: แต่มีบางอันคุ้นๆอยู่นะครับ
3: ฉันรู้แม่ฉันเคยบอก
7: จริงหรอมันคืออะไรอ่ะ
3: เครื่องหมายวรรคตอนคือเครื่องหมายต่างๆที่ใช้ประกอบในการข้อความไงล่ะ
2: อ๋อเข้าใจแล้ว
0: ถูกต้องค่ะปรบมือให้มีขีดด้วยค่ะเก่งมากตัวอย่างเครื่องหมายวรรคตอนก็ปรากฏในบัตรที่นักเรียนช่วยกันหานั่นแหละค่ะบัตรภาพที่นักเรียนถือมีใครรู้จักเครื่องหมายอะไรบ้างคะ
5: ผมครับที่ผมหาเจอเป็นรูปนี้ครับเรียกว่าไมยมกครับ
0: ถูกต้องค่ะเราใช้อย่างไรรู้ไหมจ๊ะ
5: ทราบครับเครื่องหมายไมยมกใช้เขียนหลังคำวลีประโยคเพื่อให้อ่านซ้ำหนึ่งครั้งเช่นคำนี้อ่านว่าเด็กเล็กๆครับ
0: ถูกต้องค่ะมีนักเรียนคนไหนจะยกตัวอย่างเพิ่มเติมไหมคะ
4: ผมครับอ่านว่าผมครับ ถูกไหมครับคุณครู
0: โอ้โหยกตัวอย่างใกล้ตัวมากเลยนะจ๊ะเด็กชายอยู่ดีแต่ก็ถูกต้องค่ะเครื่องหมายอื่นๆมีใครรู้จักอีกไหมคะ
4: ผมครับที่ผมมี2ใบผมรู้จักทั้ง2ใบเลยครับใบแรกภาพนี้ครับเรียกว่าคอมม่า
0: ถ้าเป็นเรียกชื่อของภาษาอังกฤษก็ใช่นะจ๊ะแต่เครื่องหมายนี้ในภาษาไทยเราเรียกว่าจุลภาคจ้ะเอานักเรียนทุกคนออกเสียงพร้อมกันนะคะ
2: จุลภาค
3: แล้วเครื่องหมายนี้ใช้อย่างไรคะคุณครู
0: เครื่องหมายจุลภาคใช้เขียนขั้นแต่ละรายการตั้งแต่3รายการขึ้นไปเช่นการบ้านวันนี้มีหลายวิชาได้แก่ภาษาไทยคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์และพละศึกษานอกจากนี้ยังใช้ขั้นจำนวนตัวเลขตั้งแต่หลักพันขึ้นไปค่ะเช่น 2,000 1ล้านเข้าใจไหมคะ
2: เข้าใจครับ
0: แล้วอีกเครื่องหมายที่อยู่ดีบอกว่ารู้ละจ๊ะมันคือเครื่องหมายอะไรเอ่ย
4: อ๋ออันนี้รู้ชัวร์ครับคุณครูเครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายจุดครับผมเคยเห็นตอนเรียนเรื่องนาฬิกาในวิชาเลขครับ
0: ตัวอย่างนี้ใช่เลยจ้าใช้ในการเขียนแยกระหว่างเวลากับนาทีแต่เขาไม่เรียกว่าเครื่องหมายจุดนะคะ
4: อ้าวเหรอครับเกือบดีแล้วเชียวแล้วเรียกว่าอะไรครับคุณครู
0: เครื่องหมายนี้เรียกว่ามหับภาคจ้ะนอกจากจะใช้เขียนขั้นเวลากับนาทีแล้วยังใช้เขียนหลังตัวอักษรเพื่อแสดงว่าเป็นอักษรย่อด้วยนะคะเช่นกจุดพจุดย่อมาจากกุมภาพันธ์พจุดสจุดย่อมาจากพุทธศักราช
4: ครูครับผมขอยกตัวอย่างแก้ตัวครับดจุดชจุดย่อมาจากเด็กชายครับถูกไหมครับคุณครู
0: ถูกค่ะเก่งมากอยู่ดีทุกคนปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถือว่าเป็นคนที่มีความพยายามและกล้าตอบคำถามมากค่ะ
4: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: เครื่องหมายต่อไปกันเลยนะคะมีใครรู้จักเครื่องหมายอะไรอีกบ้างคะ
7: หนูค่ะเรียกว่าเครื่องหมายขีดค่ะใช้แยกพยางค์เพื่อบอกคำอ่านเช่นการบ้านอ่านว่าการบ้านบรรทัดอ่านว่าบรรทัดค่ะแล้วก็ใช้ในความหมายที่ว่าถึงเพื่อแสดงเวลาจำนวนหรือว่าสถานที่ค่ะเช่นเวลา9นาฬิกาถึง11นาฬิกาค่ะรถโดยสารสายนี้เดินทางจากอุดรธานีถึงกรุงเทพมหานครค่ะถูกไหมคะคุณครู
0: โอ้โหเก่งมากเลยจ้ะบัวแดงความรู้เยอะมากเลยนะเนี่ยอธิบายได้ละเอียดดีมากปรบ

0: เฮ้ยเพื่อนค่ะแต่ครูขอแก้ไขนิดนึงนะคะชื่อเรียกเครื่องหมายวรรคตอนนี้ไม่ได้เรียกว่าขีดนะคะแต่เราเรียกว่ายัตติภังค่ะเครื่องหมายอื่นๆมีใครจะตอบได้อีกไหมคะเหลืออีก4เครื่องหมายนะคะนักเรียนตอบได้กันเกือบหมดแล้วนะคะเก่งจริงๆนักเรียนห้องนี้ไม่มีใครยกมือแสดงว่าไม่มีใครตอบนะคะถ้าอย่างนั้นครูจะอธิบายเครื่องหมายที่เหลือให้ฟังนะคะเครื่องหมายแรกเราเรียกว่าตะยานน้อยออกเสียงตามนะคะ1 2 3
1: ตะยานน้อย
0: เครื่องหมายนี้ใช้ลักคำที่เป็นที่รู้จักกันดีค่ะเช่นกรุงเทพเครื่องหมายตะยานน้อยมาจากกรุงเทพมหานครโปรดเกล้าเครื่องหมายตะยานน้อยมาจากโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมอย่าลืมจดรายละเอียดลงในสมุดนะคะนักเรียน
2: ค่ะ
0: เครื่องหมายต่อมากันเลยค่ะเราเรียกกันว่าตะยานใหญ่ใช้ลักข้อความข้างท้ายที่เป็นประเภทเดียวกันและยังมีอีกมากมายเช่นดอกไม้หลังบ้านมีหลายชนิดเช่นเข็มมะลิดาวเรืองและเครื่องหมายตะยานใหญ่ค่ะ
3: โหหนูนึกว่าอ่านว่าเก้ารอเก้าซะอีกค่ะ
0: ไม่ใช่ค่ะต้องอ่านว่าละหรือและอื่นๆค่ะต่อกันเลยนะคะเครื่องหมายนี้เราเรียกว่าอัญญประกาศใช้เพื่อแสดงว่าคำหรือข้อความนั้นเป็นคำพูดหรือการสนทนาเช่นเขาคิดในใจว่าวิชานี้ฉันคงได้เกรด4สินะและเครื่องหมายสุดท้ายค่ะเราเรียกว่าทับใครเคยเห็นเครื่องหมายนี้บ้างคะ
4: ผมเคยเห็นครับอยู่หน้าบ้านผมเลยใช้เขียนบ้านเลขที่ใช่ไหมครับบ้านเลขที่ผมคือ34/15ถูกไหมครับ
0: เครื่องหมายนี้นะคะใช้ขั้นระหว่างจำนวนเลขหลักกับเลขย่อยอย่างเลขที่บ้านที่ยกมาถูกต้องแล้วค่ะแต่ต้องอ่านใหม่ให้ถูกนะคะอ่านว่า34/15อ่านแบบนี้ค่ะนอกจากนี้ทับยังสามารถใช้แทนคำว่าหรือและต่อได้ด้วยนะคะเช่นตำบลหรือแขวง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนักเรียนเข้าใจกันไหมเอ่ย
2: เข้าใจค่ะ
0: ถ้าเข้าใจแล้ววันนี้ครูมีรางวัลมาให้เด็กๆด้วยนะคะเด็กชายสีเมืองเอาแบบฝึกหัดไปแจกเพื่อนๆค่ะส่งท้ายคาบนี้นะคะ
4: ครับ

0: าไฟภัยจากใต้พิภพ
1: ตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบคุณเลยนะตอม
3: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีเอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
3: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลยออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
3: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยละทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
1: พวกเราเสียใจเลยนะDLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
3: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้
1: แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานานน่ะ
3: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
0: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
3: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดน สวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
1: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
1: นี่เด็กๆ เล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
3: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
4: ภูเขาไฟ
3: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
1: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วยใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
1: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
4: ครับ
3: ครับเกือบไปแล้วพวกเรา
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
5: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้
0: ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องโมเมนตัมกันนะคะโมเมนตัมนะคะก็คือความสามารถในการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งมีค่าเท่ากับผลคูณของมวลและความเร็วของวัตถุเราสามารถเขียนสมการได้เป็นเวกเตอร์ p มีค่าเท่ากับมวลคูณกับเวกเตอร์ v โดยโมเมนตัมและความเร็ว v จะเป็นปริมาณเวกเตอร์ซึ่งโมเมนตัมจะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมความเร็ว v มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีความสัมพันธ์ระหว่างแรงและการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมเราจะพิจารณาวัตถุมวล M กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V1 มีแรงคงที่ F มากระทำต่อวัตถุในช่วงเวลาเดลต้า T ทำให้วัตถุมีความเร็วเปลี่ยนไปเป็น V2 เมื่อเราใช้กฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันนะคะจาก F เท่ากับ MA เมื่อ A คือการเปลี่ยนแปลงความเร็วต่อเวลา V2 ลบ V1 หาร delta t นำค่า A แทนลงในสมการแล้วจะเห็นว่าแรงก็คือการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมต่อเวลานั่นเองดังสมการที่ได้ F จะมีค่าเท่ากับ delta p หารด้วย delta tการโดนและแรงโดนเริ่มจากกฎข้อที่2ของนิวตัน F เท่ากับ m v 2ลบ v 1ส่วนด้วยเดลต้า t จัดรูปใหม่ได้เป็น F เดลต้า t มีค่าเท่ากับ m v 2ลบ m v 1หรือเท่ากับเดลต้า p ดังนั้นแรงรับคูณเวลาจะเท่ากับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของวัตถุซึ่งเราเรียกปริมาณนี้ว่าการโดนมีหน่วยเป็นนิวตันวินาทีหรือกิโลกรัมเมตรต่อวีและ F คือแรงโดนมีหน่วยเป็นนิวตันตัวอย่างในการทดสอบการชนดังภาพรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมพุ่งเข้าชนกำแพงด้วยความเร็วเริ่มต้น VI เท่ากับ15เมตรต่อวินาทีหลังจากรถชนกระดอนกลับด้วยความเร็วปลาย VF เท่ากับ 2.6 เมตรต่อวินาทีถ้าการชนนี้ใช้เวลา 0.15 วินาทีจงหาการโดนและแรงเฉลี่ยจากการชนนี้สำหรับวิธีทำนะคะเนื่องจากแรงโมเมนตัมและความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์เราจึงกำหนดเครื่องหมายในการแสดงทิศทางโดยทิศทางซ้ายมือให้มีค่าเป็นลบทิศขวามือมีค่าเป็นบวกคำนวณหาค่าโมเมนตัมก่อนชน GI เท่ากับ MVI แทนค่ามวลเท่ากับ 1,500 กิโลกรัมความเร็วซึ่งมีทิศไปทางซ้ายจึงมีเครื่องหมายเป็นลบ15เมตรต่อวินาทีคูณกันแล้วได้เป็นลบ 2.25 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีหาค่าโมเมนตัมหลังชน PF เท่ากับ MVF เนื่องจากความเร็วหลังชนมีทิศไปทางขวาจึงมีเครื่องหมายเป็นบวกมีค่าเป็น 2.6 เมตรต่อวินาทีแทนค่าแล้วได้เท่ากับ 0.39 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีสามารถหาค่าการโดนได้จาก I เท่ากับ delta p หรือเท่ากับ pf ลบ pi เมื่อแทนค่าแล้วจะได้คำตอบเป็น 2.64 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีคำนวณหาแรงเฉลี่ยได้จาก f เท่ากับ delta p หาร delta t เมื่อ delta t ตามโจทย์มีค่าเท่ากับ 0.15 วินาทีแทนค่า delta t และ delta p ที่คำนวณได้ลงในสมการจะได้คำตอบ f เท่ากับ 1.76 คูณ10ยกกำลัง5นิวตันกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมมีหลักการว่าถ้าวัตถุเคลื่อนที่โดยไม่มีแรงภายนอกมากระทำซึ่งเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ของนิวตันวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวตลอดไปหรือกล่าวได้ว่าวัตถุนั้นมีโมเมนตัมคงตัวทั้งขนาดและทิศทางตลอดการเคลื่อนที่สามารถเขียนเป็น p เท่ากับ mv เท่ากับค่าคงที่หรือผลรวมของโมเมนตัมก่อนกระทบเท่ากับผลรวมของโมเมนตัมหลังกระทบกรณีที่มีมวลของวัตถุ2ก้อนสามารถเขียนได้เป็น m1 v1 i บวก m2 v2 i เท่ากับ m1 v1 f บวก m2 v2 f การชนแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่นใน1มิติในการพิจารณาการชนกันของวัตถุต้องอาศัยการอนุรักษ์โมเมนตัมของการชนโดยต้องคำนึงถึงพลังงานที่เกิดขึ้นของระบบด้วยการชนแบบยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนรวมของระบบทั้งก่อนและหลังชนจะมีค่าคงตัวโดยไม่มีการสูญเสียพลังงานจากการชนกันของระบบขณะที่การชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนของระบบจะไม่คงที่เนื่องจากมีการสูญเสียพลังงานของระบบซึ่งสามารถแบ่งประเภทของการชนได้ดังนี้
การชนแบบยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าชนกันด้วยความเร็ว V1i และ V2i เมื่อชนแล้ววัตถุเคลื่อนที่แยกออกจากกันด้วยความเร็ว V1f และ V2f จากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมจะได้ว่าซิกมา pi เท่ากับซิกมา pf หรือ M1v1i บวก M2v2i เท่ากับ M1v1f บวก M2v2f และเนื่องจากเป็นการชนแบบยืดหยุ่นจึงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือซิกมา EKI เท่ากับซิกมา EKF หรือเศษ1ส่วน2 M1 V1 I กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V

0: 2 i กำลัง2เท่ากับเศษหนึ่ง2 m 1 v 1 f กำลัง2บวกเศษหนึ่ง2 m 2 v 2 f ยกกำลัง2กรณีการชนกันยืดหยุ่นวัตถุมวล m 1และ m 2เคลื่อนที่เข้าหากันเมื่อชนกันแล้ววัตถุติดกันไปด้วยความเร็วเดียวกันเป็น v f กรณีนี้ยังคงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมซิกมา p i เท่ากับซิกมา p f หรือ m 1 v 1 i บวก m 2 v 2 i เท่ากับ m 1บวก m 2คูณกับ v f แต่เนื่องจากกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจึงไม่เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือผลรวมของพลังงานชนก่อนชนไม่เท่ากับผลรวมของพลังงานชนหลังชนการชนใน2มิติจากภาพมวล M1 เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V1i เข้าชนมวล M2 ซึ่งหยุดนิ่งอยู่กับที่หลังจากชนแล้ววัตถุทั้ง2เคลื่อนที่ออกไปจากแนวการเคลื่อนที่เดิมด้วยความเร็ว V1f และ V2f เนื่องจากเป็นการเคลื่อนที่แบบ2มิติเราจึงแยกพิจารณาความเร็วตามแนวแกน x และแกน y จากภาพจะเห็นว่าความเร็ว v1f เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นเราสามารถแยกองค์ประกอบของความเร็ว v1f ตามแนวแกน x และ y ได้เป็น v1f cos เซต้าและ v1f sin เซต้าในทำนองเดียวกัน v2f เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมไฟกับแกน y ดังนั้นเราแยกองค์ประกอบของความเร็ว v2f ตามแนวแกน x และแกน y ได้เป็น v2f cos ไฟและลบ v2f sin ไฟซึ่งเครื่องหมายลบนี้แสดงทิศทางไปทางลบ yจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแต่ละแกนแกน x จะได้ m 1 v 1 i เท่ากับ m 1 v 1 f cos เซต้าบวก m 2 v 2 f cos phi สำหรับแกน y เนื่องจากก่อนชนไม่มีความเร็วในแกน y ดังนั้นผลรวมของโมเมนตัมจึงมีค่าเป็น0นั่นคือ0เท่ากับ m 1 v 1 f sin เซต้าลบ m 2 v 2 f sin phi ถ้าการชนเป็นแบบยืดหยุ่นจะเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานสามารถคำนวณตามหลักการอนุรักษ์พลังงานตามสมการที่แสดงแต่ถ้าเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นค่าพลังงานชนจะไม่คงที่ดังนั้นสมการนี้จะไม่เป็นจริงตัวอย่างรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมแล่นด้วยความเร็ว25เมตรต่อวินาทีเข้าชนกับรถตู้มวล 2,500 กิโลกรัมที่เคลื่อนที่มาด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีบริเวณ3แยกดังภาพจงหาทิศทางและความเร็วของทั้งคู่ภายหลังการชนสมมุติให้การชนดังกล่าวเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นและภายหลังการชนรถทั้งคู่ติดกันวิธีทำนะคะจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแกน x ผลรวมของโมเมนตัมก่อนชนคือ m 1 v 1 i หลังชนเนื่องจากชนแล้วติดกันไปด้วยความเร็ว v f ทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นโมเมนตัมหลังชนจึงได้เป็น m 1บวก m 2 v f cos เซต้าแทนค่าจากโจทย์ m 1เท่ากับ 1,500 กิโลกรัม v 1 i เท่ากับ25เมตรต่อวินาทีและ m 2เท่ากับ 2,500 กิโลกรัมลงในสมการจะได้ตามสมการที่1พิจารณาแกน y จะได้ m 2 v 2 i เท่ากับ m 1บวก m 2 v f sin เซต้าจากนั้นแทนค่าได้สมการที่2นำสมการที่1และสมการที่2มาแก้สมการจะได้มุมเซต้าเท่ากับ 53.1 องศาและความเร็ว VF เท่ากับ 15.6 เมตรต่อวินาทีเป็นคำตอบข้อสังเกตในกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเราจึงไม่สามารถนำกฎการอนุรักษ์พลังงานมาใช้ได้สำหรับเรื่องโมเมนตัมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: ตะคองเป็ดเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการ

0: สำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

ี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบในการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะ

ลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ 1,000 มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจในแวดวงการศึกษารวมทั้งยังถ่ายทอดความสามารถของทั้งทางครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษารวมทั้งเยาวชนคนรุ่นใหม่ผ่านการสร้างสรรค์งานต่างๆอาทิสิ่งประดิษฐ์ความสำเร็จในด้านวิชาการและกลุ่มกิจกรรมรวมทั้งโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันในทุกๆสัปดาห์บวกคิดใหม่เพื่อครูไทยในวันนี้ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วเรายังคงอยู่ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนากับงานวันนักประดิษฐ์ประจำปีพุทธศักราช2560ที่ได้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยและยังเป็นเวทีระดับชาติให้กับนัก

0: เรียนนักศึกษานักประดิษฐ์และนักวิจัยได้นำเสนอผลงานผลผลิตผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นนำมาเผยแพร่สู่สาธารณชนให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์และขยายผลต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมรวมถึงการนำไปแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศได้ภายใต้หัวข้อสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพลังสร้างความมั่นคงสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามรับชมกันเลยดีกว่าครับฟ้าครับแล้วตอนนี้เราเดินทางมาถึงจุดตรงไหนของงานแล้วครับคุณฟ้า
1: ตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่โซนผลงานของน้องๆสายอาชีวศึกษาค่ะและตรงที่เรายืนอยู่นี้นะคะก็คือบูธ Y36 ค่ะจากน้องๆวิทยาลัยเทคนิคพีจังหวัดเชียงใหม่ในผลงานระบบอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าภายในบ้านสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการค่ะ
0: โอ้เชียงใหม่เจ้านะครับผมชอบมากมาเที่ยวเชียงใหม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย
2: ์สิ่งประดิษฐ์ตัวนี้นะครับจะช่วยผู้สูงอายุและผู้พิการนะครับในการเคลื่อนไหวหรืออยู่ภายในบ้านนะครับที่จะ
0: ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได
2: ้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได
0: ้ครับ
2: หรืออาจจะทำอะไรที่แบ่งเบาภาระคนภายในบ้านได้ครับเราจึงคิดค้นตัวนี้มาระบบควบคุมเปิดปิดไฟฟ้าภายในบ้านนะครับกล่องเดียวสามารถควบคุมระบบทั้งหมดได้เปิดปิดไฟเปิดปิดพัดลมแล้วก็รดน้ำต้นไม้เปิดผ้าม่านและอีกอย่างนี้ตัวนี้ยังมีออปชันเสริมผู้สูงอายุหรือผู้พิการเนี่ยลื่นล้มหรือไม่สบายก็สามารถกดปุ่มที่ข้อมือกดปุ่มที่ข้อมือแล้วก็แจ้งไปทางเทศบาลได
0: ้โอ้คือต่อเชื่อมต่อกับทางเจ้าหน้าที่ที่จะสามารถเข้ามาช่วยเหลือได้ทันท่วงทีใช่ไหมครับ
2: ครับผม
0: แหมผมเห็นอย่างนี้แล้วนึกถึงคลิปตัวนึงนะครับคุณฟ้าครับที่ทางมาร์คซักเคเบิร์กนะครับของเจ้าของ Facebook นะครับเขาได้สร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาเหมือนกันเลยครับอย่างนี้เลยครับไม่น่าเชื่อเลยว่าเด็กไทยของเราก็สามารถสร้างเจ้านวัตกรรมตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยให้น้องๆ อธิบายให้เราฟังหน่อยดีกว่าว่าเจ้าเครื่องเนี่ยมันทำงานกันยังไง
3: สิ่งประดิษฐ์ของเรานะครับจะมีทั้งหมดอยู่6ฟังก์ชันนะครับและกล่องตัวนี้จะควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้อยู่4จุดนะครับ1คือเปิดปิดไฟนะครับ2เปิดปิดพัดลมนะครับ3เปิดปิดผ้าม่านแล้ว4รดน้ำต้นไม้นะครับส่วนฟังก์ชันที่5ก็คือปิดทั้งหมดนะครับฟังก์ชันที่6คือเปิดทั้งหมด
0: น้องๆครับทำไมถึงคิดที่จะสร้างสิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้นมาครับเรามีแนวคิดยังไงตอนนั้นนะครับ
3: ก็คือผมเห็นบางทีคนชราหรือว่าผู้พิการนะครับอยากจะลุกไปเปิดปิดไฟก็กว่าจะลุกได้แต่ละครั้งมันลำบากครับผมไม่ว่าจะเป็นการรดน้ำต้นไม้ครับมันเป็นเรื่องที่บางทีอาจจะหกล้มได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมเลยคิดทำเครื่องขึ้นนี้ขึ้นมาเพื่อให้ปิดเปิดได
0: ้ถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับนี่สร้างนวัตกรรมมาตอบโจทย์ให้กับสังคมเลยทีเดียวนะครับช่วยแก้ปัญหาสังคมเลยเพราะว่าบ้านเราเนี่ยก็จะเข้าสู่ช่วงยุคสมัยที่จะมีผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าก็จะมีจำนวนในปริมาณพอสมควรเลยในบ้านเมืองเรานะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์นะครับที่ถ่ายทอดให้ลูกศิษย์เนี่ยสร้างนวัตกรรมที่ดีต่อสังคมขนาดนี้มานะครับขอบคุณน้องๆขอบคุณอาจารย์มากนะครับเดี๋ยวคุณฟ้าครับเราไปกันต่อเลยดีกว่าครับ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปกันที่บูธต่อไปกันเลยค่ะ
0: คุณฟ้าครับแล้วเห็นว่าตอนนี้เรามากับอีกหนึ่งผลงานของเด็กนักเรียนอาชีวะมาจากภาคใต้กันเลยทีเดียวนะครับจากไหนครับคุณฟ้าครับ
1: ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่บูธ Y19 ค่ะจากน้องๆวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีในผลงานทุ่นเตือนภัยร่องน้ำพลังงานคลื่นทะเลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
0: ์สวัสดีครับเครื่องเตือนภัยอะไรนะครับ
1: ทุ่นเตือนภัย
0: ทุ่นเตือนภัยร่องน้ำพลังงานคลื่นทะเลโอ้โหชื่อแบบว่าอลังการมากมันคืออะไรครับเนี่ยอาจารย์ครับ
4: อันนี้เป็นแนวคิดของเราคือจะต้องการที่จะสร้างทุ่นที่เตือนภัยบริเวณปากร่องน้ำหรือไม่ก็จะเป็นแนวปะการังซึ่งปกติที่เป็นทุ่นทั่วไปเนี่ยมันก็จะไม่มีมีเป็นทุ่นทั่วไปไม่มีพลังงานไฟฟ้าที่ให้แสงเป็นสัญญาณตัวนี้เราต้องการที่จะสร้างทุ่นที่มีสัญญาณเตือนเป็นสัญญาณเตือนมีไฟฟ้าโดยพลังงานทั้งหมดเกิดจากน้ำทะเลขึ้นลงของน้ำทะเลเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
0: ครับก็เป็นผลงานของน้องๆเด็กอาชีวะนี่นะครับนี่แหละครับโอ้โหผู้สร้างสรรค์นักประดิษฐ์ของเรานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสัมภาษณ์น้องๆเลยนะครับว่าแนวคิดที่มาที่ไปที่คิดที่จะประดิษฐ์เครื่องเจ้าเนี่ยขึ้นมาเนี่ยครับเกิดจากอะไรครับ
5: แนวคิดในการผลิตทุ่นตัวนี้นะครับก็คือว่าจากปัจจุบันนะครับก็คือจากทุ่นทรงเดิมที่ว่าเป็นลักษณะทรงกลมเป็นทุ่นพลาสติกครับก็คือว่าจะสามารถสังเกตเห็นได้ในเวลา

0: กลางวันและเวลากลางคืนซึ่งทุ่นตัวเดิมอะครับก็คือว่าเขาจะนำไปวางไว้บริเวณผิวน้ำเฉยๆอะครับซึ่งก็จะสังเกตเห็นได้ยากแล้วก็สามารถพบเจอได้โดยจะสับสนกับทุ่นของชาวประมงด้วยอะครับเราก็เลยมีแนวคิดว่าถ้าเราทำทุ่นตัวนี้ขึ้นมาซึ่งให้มันเตือนภัยได้แล้วก็ผลิตกระแสไฟได้ก็คือจะเป็นการต่อยอดหรือว่าการนำไปใช้ที่ดียิ่งขึ้นนะครับ
1: ครับผมมากๆเดี๋ยวน้องๆน้องช่วยสาธิตให้ดูเลยครับว่าใช้วิธีการใช้มันเป็นยังไงครับนี่นะครับเปิดไฟตรงนี้ขึ้นมานะครับคือเราจะอ๋อเซนเซอร์แสงนะครับ
0: ใช่คร
1: ับ
0: ผมเป็นเซนเซอร์แสงก็คือว่าเราจะให้หลอดสปอตไลท์เนี่ยครับทำงานเฉพาะกลางคืนโดยเราจะติดเซนเซอร์แสงเอาไว้เนื่องจากว่าตอนกลางวันที่มีแสงมาตกกระทบที่หลอดนะครับหลอดสปอตไลท์เนี่ยทั้งสองข้างจะไม่ทำงานแต่ว่าเมื่อมีแสงมาตกกระทบที่ตัวหลอดสปอตไลท์ก็จะหย
1: ุ
0: ดทำงานครับผมเนี่ยครับเมื่อมีแสงมาตกกระทบหลอดก็จะดับผมแต่ว่าเมื่อไม่มีแสงมาตกกระทบหลอดก็จะสว่างปกติครับ
1: คือเป็นระบบอัตโนมัติเลยทีเดียวนะครับ
0: ใช่ครับผมก็คือเราจะให้มันทำงานโดยอัตโนมัติโดยตัวของมันเองครับผม
1: สุดยอดมากๆเลยนะครับโหน้องเห็นว่าสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้เนี่ยนำไปใช้จริงแล้วนะครับ
0: ใช่ครับผม
1: เรา
0: ครับผมเราได้นำไปสาธิตและก็นำไปทดลองบริเวณอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีครับแล้วก็อำเภอดอนสักของจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยครับ
1: และนี่ก็คืออีกหนึ่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนอาชีวะของเรานะครับไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะครับสามารถที่จะใช้เตือนภัยชาวประมงได้นะครับใช่ไหมครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยรักษาความปลอดภัยนี่ต้องบอกว่าอย่างนี้เลยครับให้กับท้องทะเลไทยของเราเนี่ยครับคุณฟ้าครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีไปตรงไหนกันอีกครับเนี่ย
2: ค่ะเดี๋ยวเรามีต่อไปอีกผลงานที่น่าสนใจอีกชิ้นนึงนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณอาจารย์และน้องๆจากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะ
1: ยอดมากครับ
2: ค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยค่ะคุณเต้ย
1: ครับผม
2: ค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมก็มาอยู่กับกลุ่มน้องๆจากโรงเรียนสหราชรังสฤษฎิ์ซึ่งเขาจะนำผลงานอะไรมาโชว์นั้นเดี๋ยวลองดูกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับอันนี้น้องๆจากโรงเรียนสหราชอ๋อไม่ใช่อันนี้อาจารย์ใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนี้อาจารย์หรือคุณครูนี่หน้าเด็กกันมากเลยนะครับผมนี่เริ่มแยกไม่ออกเลยนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครั้งหนึ่งนะครับ
3: ฉันชื่อภาวินีนะคะสุพลแสงนะคะเป็นคุณครูของโรงเรียนสหราชรังสฤษฎิ์นะคะพวกเรามาจากจังหวัดนครพนมค่ะ
1: ครับผมอาจารย์วันนี้นำผลงานอะไรมาโชว์ครับ
3: อ๋อสำหรับผลงานวันนี้ก็คือเป็นหน้ากากนะคะแมสที่สามารถกรองแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้ค่ะ
1: หน้ากากที่กรองแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้
3: ใช่ค่ะ
1: โอ้มันทำไมถึงคิดที่จะประดิษฐ์นวัตกรรมชิ้นนี้ขึ้นมาครับอาจารย
3: ์อ๋อนวัตกรรมชิ้นนี้คือมันเกิดจากแนวคิดที่เด็กๆ เขาเห็นจราจรที่มาช่วยโบกรถตอนเช้าๆหน้าโรงเรียนนะคะมันมีควันมีฝุ่นเยอะทีนี้เขาบอกว่าเออไอควันฝุ่นตัวนี้มันแม้ที่จราจรใช้อยู่มันใช้ได้จริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยเขาเลยเกิดแนวคิดว่าเฮ้ยถ้ามันมีพืชสักอย่างนึงหรือ2อย่างอะไรเนี่ยมาช่วยได้มาทำเป็นแผ่นกรองเพิ่มประสิทธิภาพในการที่มันกรองคาร์บอนไดออกไซด์ได้จริงๆอย่างเงี้ยก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่เราต้องใช้เส้นใยป่านสอนารา
1: โอ้โหนี่ก็คือเกิดจากแนวคิดที่เป็นห่วงสวัสดิภาพของท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างในกรุงเทพเองเนี่ยก็จะมีควันแล้วก็มลพิษค่อนข้างมากถ้าเกิดเรามีเจ้าสิ่งเนี้ยมาป้องกันร่างกายของเราอีกชั้นนึงเนี่ยมันก็จะอาจจะสร้างสุขภาพที่ดีให้กับเราได้ด้วยนะครับสาธิตให้ดูเลยนะครับแกอันใหม่เลยนะครับเนี่ยเอาละครับ
4: ง่าย
1: อันนี้ลองใส่กับผมดูได้ไหมครับ
4: ได้
1: ได้นะครับของมากครับคุณฟ้าอย่างนี้นะครับก็ใส่อย่างนี้นะครับอย่างนี้เลยใส่เข้าไปหายใจสะดวกขึ้นด้วยนะครับเนี่ยมันไม่รู้สึกรำคาญนะครับรู้สึกว่าปกติแล้วเวลาเราซื้อในร้านสะดวกซื้อใส่เนี่ยบางทีเราจะรู้สึกแบบว่ารัดหน้าของเรานะครับอันที่ผมรู้สึกไหมครับจากการใส่หน้ากาก น้องๆแล้วก็อาจารย์บอกว่าใส่หน้ากากดีกว่าครับนะครับโอเคครับสุดยอดมากเลยนะครับแล้วเจ้าชิ้นนี้มันต้องแพงแน่เลยครับอาจารย์ใช่ไหมครับน้องครับ
5: เรานี่แบบชิ้นหนึ่งของเราเป็นเส้นใยจากธรรมชาติเราขายแบบราคาที่20บาทครับชิ้นนึงคร
1: ับ20บาทเท่านั้นเองนะครับ
5: ซักได้ด้วยครับ
1: ซักแล้วก็นำมาใช้ซ้ำ
3: ใช่ค่ะใช่เพราะเส้นใยชนิดนี
1: ้เป็นเส้นใยอะไรครับ
3: เส้นใยป่านสอนอะไรจะมีความเหนียวมากคือเส้นใยตัวนี้มันจะมีความเหนียวเป็นพิเศษมากเลยค่ะลองดึงดูค่ะ
1: ดึงเลยนะครับ
3: ใช่แต่ระวังมือน
1: ิดบางๆอย่างนี้ดึงมันก็ขาด
3: เส้นเดียวค่ะ
1: นี่นะครับ
3: ลองดึงเลยนะคะแรงๆเลยค่ะแรงๆเลยค่ะให้ค่ะแรงๆให้ขาดค่ะขาดไหมคะ
1: ไม่ได้เลยครับอาจารย์ครับไม่น่าเชื่อนะครับเส้นแค่นี้เองจะเหนียวขนาดนี้
3: ใช่ค่ะใช่
1: เขาเรียกว่าเส้นอะไรนะครับ
3: เส้นใยป่านสอนนารายค่ะ
1: มีทุกที
3: ่ใช่ส่วนมากเป็น

0: พืชประดับพืชไม้ประดับ
1: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานของนักประดิษฐ์นักเรียนไทยนะครับที่ว่าใช้วัสดุจากธรรมชาตินำมาสร้างเป็นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่ดูเหมือนจะเรียบง่ายนะครับแต่ว่าเต็มไปด้วยพลังที่สร้างสรรค์แล้วก็อนุรักษ์โลกด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณน้องๆด้วยนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมอาจจะได้ทราบข่าวเมื่อหลายเดือนที่แล้วนะครับว่ามีงูเนี่ยโผล่ขึ้นมาจากชักโครกโอ้โหสร้างความสะเทือนใจให้กับพวกเราชาวคนที่จะต้องใช้ห้องน้ำกันเป็นอย่างมากเลยนะครับและตอนนี้ครับปัญหานี้จะหมดไปครับคุณฟ้าครับใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะปัญหานี้จะหมดไปนะคะต่อไปนี้จะไม่มีงูขึ้นมาที่ชักโครกอีกแล้วเพราะว่าเรามีอุปกรณ์นี้ค่ะอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ขึ้นมาจากชักโครกค่ะ
1: ผลงานจากไหน
2: น้องๆโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
1: พิจิตรพิทยาคมนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ครับอาจารย
3: ์อาจารย์
4: สวัสดีค่ะ
1: โอ้อาจารย์มีหลายผลงานมากเลยนะครับ
4: งานวันนักประดิษฐ์ครั้งนี้นำมา2ผลงานค่ะ
1: ค่ะผลงานตรงนี้เนี่ยที่มาที่ไปเป็นยังไงครับอาจารย์ครับ
4: เช่นเดียวกันค่ะก็คือนักเรียนเนี่ยต้องเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์นักเรียนก็มานำเสนอเลยว่าเมื่อเปิดเทอมประมาณเดือนพฤษภาคมที่แล้วนะคะว่ามีปัญหาในเรื่องข่าวเนี่ยเกี่ยวกับงูขึ้นมาจากชักโครกก็คือทางอาจารย์รัชนีเนี่ยอนุญาตให้ทำหัวข้อนี้เลยค่ะว่าที่มาและความสำคัญเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะ
1: ใช่ครับเพราะว่าผมเองก็ประสบปัญหาอย่างนี้เหมือนกันครับมีคางคกมีอะไรแมงอะไรขึ้นมาจากชักโครกเต็มไปหมดเลยครับที่บ้านผมนะครับ
4: ค่ะถ้าใช้อุปกรณ์เราจะหมดปัญหานี้ทันทีค่ะ
1: เยี่ยมมากเลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสัมภาษณ์น้องๆหน่อยนะครับ
4: ค่ะค่ะ
5: ที่มาและความสำคัญค่ะข่าวพบงูและสัตว์เลื้อยคลานค่ะขึ้นมาอยู่อาศัยในชักโครกสร้างความหวาดกลัวและวิตกกังวลต่อผู้คนจำนวนมากคณะผู้จัดทำได้เห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวค่ะจึงจัดทำสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เรื่องอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ขึ้นมาจากชักโครก Toilet Bowl Strainer ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวค่ะ
6: อุปกรณ์ตัวแรกนะคะชิ้นนี้ค่ะเราประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อลดความวิตกกังวลในการใช้ห้องน้ำจากข่าวที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าชักโครกมีหลายขนาดหลายความสูงค่ะเราเลยทำให้มันสามารถปรับตามความสูงของชักโครกได้ค่ะแต่ว่าชักโครกในปัจจุบันมีทั้งชักโครกแบบกดและแบบราดค่ะเราเลยทำให้ชิ้นที่3สามารถใช้ได้ทั้งชักโครกแบบกดและแบบราดค่ะตัวที่4ค่ะจะใช้ได้ทั้งชักโครกแบบกดและแบบราดเหมือนกันค่ะแต่เราจะลดปริมาณสแตนเลสลงค่ะเพื่อลดต้นทุนในการผลิตค่ะส่วนชิ้นที่5นะคะเราจะนำไปต่อบริเวณปลายท่อน้ำทิ้งค่ะซึ่งป้องกันตั้งแต่ต้นเหตุเลยค่ะประสิทธิภาพการชะล้างของชักโครกอย่างน้อยค่ะเราเลยพัฒนาเป็นตัวที่6ค่ะนำไปต่อบริเวณปลายท่อน้ำทิ้งเหมือนกันค่ะเวลามีน้ำมามันก็จะเปิดค่ะจากนั้นก็จะปิดซึ่งสัตว์จะไม่สามารถเข้ามาได้ค่ะ
1: อาจารย์เห็นว่ามันมีหลายอุปกรณ์หลายชิ้นแต่จริงๆใช้ง่ายมากใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
4: มันมีชิ้นเดอะเบสนะคะ
1: เดอะเบสนะครับ
4: อยู่2ชิ้นนะคะ
1: นะครับมีสรุปสั้นๆนะครับ
4: ค่ะอันนี้เอางี้ดีกว่าค่ะถ้าแก้ปัญหาที่ต้นเหตุให้เลือกใช้เวอร์ชั่นที่6เพราะว่าจะแก้ปัญหาที่ปลายท่อน้ำทิ้งเวลาสัตว์ที่จะเข้ามาค่ะจะเข้าบริเวณปลายท่อน้ำทิ้งดังนั้นใช้ชิ้นที่6เลยค่ะแต่ต้องหาท่อน้ำทิ้งให้เจอนะคะ
1: ก็คือเอาตรงนี้ไปติดที่ท่อน้ำทิ้งก็ใช้ได้เลย
4: ถูกต้องสัตว์ก็เข้าไม่ได้แล้วค่ะ
1: สุดยอดมากๆเลยนะครับอาจารย์ครับผลงานต่อไปนี้นี่เราเนี่ยจะใช้ชักโครกกันอย่างไม่ต้องหวาดระแวงกันอีกต่อไปแล้วเขาจับมือนะครับน้องๆจับมือแหมสุดยอดมากๆเลยนะครับอีกหนึ่งผลงานจากโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมนะครับสุดยอดมากๆเดี๋ยวเราไปต่อกันที่บูธต่อไปนะครับ
7: ใช่ค่ะคุณเตยเดี๋ยวเชิญเลย
1: โอเคขอบคุณมากครับ
7: อาจารย์และน้องๆมาก
1: ขอบคุณมากครับ

0: ราอยู่กันที่บูธ V44 นะคะจากโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาจากสุโขทัยค่ะ
1: จากสุโขทัยนะครับสว
0: ั
1: สดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ตรงนี้เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ในชื่อว่าอะไรครับ
2: ชุดพิกล็อกค่ะ
1: พิกล็อกกันหน้าดูใช่อันนี้พูดเล่นครับอาจารย์ครับอันนี้เป็นชุดพิกล็อกยังไงล่ะครับอาจารย์
2: ค่ะชุดนี้จะเป็นชุดที่ช่วยเหลือผู้ป่วยอะค่ะก็คือจะช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยยกมือขึ้นมาดึงสายช่วยหายใจใส่ให้อาหารแล้วก็ยังมีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นก็คือจะมีตัวที่ช่วยพลิกตัวคนไข้ในกรณีที่ว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับเพราะว่าคนที่จะเป็นแผลกดทับเนี่ยเขาจะต้องมีการพลิกตัวทุกๆ2ชั่วโมงในเสื้อตัวนี้ในชุดตัวนี้เนี่ยเราจะมีฟังก์ชันนั้นด้วยก็จะช่วยเหลือผู้ป่วยช่วยเหลือคนที่เฝ้าไข้ได
1: ้
2: อำนวยความสะดวกง่ายค่ะผ่อนแรง
1: เดี๋ยวน้องช่วยอธิบาย

0: ายนะครับว่าสิ่งประดิษฐ์ที่น้องได้สร้างขึ้นมาเนี่ยคืออะไรครับ
1: ชุดของพวกเราที่สร้างขึ้นมานะคะมีชื่อว่าชุดพิกล็อกค่ะเป็นชุดช่วยเหลือผู้ป่วยค่ะที่ต้องใส่สายหรืออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์เช่นสายให้อาหารหรือสายเครื่องช่วยหายใจค่ะชุดของพวกเรานะคะจะเป็นชุดที่จะป้องกันการดึงสายค่ะเพราะว่าผู้ป่วยที่ต้องใส่สายเนี่ยเขาจะมีการต่อต้านทางโรงพยาบาลจะมีการป้องกันนะคะโดยการผูกมัดติดกับเตียงซึ่งเรามองดูแล้วเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีค่ะทางญาติก็ไม่เกิดความไม่สบายใจเมื่อเห็นญาติตัวเองต้องถูกผูกมัดแบบนี้ค่ะพวกเราก็เลยสร้างเป็นชุดขึ้นมาค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีและป้องกันอันตรายที่ได้รับจากการผูกมัดค่ะ
2: ส่วนวิธีการใช้งานนะครับชุดนี้สวมเหมือนชุดผู้ป่วยทางโรงพยาบาลทั่วไปเลยครับโดยนะครับชุดของเราจะมีตัวล็อกครับทางต้นแขนและตัวสายล็อกเนี่ยสามารถปรับขนาดตามตัวผู้ป่วยได้ด้วยครับเพื่อไม่ให้เป็นการล็อกแน่นจนเกินไปจนเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยครับจะมีทั้งต้นแขนแล้วก็ข้อมือครับเนี่ยครับแล้วก็ผู้ป่วยเหล่านี้ครับเวลาเขาโดนล็อกเขาต้องนอนติดเตียงเป็นเวลานานนะครับ เขาจะเสี่ยงเป็นแผลกดทับได้ครับคือในโรงพยาบาลปกติเขาจะมีวิธีการแก้ไขคือ 2-3 ชั่วโมงครับเขาจะให้พยาบาลเนี่ยเวียนกันมาพลิกตัวคนไข้ทีนึงแต่ถ้าคนไข้เนี่ยครับมีน้ำหนักมากและขนาดตัวที่ใหญ่เขาต้องใช้พยาบาลจำนวน 2-3 คนเลยเวลาพลิกตัวทีเราก็เลยทำสายตรงนี้เพิ่มขึ้นมาครับเป็นสายช่วยในการพลิกตัวนะครับโดยเราไปทดสอบที่โรงพยาบาลใช้1คนนะครับก็สามารถพลิกตัวได้แล้วครับ
0: สุดยอดมากๆครับน้องๆครับทำไมถึงมีแนวคิดที่อยากจะสร้างสิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้นมาครับมีใครตอบได้ไหมใครตอบน้อง
1: ก็คือจากการที่เราพบเห็นในโรงพยาบาลคือเราคิดว่าสิ่งที่เราต้องแก้ไขปัญหาคือสิ่งที่อยู่รอบตัวเราค่ะพวกเรามารวมกลุ่มกันแล้วคิดว่าปัญหาที่เราพบในปัจจุบันคืออะไรแล้วก็พบเห็นในชีวิตประจำวันหรือในชุมชนที่เราเจอก็คือมาคุยกันก็เจอว่ามีปัญหาหนึ่งที่เราเจอเหมือนกันก็คือการที่เห็นผู้ป่วยถูกมัดที่โรงพยาบาลนะคะคือเป็นความสงสัยของคนในกลุ่มด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปสอบถามก็เลยได้คำตอบว่าผูกมัดเพราะว่าป้องกันอันตรายของผู้ป่วยอย่างเงี้ยค่ะป้องกันแทนที่จะผูกมัดเป็นเสื้อที่ดูปลอดภัยกว่าแค่นั้นเองอะค่ะ
0: นอกจากจะเป็นนักประดิษฐ์แล้วยังจิตใจดีด้วยนะครับเด็กไทยของเรานะครับอาจารย์ครับช่วยบอกถึงน้องๆกลุ่มนี้หน่อยครับว่าแหมน้องๆกลุ่มนี้ไม่ธรรมดายังไงครับ
3: ค่ะขั้นแรกการที่เราจะมีการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์อะไรงี้ขึ้นมาเด็กๆเขาจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ก่
0: อ
3: นมีความคิดสร้างสรรค์แล้วยังไม่พอจะต้องเป็นลักษณะของความเป็นนักวิทยาศาสตร
0: ์
3: ช่างสังเกตช่างสงสัยค่ะแล้วก็จากนั้นก็จะนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ย5ขั้นตอนเนี่ยมาใช้นะก็จะทำให้เกิดนวัตกรรมต่างๆขึ้นมาค่ะ
0: สุดยอดมากๆนะครับแหมอาจารย์ลูกศิษย์ดีเพราะว่าได้ครูดีนะครับต้องขอบอกเลยว่าตรงนี้นี่สุดยอดมากๆเลยนะครับเยาวชนไทยของเรานะครับและนี่ก็คือผลงานจากน้องๆโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาจังหวัดสุโขทัยนะครับผมขออนุญาตไปที่บูธต่างๆต่อนะครับเดี๋ยวจะไม่ครบแล้วมีเป็นพันบูธเลยอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะครับ

อย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยในวันนี้จะสามารถนำความรู้สาระประโยชน์ข่าวสารและแรงบันดาลใจดีๆในแวดวงการศึกษาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอย่างเต็มอิ่มกันเลยทีเดียวนะครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ร่วมติดตามรับชมรายการของเราแล้วพบกันใหม่ได้ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้เลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะ
2: เปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะ
3: ก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได
0: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญ

0: คันกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทําแต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็กๆการปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได้ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที 1. เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก 2. ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ 3. เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึกถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก 5. เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
1: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะ
0: ดร.ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่ 1. อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่ง 2.อัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3. อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4.อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่น 5. อัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6.อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์ 7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดี
1: การช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
2: การรู้จักตนเองเริ่มต้นแห่งปัญญา

คยสงสัยไหมครับว่าวงจรบริดคืออะไรแล้วเงื่อนไขที่เรียกว่าบริดสมดุลเนี่ยทำให้ผลคูณไขว้ต้องเท่ากันแล้ววงจรที่มีแคปซิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขเขียนว่าเปิดไว้สักพักนึงก่อนแล้วค่อยพิจารณาวันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรไฟฟ้ากันครับน้องๆเนี่ยคงรู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นความต่างศักย์ความต้านทานกระแสไฟฟ้าซึ่งปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรของที่เราสนใจเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะโฟกัสที่อุปกรณ์อยู่2อย่างตัวต้านทานตัวเก็บประจุซึ่งวงจรที่พี่จะพูดถึงเนี่ยมีอยู่2วงจรก็คือวงจรแรกวงจร Wheatstone Bridge อีกวงจรนึงก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเกี่ยวข้องนั่นเองเราก็จะมาเริ่มในส่วนของทฤษฎีกันเลยนะครับความรู้พื้นฐานที่ใช้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง V กับ I เป็นหลักนะครับเหตุผลที่พี่พูด V กับ I เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของมิเตอร์หรือตัวที่ใช้วัดกระแสแล้วก็ตัววัดความต่างศักย์กันด้วยชุดการทดลองแรกของเรานะครับที่เป็น Wheatstone Bridge หน้าตาของวงจรเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันอยู่แบบนี้ทั้งหมด4ตัว

นะครับแล้วก็มีสายไฟเส้นกลาง1เส้นวงจรวิดสโตนบิดเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่ว่าบิดสมดุลก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผลคูณตัวที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เป็น R1 กับ R4 แล้วก็ตัว R2 กับ R3 เนี่ยมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟที่ไหลในเส้นกลางเนี่ยพี่เขียนเป็น I0 มันจะทำให้ I0 เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองที่มาคร่าวๆของเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลทำไมคูณไขว้กันถึงได้กระแสออกมาเป็น0เรามาลองดูภาพนี้กันเริ่มจากใส่เงื่อนไขวิดสโตนบิดไปเลยให้วิดสโตนบิดอันนี้กลายเป็นบิดสมดุลมันจะทำให้กระแสไฟตรงกลางเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูจากภาพนี้กระแสไฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีค่าเป็น I และแยกออกมาเป็น I1 กับ I2เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีไฟไหลในเส้นกลางเนี่ยมันก็จะทำให้ I1 ไหลไปสู่ R2 แล้วก็ I2 เนี่ยก็จะไหลมาสู่ R4 ก็ไหลต่อกันมาแบบนี้การที่ไม่มีกระแสไฟไหลตรงกลางเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติของการไหลของกระแสไฟฟ้าอยู่นะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากที่ที่มีสักสูงไปสักต่ำแต่ว่าถ้าสมมติว่าสัก2ที่เนี่ยมันเท่ากันหรือที่เราเรียกว่าความต่างสักเท่ากับ0เนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการไหลเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำในที่นี้ก็คือการหาสักไฟฟ้าในแต่ละจุดเราเริ่มต้นจากการใส่สักไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราใส่ไป V0 เพราะฉะนั้นตอนที่มันไหลผ่านตัวด้านทางต่างๆอย่างถ้าเราลองดูตามสมการนี้เนาะ2สมการแรกเนี่ยพี่มี VA กับ VB ซึ่ง VA กับ VB ก็คือสักไฟฟ้าที่จุดด้านบนกับสักไฟฟ้าที่จุดด้านล่างซึ่งถ้า2ค่านี้มันเท่ากันเนี่ยกระแสไฟฟ้าตรงกลางก็จะไม่ไหลซึ่งพี่ใส่เป็นเงื่อนไขบิดสมดุลไปเรียบร้อยแล้วส่วน2สมการหลังเนี่ยมาจากการที่หลังจาก VA แล้วเนี่ยมันไหลผ่าน R2 ไปอีกพอมันไหลผ่าน R2 ไปมันทำให้สักตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็น0แล้วเนื่องจากว่าเราต่อแบตเตอรี่เนาะขั้วนึงก็จะเป็น V0 ฝั่งนึงก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านเส้น R2 ไปแล้วซึ่งรวมถึง R4 เช่นกันมันก็จะทำให้สักไฟฟ้าที่เหลืออยู่ณจุดนี้เนี่ย V เท่ากับ0เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยสมการก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ VA ไหลผ่าน R2 ก็ถูกหักทิ้งอีกเท่านี้แล้วผลลัพธ์ที่เหลือก็คือ0นั่นเองซึ่งสมการล่างก็ให้ผลเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามีอยู่4สมการสมการ1 2เนี่ยเราจับเท่ากันได้เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขบิดสมดุลส่วนสมการที่3สมการที่4เนี่ยเราสามารถย้ายข้างตัว i กับ r เนี่ยไปอีกฝั่งนึงได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่3กับสมการที่4อยู่ในรูปแบบนี้ซึ่งในตอนจบแล้วก็คือเราก็แค่จับสมการนี้เท่ากันแล้วก็จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วเราก็ตัด V0 ออกไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้ก็จะเป็นเงื่อนไขบิดสมดุลอันนี้ซึ่งมันมาจากแนวคิดง่ายๆเนาะก็คือถ้าสมมติว่าโวลต์2จุดมันเท่ากันกระแสไฟก็จะไม่ไหลอีกอันนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะทำให้ดูแบบเน้นการทดลองเป็นหลักเลยก็คือวงจรที่มีตัวเก็บประจุเนื่องจากว่าเรามักจะเจอปัญหาอย่างเช่นวงจรแบบนี้มีการต่อตัวเก็บประจุเข้ามาแล้วมันมีคำที่มักจะพ่วงมาด้วยว่าเราต้องเปิดวงจรทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยพิจารณาซึ่งการเปิดวงจรทิ้งไว้เนี่ยอย่างที่พี่เขียนไว้เลยมันคือการชาร์จประจุนั่นเองซึ่งการที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมันถูกชาร์จจนเต็มมันก็จะทำให้มันไม่มีกระแสไฟไหลเข้าไปในตัวเก็บประจุอีกแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเส้นทางของการไหลของกระแสไฟอยู่ในแนวนี้เมื่อตัวเก็บประจุชาร์จเต็มเนี่ยกระแสไฟในวงจรเนี่ยก็แทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยสำหรับการทดลองในเรื่องของวงจรเนี่ยเราเริ่มจากชุดแรกก่อนก็คือวงจรวิดสโตนบิดซึ่งสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะพยายามทดลองเงื่อนไขบิดสมดุลหรือว่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีผลคูณมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลซึ่งการที่ไม่มีกระแสไฟไหลเนี่ยมันเกิดจากการที่โวลต์ทั้งสองฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับสองเส้นเปล่าที่พี่เปิดไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโวลต์มิเตอร์แล้วก็แอมมิเตอร์เข้าไปต่อแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีตัวถ่านไฟฉายนะครับตัวด้านทานขนาด 1,000 โอห์มเนี่ย2ตัวแล้วก็มีตัวด้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ย2ตัวเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากันได้ง่ายขึ้นมี1ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่างช่วง0ถึง20,000 โอห์มแล้วก็มีตัวนึงเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงที่มันเป็น0ถึง 2,000 โอห์มเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่จะปรับ 20,000 โอห์มเนี่ยมันมีค่าน้อยๆให้มันอยู่ในช่วง 2,000 โอห์มแล้วค่อยปรับตัว 2,000 โอห์มอีกทีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยค่าที่มันปรับเนี่ยมันจะหยาบกว่า 2,000 โอห์มเพราะว่าช่วงมันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกปรับตัวหยาบก่อนแล้วก็ค่อยปรับตัวที่ค่ามันละเอียดมากขึ้นนะครับเราจะมาเริ่มทดลองกันเลยโดยการต่อตัวโวลต์มิเตอร์เข้าไปนะครับในเส้นกลางซึ่งเมื่อพี่ต่อเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็น0นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจุด2จุดของเส้นกลางเนี้ยมันยังมีสักไฟฟ้าไม่เท่ากันเพื่อทำให้มันเกิดเงื่อนไขบิดสมดุล นะครับพี่จึงปรับตัวความต้านทานตัวนี้ซึ่งเมื่อพี่ปรับถึงค่าหนึ่งปุ๊บมันก็จะกลายเป็น0เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิดสมดุลแหละแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราก็จะลองต่อกับแอมมิเตอร์ดูเนื่องด้วยว่าตัวแอมมิเตอร์เนี้ยอันนี้อยู่ในสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับบิดเพิ่มตัวความต้านทานนะครับไปถึงค่าหนึ่งเราสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับ

่ากระแสมันโดดไปเลยครับเหตุผลจากว่าตัวผลคูณนี้เนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันแล้วนั่นเองทำให้บิตเนี่ยไม่สมดุล นะครับเพราะถ้าเราปรับมาถึงค่าหนึ่งมันก็จะเข้าใกล้ศูนย์มากๆเลยเงื่อนไขบิตสมดุลที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะสามารถทำให้เห็นได้จริงประมาณนี้เลยเราก็มาเริ่มถึงชุดการทดลองที่2ของเรานะครับก็คือการทดลองการอัดประจุของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์แล้วก็ตัวแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาวงจรนี้ก็คือตัวเก็บประจุหรือคาปาซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะต่อตัวโวลต์มิเตอร์คล่อมตัวนี้ไว้เพื่อดูว่าค่าความต่างศักย์คล่อมตัวเก็บประจุเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อตัวแอมมิเตอร์เพื่อดูค่ากระแสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่นเองในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงแค่ส่วนของการชาร์จประจุเท่านั้นก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่านึงแต่ค่าของกระแสเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงไปว่าถ้าถูกว่าตัวเก็บประจุมันอัดเต็มมันจะไม่มีกระแสไหลเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอมมิเตอร์มันดีดขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราปรับให้มันครบวงจรและหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงด้วยผลของการอัดตัวเก็บประจุนั่นเองสำหรับวงจรแรกที่เราได้พิจารณากันนะครับก็คือวงจร Wheatstone bit นั่นเองซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราปรับค่า R เนี่ยให้ตัวต้านทานที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยคูณกันแล้วมีค่าเท่ากันก็จะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลหรือว่าถ้าเราไม่วัดด้วยแอมมิเตอร์เนี่ยก็คือเราวัดด้วยโวลต์มิเตอร์เราก็จะได้ว่าโวลต์ที่เราวัดได้เนี่ยเป็น0นั่นเองครับเพราะว่าเราวัดเทียบโวลต์2จุดส่วนวงจรถัดไปเนี่ยก็คือวงจรที่มีคาปาซิเตอร์ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าตอนที่พี่เปิดให้มันชาร์จประจุหรืออัดประจุเข้าไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะเด้งไปถึงค่านึงเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่โวลต์ของตัวเก็บประจุเนี่ยมันขึ้นไปถึงค่านึงซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลาน้องๆทำโจทย์หรือเจอโจทย์ที่มีตัวเก็บประจุแล้วมีคำพูดที่ตอบมาด้วยว่าจะต้องเปิดไว้สักพักนึงเหตุผลมันก็คืออย่างนี้นั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดให้มันอัดประจุเข้าไปเนี่ยตัวกระแสเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงค่านึงแต่เมื่อทิ้งไว้สักพักนึงเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงจนเป็น0ในขณะที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมีความต่างศักย์อยู่ที่ค่านึงนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอโจทย์ปัญหาในที่ไหนที่มีตัวเก็บประจุอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุเหล่านั้นเนี่ยถูกชาร์จจนเต็มเพราะฉะนั้นวงจรที่น้องเห็นว่ามันยุ่งยากเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่วงจรอนุกรมธรรมดาเลยก็ได้ครับ

0: อนที่1ตะลุยป่าอักษร3หมู
1: ่เพื่อนๆวันนี้ฉันต้องไปบ้านคุณยายมีใครจะไปกับฉันบ้าง
2: บ้านคุณยายของสีเมืองที่มีสวนผลไม้น่ะเหรอ
1: ใช่แล้วคุณยายบอกว่าผลไม้ในสวนสุกเยอะแล้วนะ
3: ว้าวฉันไปด้วยคน
4: ฉันไปด้วย
1: ฉันเขียนแผนที่มาเรียบร้อยแล้ว
3: ทำไมแผนที่ของสีเมืองซับซ้อนอย่างนี้อ
1: ่
3: ะ
1: ไม่หรอกนะเราไปกันเถอะฉันว่าเราควรไปทางนี้นะ
0: เด็กทั้ง4ออกเดินทางมุ่งหน้าไปบ้านคุณยายที่ต้องผ่านป่าใหญ
1: ่ฉันได้ยินเสียงไก่
4: ใช่ใช่ฉันก็ได้ยินเสียงไก่เสียงไก่กระต๊อกกระต๊อก
3: ก็นั่นไงแม่ไก่ตัวเบอร์เริ่มเลย
2: อู้ตรงนั้นไม่หีบสมบัติ
1: หีบสมบัติอะไรเหรอมีขีด
2: ก็นั่นไงใกล้แม่ไก่ตัวนั้นมีหีบสมบัติ
3: อยู่ดีระวัง
5: หยุดเจ้าเด็กน้อยพวกเธอรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหน
3: คุณแม่ไก่คะพวกเราขอโทษนะคะ
1: พวกเราจะไปบ้านคุณยายของผมครับ
2: ที่นี่คือที่ไหนคะหนูงงไปหมดแล้ว
5: ที่นี่คือป่าอักษรสามหมู่จ้ะ
3: ป่าอักษรสามหมู่เหรอคะ
4: คุ้นๆแฮแล้วในหีบนั้นมีอะไรเหรอครับ
5: ในหีบนี้น่ะเหรอก็มีอักษรสามหมู่ไงล่ะเด็กๆอยากรู้ไหมฉันจะอธิบายให้ฟังพวกเธอรู้ไหมว่าพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวแล้วเราก็แบ่งพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวออกเป็น3กลุ่มตามเสียงนะเรียกว่าอักษร3หมู่อักษรหมู่แรกคืออักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวเคยได้ยินไหมว่า

0: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง
1: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งหืมคืออะไรอะครับ
0: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งเหรอก็คือวิธีการจำพยัญชนะในอักษรกลางไงล่ะพยัญชนะต้นของแต่ละคำคือพยัญชนะอักษรกลางฟังนะไก่กอไก่จิกจอจานเด็กดอเด็กตายตอเต่าบนบอใบไม้ปากปอปลาโอ่งออ่างไงล่ะ
1: 1 2 3 4 5 6 7มีแค่7ตัวเองนี่ครับ
2: ดอชดากับตอปตักหรือเปล่าคะออกเสียงเหมือนดอเด็กกับตอเต่าเลย
0: เก่งมากจ้ะแต่ยังเหลืออีก2หีบนะฉันจะพาพวกเธอเดินทางต่อไปเองไปกันเถอะเด็ก
3: ๆแม่ไก่นำทางเด็กทั้ง4คนหาหีบสมบัติอีก2หีบเด็กๆรู้สึกสนุกและตื่นเต้น
4: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง
2: ฮึนั่นไงหีบสมบัติที่2
0: ระวังนะเด็กๆตรงนั้นอาจจะมีงูอยู่ก็ได้ไหนๆฉันขอดูก่อนสิน
5: ี่มันอะไรกันเนี่ย
6: พวกเธอดูนั่นสิใกล้ๆคุณแม่ไก่ก็มีหีบสมบัติละ
0: ถอยดูก่อนนะจริงๆตรงนี้เนี่ยผู้ดูแลหีบสมบัติคือเจ้างูใหญ่หีบนี้เป็นหีบอักษรต่ำแต่ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยเจ้างูใหญ่แอบไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันนะสิ
1: อักษรต่ำคืออะไรอะครับ
0: อักษรต่ำนะเด้อฉันจะอธิบายให้พวกเธอฟังนะหมู่อักษรต่ำเนี่ยมีพยัญชนะอยู่ทั้งหมด24ตัวแต่ไม่ยากหรอกนะเด็กๆเอาล่ะฟังดีๆอักษรต่ำแบ่งเป็น2กลุ่มก็คืออักษรต่ำคู่กับอักษรต่ำเดียวอักษรต่ำคู่มี14ตัวให้พวกเธอจำว่าพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อไหนเด็กๆลองบอกซิว่ามีพยัญชนะอะไรบ้าง
1: พ่อพานพ่อสำเภาขาคอควายคอคนคอระฆัง
2: ฟันฟอฟันทองทอรหารทอมันโททอผู้เฒ่าและทอธงค่ะ
5: ซื้อซอโซ่ช้างชอช้างและชอเชอครับ
6: ฮ่อก็คือฮอนกฮูก
0: เก่งมากๆเลยมาที่อักษรต่ำเดียวกันบ้างนะอักษรต่ำเดียวมีพยัญชนะอยู่10ตัวงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกจำแบบนี้นะงูก็คืององูใหญ่คือยอหญิงนอนนอหนูอยู่ยอยักษ์ณนอนเนนริมรอเรือวัดวอแหวนโมมอม้าลีลอจุลาและสุดท้ายโลกคือลอลิงจ้ะ
2: ไม่ยากจริงๆด้วยค่ะ
0: เอาล่ะเด็กๆใกล้จะมืดแล้วรีบไปต่อกันเถอะ
5: พวกเราก็เดินกันมาไกลแล้วอดทนหน่อยนะน่าจะใกล้ถึงบ้านคุณยายแล้ว
2: เริ่มมืดแล้วฉันกลัวฮึมีขีดมีอะไรหรอเธอสะกิดฉันทำไมอ่ะ
6: ฉันไม่ได้สะกิดเธอนะบัวแดง
2: เฮ้ยถ้าไม่ใช่เธอแล้วจะเป็นใครล่ะหรือว่าผีไม่นะไม่นะฉันกลัว
0: มีสติหน่อยเด็กๆมีสติหน่อยสงสัยเจ้าผีน้อยจะวนเวียนอยู่แถวๆนี้แน่เลยแต่พวกเธออย่ากลัวไปนะผีน้อยทำหน้าที่ดูแลหีบอักษรสูงจ้าน
2: ั่นไงหีบอักษรสูง
0: อยากกลับบ้านกันแล้วไม่ใช่หรือฟังฉันอธิบายเรื่องอักษรสูงก่อนนะอักษรสูงมีกี่ตัวรู้ไหมเด็กๆลองทายดูสิ
5: 10ตัวหรือเปล่าครับ
0: เกือบถูกจ้าแต่ว่าจริงๆแล้วมีอยู่11ตัวมีวิธีการจำแบบง่ายๆด้วยนะให้พวกเธอจำแบบนี้ผีถุงข้าวสารให้ฉันอธิบายหน่อยซิว่ามันมีพยัญชนะอะไรบ้าง
5: ผีพอพึ่งฝากฟอฟ้าถุงทอถุงทอฐานข้าวขอไข่ขอขวดสารสอเสือสอสาราสอฤาษีให้หอหีบ

0: และฉันช้อชิงใช่ไหมครับ
1: ถ้าถูกต้องนะจ๊ะเป็นยังไงล่ะไม่ยากเลยใช่ไหมอักษรกลางอักษรต่ำอักษรสูงมีความสำคัญมากๆเลยนะเด็กๆก่อนจะไปเนี่ยพวกเธอสัญญากับฉันก่อนได้ไหมว่าจะท่องอักษรสูงกลางต่ำให้ได้
2: เมื่อเด็กๆได้เรียนรู้อักษรสามหมู่ครบแล้วแม่ไก่ก็ช่วยกันบอกทางออกจากป่าให้เด็กทำให้เด็กเดินทางมาถึงบ้านคุณยายอย่างปลอดภัย
3: มาถึงกันแล้วหรือเด็กๆมัวไปเดินเล่นในป่าอักษรสามหมู่อยู่ละสิ
4: คุณยายรู้จักป่าอักษรสามหมู่ด้วยหรอคะ
5: พวกเราเจอแม่ไก่ด้วยครับ
6: หิวจังเลยค่ะคุณยาย
3: เอาละก่อนจะไปกินข้าวนะตอบยายหน่อยสิว่าอักษรสามหมู่เนี่ยมีอะไรบ้าง
0: อักษรกลางมี9ตัวครับ
5: อักษรสูงมี11ตัวครับผม
4: อักษรต่ำ24ตัวค่ะ
6: แบ่งเป็นต่ำเดียวกับต่ำคู่ด้วยค่ะคุณยาย
3: ขออีกหนึ่งคำถามละกันนะชื่อของแต่ละคนเนี่ยมีอักษรอะไรกันบ้างนะ
5: ผมขอตอบก่อนนะครับอยู่ดียอยักษ์อักษรต่ำเดียวดอเด็กอักษรกลางครับ
6: หนูค่ะมีขิดมอม้าอักษรต่ำเดียวขอไข่อักษรสูงค่ะ
4: บัวแดงบอใบไม้กับดอเด็กอักษรกลางทั้งสองตัวเลยค่ะ
0: สีเมืองครับสอสาราอักษรสูงมอม้าอักษรต่ำเดียวครับผม
3: เก่งมากจ้ะเด็กๆไปกินข้าวกันได้แล้วยายหิวละ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่8กรกฎาคม2569กันค่ะวันนี้ภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะสำหรับพายุไต้ฝุ่นบาวีมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณทางด้านตะวันออกของประเทศจีนในวันที่11ถึง12กรกฎาคม

รดิตถ์ค่ะส่วนภาคอีสานได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคกันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ําในช่วงนี้ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆ เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีน่ะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสิน
1: ทร์แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้ทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยวัวอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้าน่ะสิพวกเองก็มานั่งนี่มะ
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลบบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกไม่ให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
1: หูโคตรเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่หรอคะ
4: แม่ท่วมสิดีเองรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
4: แสดงว่าเองไม่รู้จักเรือสิท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
1: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
2: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
1: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
0: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยาน่ะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
2: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
0: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ

ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะ
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทยเราเข้าแม่เดี๋ยวไป

0: ป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: นี่นะเทป1ซีน6คัท1เทค1
2: ขออนุญาตติดไวเลสนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะ

สวัสดีค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะบทเพลงที่หนูดีถ่ายทอดออกมาด้วยใจหนึ่งในเยาวชนไทยที่มีในหลวงรัชกาลที่9เป็นพระราชาในดวงใจไพเราะและซาบซึ้งตรึงใจมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะตลอดระยะเวลาการทำงานที่พลอยใสและรายการยังทำดีตามพ่อสอนได้มีโอกาสนำเรื่องราวของพระราชาในดวงใจมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้รับชมกันนั้นถือเป็นอีกเรื่องที่พวกเราภาคภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้นำเสนอสิ่งดีๆจากพระจริยวัตรของในหลวงรัชกาลที่9ที่ส่งต่อไปให้เพื่อนๆหลายคนได้เรียนรู้ร่วมกันเชื่อว่าพระองค์ก็คงเป็นพระราชาในดวงใจของเพื่อนๆเช่นกันThank you.

0: แรงบันดาลใจจากในหลวงรัชกาลที่9นะครับคือเรื่องของความพอเพียงครับ
1: สิ่งที่หนูอยากตอบแทนในหลวงรัชกาลที่9คือตั้งใจเรียนค่ะ
0: เป็นคนดีของพ่อหลวงครับ
2: อยากเป็นพลเมืองดีค่ะ
3: ตั้งใจเรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ค่ะ
4: และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของพระราชาในดวงใจที่พวกเราภาคภูมิใจและเต็มใจจะบอกเล่าทุกครั้งเมื่อมีใครมาถามว่าเพราะอะไรทำไมถึงรักในหลวงรัชกาลที่9ค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับยังตามพ่อสอนสวัสดีค่ะ
5: สิ่งที่ผมเรียนรู้จากในหลวงรัชกาลที่9และมีพระองค์เป็นแบบอย่างคือความกตัญญูและการทำดีโดยไม่ต้องหวังสิ่งตอบแทนครับ
6: การทำดีตามพ่อสอนสำหรับหนูก็คือการรู้จักให้รู้จักแบ่งปันมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ค่ะก็การแบ่งปันที่หนูทำได้ง่ายที่สุดก็คือการแบ่งปันรอยยิ้มการแบ่งปันความสุขและแบ่งปันความรู้จากคำสอนในหลวงรัชกาลที่9ให้เพื่อนๆได้รับรู้ค่ะสิ่งที่หนูประทับใจเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9คือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนค่ะสิ่งที่หนูได้เรียนรู้จากพระองค์ท่านคือการคิดดีทำดีและสร้างสรรค์

0: มีต่อส่วนรวมค่ะ
1: โอเคไม่พลอยใส่โบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
2: ทีมงานเคลียร์แซฟ
3: นายหลวงราชการที่9บอกว่าอนาคตของชาติทุกชาติย่อมขึ้นอยู่แก่เด็กเพราะเด็กก็คือผู้ใหญ่ในเวลาข้างหน้าถ้าบุคคลได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดีอยู่ในศีลในธรรมเคารพต่อบทกฎหมายของบ้านเมืองเสียตั้งแต่ยังเยาว์เมื่อเติบใหญ่ขึ้นพลเมืองของประเทศก็จะมีแต่คนดีและประเทศจะเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ก็โดยต้องมีพลเมืองดีดังว่านี้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตอบคำกราบบังคมทูลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนื่องในการเปิดศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลางวันจันทร์ที่28มกราคมพุทธศักราช2495

0: คลิปโลนะถอยหลังก้าวหนึ่งพี่ขอความล่าเริงพี่ขอความล่าเริงนะมองกล้องนะมองกล้องนี้นะขอความล่าเริงนะล่าเริงกว่าเมื่อกี้10เท่า and action
1: ชมพร้อมกันเลยค่ะ
0: ชาร์จ
2: เลยไม่ติดเขาไฟสายไฟเหล็กก็ติดไฟสาย
0: โอเค

0: รู้ทันภัยรอบตัวป้องกันภัยรอบบ้านโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะอาคารสูงๆอาคารขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่กว้างขวางแล้วก็มีผู้คนอยู่เป็นจำนวนมากนะคะเมื่อเกิดเพลิงไหม้ทีค่ะก็จะสร้างความสูญเสียต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินได้อย่างมหาศาลทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคุณผู้ชมถ้าหากว่าผู้ที่อยู่อาศัยไม่มีความรู้ในการปฏิบัติตัวอย่างถูกวิธีเมื่อเกิดเพลิงไหม้โอ้โหก็จะยิ่งสูญเสียไปกันใหญ่เลยค่ะดังนั้นวันนี้นะคะช่วงรู้ทันภัยรอบตัวป้องกันภัยรอบบ้านโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีคำแนะนำมาฝากสำหรับข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารสูงหรือว่าอาคารขนาดใหญ่โดยเฉพาะเมื่อเกิดเพลิงไหม้ค่ะ
0: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะผู้อยู่อาศัยในอาคารสูงเตรียมพร้อมรับมือเพลิงไหม้โดยตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทั้งเมืองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานประตูทางออกฉุกเฉินไม่ปิดล็อกและบันไดหนีไฟไม่มีสิ่งของวางกีดขวางจดจำเส้นทางไปสู่ประตูออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่ใกล้ที่สุดจัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นอาทิกุญแจห้องโทรศัพท์มือถือไฟฉายนกหวีดและอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ในจุดที่สามารถนำมาใช้งานได้ทันท่วงทีกรณีเพลิงไหม้ห้องพักรีบออกจากห้องและปิดประตูเพื่อควบคุมเพลิงมิให้ลุกลามหากเพลิงไหม้พื้นที่อื่นของอาคารให้ใช้มือสัมผัสลูกบิดประตูหรือผนังห้องหากมีความร้อนสูงห้ามเปิดประตูอย่างเด็ดขาดให้ใช้ผ้าชุบน้ำปิดช่องลมปิดพัดลมระบายอากาศและเครื่องปรับอากาศพร้อมโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่และส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากคนภายนอกโดยโบกผ้าหรือเป่านกหวีดหากไม่ติดอยู่ในวงล้อมของกองเพลิงให้รีบอพยพออกจากอาคารทันทีโดยใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันการสูดดมควันไฟเข้าสู่ร่างกายพร้อมหมอบคลานต่ำไปสู่ประตูทางออกฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุดเพื่อออกจากอาคารทางบันไดหนีไฟที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดเพลิงไหม้เพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างภายในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจเสียชีวิต
1: คุณผู้ชมค่ะการเตรียมพร้อมรับมือนะคะแล้วก็การเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเมื่อเกิดเพลิงไหม้จะช่วยให้เราสามารถอพยพแล้วก็เอาตัวรอดจากเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเอาไว้ค่ะรู้ทันภัยรอบตัวป้องกันภัยรอบบ้านดำเนินชีวิตปลอดภัยแล้วสัปดาห์หน้าจะมีคำแนะนำดีๆอะไรมาฝากต้องติดตามกันส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ

ระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทยพระราชกรณียกิจตามรอยพระบาทพระราชบิดาพระราชมารดามหาราชาแห่งแผ่นดินภาพเจ้าฟ้าชายพระองค์น้อยที่ตามเสด็จพระราชบิดาพระราชมารดาไปทรงงานเยี่ยมเยือนราษฎรท่ามกลางรอยยิ้มเปี่ยมสุขและเสียงทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญจากอาณาประชาราษฎร์ใกล้ไกลไม่เว้นแต่ละวันนั้นช่างเป็นภาพที่งดงามประทับใจเหลือเกินผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่านี่คือภาพที่สวยงามที่สุดในโลกฉันกราบไหว้บูชาทุกคืนยิ่งได้เห็นภาพที่หลายคนบอกว่าไม่เคยเห็นจะยิ่งปลื้มปิติซาบซึ้งใจพระองค์ทรงงานมานานนักทรงปฏิบัติหน้าที่ถวายงานเป็นราชองครักษ์ประจำพระองค์ตามเสด็จพระราชบิดาพระราชมารดาไปทุกอาณาเขตของประเทศไทยสามพระองค์เดินบนถนนเส้นเดียวกันมานานแล้วนี่คือพระราชาผู้ปิดทองหลังพระพระองค์ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบรมชนกนาถและพระบรมราชชนนีได้อย่างสง่างามเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศทรงทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างใกล้ชิดทรงตระหนักถึงปัญหาอย่างรอบด้านทรงแก้ปัญหาด้วยความสุขุมคัมภีรภาพทรงตรวจตราโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถและพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงต่อยอดเพื่อให้โครงการบรรดานั้นเป็นประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่อาณาราษฎรตั้งแต่ทรงพระเยาว์จวบจนดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและทรงครองราชพระองค์ทรงงานอย่างมิย่อท้อดังคำถวายสัตย์ปฏิญาณในพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาในวันสถาปนาพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515เพื่อเป็นรัชทายาทสืบสันตติวงศ์ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามความว่าข้าพเจ้าผู้เป็นสยามกุฎราชกุมารจะรักษาเกียรติยศและอริยศักดิ์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไว้ด้วยชีวิตจะภักดีต่อชาติบ้านเมืองจะซื่อสัตย์ต่อประชาชนจะปฏิบัติภาระหน้าที่ทุกอย่างโดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถและโดยความเสียสละเพื่อความเจริญสงบสุขและความมั่นคงไพบูลย์ของประเทศไทยจนตราบเท่าชีวิตร่างกายจะหาไม่และพระราชดำรัสในงานสโมสรสันนิบาตความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าทราบตระหนักว่าข้าพเจ้ามีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อประเทศชาติอย่างสูงและการปฏิบัติราชการแผ่นดินนั้นเป็นภาระสำคัญใหญ่ยิ่งที่ต้องอาศัยทั้งสติปัญญาและความรู้ความสามารถอย่างพร้อมมูลข้าพเจ้าจะต้องเพียรพยายามศึกษาและปฏิบัติฝึกฝนตนเองต่อไปอีกเป็นอย่างมากเพื่อให้สามารถเหมาะสมกับหน้าที่ตามที่ทุกคนมุ่งหวังในโอกาสอันพิเศษนี้จึงใคร่ขอให้ท่านทั้งหลายได้เป็นกำลังใจสนับสนุนข้าพเจ้าและได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้าที่จะมุ่งมั่นประกอบกรณียกิจด้วยความสามัคคีพร้อมเพรียงและด้วยความสุจริตยุติธรรมเพื่อยังความเจริญมั่นคงและความร่มเย็นผาสุกให้บังเกิดแก่ชาติประเทศและประชาชนยั่งยืนสืบไปตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ได้ทรงพระวิริยะอุตสาหะมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานประการตามพระราชปฏิญาณเพื่อประเทศชาติและประชาชนโดยมิย่อ

้งด้านการปกครองการเกษตรการสาธารณสุขการศาสนาการศึกษาการกีฬาการบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อมการต่างประเทศทรงตั้งพระราชหฤทัยมั่นในอันที่จะทำนุบำรุงประเทศชาติและประชาชนให้สมบูรณ์พูนผลด้วยความผาสุกสิริสวัสดิ์ทรงสอดส่องทุกสุขของชนในชาติด้วยพระราชญาณทัศน์อันเฉียบแหลมและกว้างขวางทรงแผ่พระบารมีมาโอบอุ้มคุ้มปกปวงประชาราษฎรผู้ทุกร้อนลำเค็ญดังที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงกล่าวไว้ว่าพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าพระองค์นี้หากผู้มีใจยุติธรรมได้เข้าถึงและทราบซึ้งเข้าใจอย่างจริงแท้ย่อมไม่มีวันจะผันแปรความจงรักภักดีไปเป็นอื่นได้เลยย่อมเป็นบทเฉลยแห่งพระราชจริยาซึ่งสอดคล้องต้องตรงกับธรรมภาสิทธิว่าอาชาสัยที่ทนไม่ได้เพราะกรุณาเป็นละของมหาบุรุษวันนี้ได้ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ทรงเกิดมาเพื่อแผ่นดินทรงรักษาประชาราษฎรโดยชอบดุจดังบิดรมารดาขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

กาลครั้งหนึ่งณพระราชนิเวศมฤคทายวันจังหวัดเพชรบุรีมีฝูงเนื้อทรายอาศัยอยู่จำนวนมากจึงเป็นที่มาของห้วยทรายนามที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติแต่แล้วเมื่อพื้นป่าถูกบุกรุกเพื่อทำไร่จึงทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลขาดแหล่งน้ำดินเสื่อมคุณภาพราษฎรไม่สามารถทำการเกษตรได้อีกนับเป็นเวลาอันยาวนานที่ความแห้งแล้งปกคลุมห้วยทรายจนกระทั่งในวันที่5เมษายน2526พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพพื้นที่และมีรับสั่งว่าหากปล่อยทิ้งไว้จะกลายเป็นทะเลทรายในที่สุดพระองค์มีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีขึ้นเพื่อศึกษาค้นหารูปแบบการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างเหมาะสมย่าแฝกเป็นกำลังสำคัญในการฟื้นฟูดินที่เสื่อมโทรมโดยช่วยพังทลายชั้นดินที่แข็งเป็นดานด้วยการชอนชัยของรากที่แผ่กระจายเหมือนร่างแหแถมยังช่วยยึดป้องกันการพังทลายของดินรักษาหน้าดินและกักเก็บความชุ่มชื้นนอกจากนั้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายได้ส่งเสริมให้ราษฎรบำรุงรักษาดินอย่างถูกวิธีเพื่อปรับพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกน้ำเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตและระบบอ่างพวงคือกลไกสำคัญในการส่งน้ำไปหล่อเลี้ยงพื้นที่ทำกินของราษฎรอย่างทั่วถึงด้วยการส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่นอกพื้นที่มาเติมอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กในโครงการแล้วบริหารจัดการระบบเครือข่ายอ่างเก็บน้ำให้ไหลรินอย่างไม่ขาดสายระบบภูเขาป่าหรือป่าเปียกเป็นหนึ่งในพระราชดำริที่สร้างความเจริญงอกงามให้พื้นป่าด้วยการสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำด้านล่างขึ้นไปสู่จุดสูงที่สุดบนเนินเขาจากนั้นปล่อยน้ำให้กระจายลงมาสร้างความชุ่มชื้นแก่พื้นที่ป่าด้านล่างทำให้พืชพันธุ์ไม้ต่างๆค่อยๆฟื้นตัวงอกงามการส่งเสริมให้

ราษฎรดำเนินตามแนวพระราชดำริการปลูกป่า3อย่างได้ประโยชน์4อย่างรวมทั้งการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าโดยเฉพาะเนื้อทรายเพื่อปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติด้วยเวลาเพียงไม่นานพื้นป่าได้ฟื้นคืนความสมบูรณ์อีกครั้งเมื่อผืนดินดีและมีแหล่งน้ำเมื่อถือให้ความร่มเย็นได้นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรด้วยรูปแบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืนและการส่งเสริมพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่เหมาะสมเพื่อสร้างรายได้นอกจากนั้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายได้ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชนณวันนี้ด้วยผลสำเร็จแห่งการพัฒนาได้ก่อให้เกิดแหล่งเรียนรู้ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างครบวงจรคนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและนี่คือดินแดนที่ครั้งหนึ่งมีแต่ความแห้งแล้งเสื่อมโทรมแต่ในวันนี้ได้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งสมดังนามห้วยทราย

0: ลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของการเมาแล้วขับแล้วก็ขับรถเร็วนะคะดูจะเป็นสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วก็มีแนวโน้มที่จะมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะในวันนี้ค่ะในช่วงของลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะมีข้อควรปฏิบัติเพื่อที่จะช่วยกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนนมาฝากค่ะ
0: และเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางดังนี้ใช้ความเร็วให้เหมาะสมกับปริมาณการจราจรและสภาพแวดล้อมบนท้องถนนไม่ใช้ความเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดพร้อมปฏิบัติตามป้ายจำกัดความเร็วบนเส้นทางอย่างเคร่งครัดลดความเร็วให้ต่ำกว่าปกติเมื่อขับรถผ่านเส้นทางในเขตชุมชนและเส้นทางที่มีทัศนวิสัยไม่ดีโดยเฉพาะการขับรถในช่วงกลางคืนผู้ขับขี่ควรใช้ความเร็วให้สัมพันธ์กับระยะในการมองเห็นเส้นทางและระยะทางที่ไฟหน้าส่องถึงสำหรับการป้องกันอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับผู้ขับขี่ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งช่วงก่อนและขณะขับรถเพราะจะทำให้ประสิทธิภาพในการขับรถลดลงไม่สามารถแก้ไขเหตุฉุกเฉินได้ทันท่วงทีหากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ห้ามขับรถอย่างเด็ดขาดควรให้เพื่อนที่ไม่ดื่มขับรถแทนใช้บริการรถแท็กซี่หรือรถโดยสารสาธารณะกรณีไม่มีเพื่อนร่วมทางควรรอจนสั่งเมาค่อยขับรถเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและเพื่อนร่วมทางค่ะ
1: คุณผู้ชมคะการไม่ขับรถเร็วนะคะจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางได้ค่ะเพราะถ้าหากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะเราก็จะมีระยะทางมากพอในการหยุดรถแล้วก็แก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีส่วนการไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะก็จะทำให้เรานั้นมีสติในการขับรถซึ่งก็จะสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุที่จะนำมาซึ่งการสูญเสียทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินได้ค่ะนับเป็นวิธีง่ายๆนะคะในการลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติภัยแล้วก็เป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอุบัติภัยป้องกันได้เริ่มต้นที่ตัวเราและกลับมาพบกับข้อคิดดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้าส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถแล้วก็การง่วงหลับในนะคะเป็นพฤติกรรมเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะให้ประสิทธิภาพในการขับรถลดลงและเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีค่ะวันนี้ในช่วงของลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีคำแนะนำดีๆมาฝากค่ะ
0: และเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงต่อการง่วงหลับในดังนี้ผู้ขับขี่ควรเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนเดินทางโดยนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือทานยาที่มีฤทธิ์กดประสาท

0: อาทิยาแก้แพ้ยาแก้ไอเพราะจะทำให้เกิดอาการง่วงนอนและหลับในได้รวมถึงจอดพักรถเป็นระยะทุก2ชั่วโมงหรือทุกระยะทาง150ถึง200กิโลเมตรในบริเวณที่ปลอดภัยกรณีมีอาการง่วงนอนไม่ควรฝืนขับรถไปต่อควรจอดรถพักเพื่อปรับเปลี่ยนอิริยาบถหรือให้เพื่อนร่วมทางผลัดเปลี่ยนกันขับรถสำหรับการป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถหากจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์ควรจอดรถในบริเวณที่ปลอดภัยหรือใช้อุปกรณ์เสริมในการสนทนาทางโทรศัพท์เช่นแฮนด์ฟรีบลูทูธเปิดลำโพงหรือให้เพื่อนร่วมทางรับโทรศัพท์แทนไม่คุยโทรศัพท์เป็นเวลานานและหลีกเลี่ยงบทสนทนาที่ต้องใช้การวิเคราะห์และตัดสินใจเพราะจะส่งผลต่อสมาธิในการขับรถจึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้
1: ท้ายที่สุดนี้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเตือนสำหรับผู้ที่ต้องขับขี่ทางไกลนะคะว่าควรจะวางแผนการเดินทางล่วงหน้าแล้วก็ควรที่จะมีเพื่อนร่วมกันผลัดเปลี่ยนในการขับรถระหว่างเดินทางด้วยค่ะอย่าลืมนะคะว่าอุบัติภัยป้องกันได้เริ่มต้นที่ตัวเราค่ะแล้วกลับมาพบกับข้อคิดดีๆได้ใหม่ในครั้งหน้าส่วนวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่ากลุ่มคนเดินเท้านะคะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและมีโอกาสในการเสียชีวิตมากกว่าผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารค่ะทั้งนี้ปัจจัยที่สำคัญเลยนะคะนั่นก็คือความประมาทนั่นเองเช่นการไม่ข้ามถนนในบริเวณที่ปลอดภัยรวมไปถึงผู้ขับขี่เองนั้นก็ขาดระเบียบวินัยจราจรจึงทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนสำหรับกลุ่มคนเดินเท้าค่ะ
0: และเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายในกลุ่มคนเดินเท้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงควรปฏิบัติดังนี้เดินบนทางเท้าหรือไหล่ทางหากเป็นถนนที่ไม่มีทางเท้าให้เดินสวนทางกับรถยนต์โดยเดินชิดขอบทางด้านในให้มากที่สุดเพื่อป้องกันการถูกรถเฉี่ยวชนพร้อมเพิ่มความระมัดระวังรถจักรยานยนต์ที่มักขับขี่บนทางเท้ากรณีเดินริมถนนในช่วงกลางคืนควรสวมเสื้อที่มีสีสว่างเปิดไฟฉายส่องทางเพื่อให้ผู้ขับขี่สังเกตเห็นได้ในระยะไกลข้ามถนนในบริเวณที่ปลอดภัยเช่นทางม้าลายสะพานลอยอุโมงค์ทางลอดข้ามถนนบริเวณที่มีสัญญาณไฟสำหรับคนข้ามถนนหรือมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกเป็นต้นกรณีข้ามถนนที่มีเกาะกลางควรเดินข้ามทีละครึ่งถนนโดยหยุดยืนรอบริเวณเกาะกลางก่อนแล้วค่อยเดินข้ามต่อไปเมื่อรถอยู่ในระยะไกลก่อนข้ามถนนควรมองด้านซ้ายและขวาให้รอบด้านหากไม่มีรถหรือรถอยู่ในระยะไกลจึงค่อยเดินข้ามถนนไม่ข้ามถนนในลักษณะตัดหน้ารถในระยะกระชั้นชิดไม่หยอกล้อเล่นกันไม่ประกอบกิจกรรมอื่นในขณะข้ามถนนไม่ข้ามถนนบริเวณมุมอับโดยเฉพาะบริเวณท้ายรถโดยสารประจำทางปากซอยที่มีรถจอดกีดขวางเพราะจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการถูกรถเฉี่ยวชนที่สำคัญผู้ขับขี่ควรเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถผ่านเส้นทางที่เป็นย่านชุมชนและมีคนพลุกพล่านพร้อมหยุดรถให้คนเดินข้ามถนนก่อนเสมอไม่ขับแซงกลุ่มคนที่กำลังข้ามถนนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้
1: ท้ายที่สุดนี้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะฝากเตือนนะคะเรียนรู้วิธีเดินแล้วก็การข้ามถนนอย่างปลอดภัยรวมถึงผู้ขับขี่เองนั้นนะคะก็มีน้ำใจกับผู้ร่วมใช้เส้นทางเพียงเท่านี้ค่ะเราก็สามารถที่จะลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางได้แล้วค่ะ

0: อาจารย์เกียรติศักดิ์จัดสรรเวลายังไงครับ
1: อ๋อครับก็คือต้องเตรียมตัววางแผนอย่างดีสำหรับการเรียนในช่วงเสาร์อาทิตย์นะ
0: ครับ
1: ก็คือต้องเคลียร์งานที่โรงเรียนก็ทำให้สมองว่างนะฮะทำให้สมองว่าง
0: ทำให้สมองว่างด้วย
1: ครับผม
0: ให้โล่งที่สุดเงี้ย
1: ครับเพราะว่าสาขาคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นสาขาที่ค่อนข้างยากนะฮะ
0: ครับ
1: เนื้อหาสาระก็เข้มข้นเพราะฉะนั้นต้องทำ

0: สมองให้ว่างเพื่อรองรับวิชาที่อาจารย์ที่จะใส่ให้นะเพราะว่าอาจารย์เต็มที่นะสำหรับที่รังกำแพง
1: ครับผมบรรยากาศในห้องเรียนเป็นไงฮะที่บอกว่าเต็มที่หรือว่ามีการแลกเปลี่ยนกันนี่มันเป็นไงฮะเครียดไหมสนุกไหมเหนื่อยยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยครับแต่ละท่านเลยฮะได้ไหมฮะอาจารย์ณัชชากันนะ
2: เป็นอะไรที่สนุกมากโดยเฉพาะในสาขาการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพราะว่าครูอังกฤษแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวอยู่แล้วเราจะจริงจังในการเรียนมากแต่ในขณะเดียวกันบรรยากาศในห้องเราจะให้สุขสนานและเราจะมีการรับส่งสารกับผอ.ไปกับอาจารย์ผู้สอนตลอดเวลา
1: ครับของครู
3: เพื่อนก็จะบอกว่านับวันเมื่อไหร่จะถึงเสาร์อาทิตย
1: ์
3: อยากมาเจอเพื่อนค่ะ
1: อ๋อเหรอฮะ
3: เต็มไปด้วยความสนุกสนาน
1: เป็นอย่างนี้กันทั้งห้องเลย
3: ทั้งห้องเลยค่ะ
1: คือไม่ใช่ว่าอุ้ยเสาร์ที่จะมาอีกแล้วเหนื่อยไม่อยากไปเลยไม่ใช่อย่างนั้น
3: ไม่ใช่
1: กับเป็นรอเวลาที่จะเจอ
3: เราจะมีอะไรสนุกสนุกมาคุยกันแล้วก็วิธีการสอนคือคุณครูทุกท่านที่มาสอนเราจะให้เราจัดกิจกรรมด้วยนะคะเราก็ได้รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบแบ่งจากเพื่อนแล้วนำกลับไปใช้สอนได้เลย
1: หรือเช่นอะไรไง
3: ตัวอย่างเช่นก็การสาธิตเพลงพื้นบ้านนะซึ่งครูบางคนจะไม่เป็นนะเราจะมีเพื่อนมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีบ้างจังหวัดสมุทรสงครามบ้างนะฮะมีความสามารถเป็นพิเศษเนี่ยเราได
1: ้ครับของครูสุรินทร์เป็นไงบ้าง
4: ของวิชาสังคมเราจะสะดวกกับการมีบทบาทสมมุติในเวลาเรียนแล้วก็มีการสังสรรค์คุยกันเรื่องของการเรียนการสอนที่เราสอนกันมาอะไรบ้างที่จากโรงเรียนมันเหมือนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในขณะเดียวกันเพราะเรามาแต่ละคนก็มีความสามารถพิเศษหลายอย่างนะครับเพราะนั้นการแลกเปลี่ยนตรงนี้มันเหมือนกับว่าเราเองบางอย่างเนี่ยเราก็รู้บางอย่างเราก็ไม่รู้มันเติมเต็ม
1: ตรงนี้มันเติมซึ่งกันและกันด้วย
4: ครับ
1: ของเพื่อนครูคนอื่นที่มาจากที่อื่นด้วย
4: ครับตรงนี้เราจะได้เหมือนเราได้กำไรจากการเรียนด้วยครับ
1: ได้กำไรจากการเรียนนะครับของครูอำนาจเป็นไงครับ
5: ก็ของวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะมีครูที่อายุน้อยที่สุดใน23ปีอายุมากที่สุดเนี่ย54ปี
1: โอ้โห
5: เพราะนั้นก็จะมีครูพี่ครูน้องก็จะเป็นครูระดับคุณพ่อคุณแม่
1: ครูน้าครูป้าอะไร
5: มาอยู่แล้วมันเหมือนกับเป็นครอบครัวแล้วก็เป็นครอบครัวที่มีทักษะพื้นฐานความรู้พื้นฐานในด้านวิทยาศาสตร์ใกล้เคียงกัน
1: ครับ
5: มันก็เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันพอในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยครูน้องๆเนี่ยก็จะแนะนำครูพี่ส่วนในเรื่องของกระบวนการสอนเนี่ยครูพี่ก็ให้ข้อเสนอแนะครูน้องมันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกจากจะได้ความรู้จากอาจารย์ผู้สอนแล้วเนี่ยมันได้ความรู้จากเพื่อนจากเพื่อนด้วยกันมันก็จะไปล้อแบบของการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้เหมือนกันก็คือเพื่อนสอนเพื่
1: อ
5: นเราสามารถบูรณาการในวิธีการเรียนรู้ที่อยู่ในห้องเนี่ยไปใช้ในชีวิตจริงๆก็ได้แล้วตัวเราเองเนี่ยทุกวันนี้เราก็ได้ปฏิบัติชีวิตจริงๆแบบนี้ก็มีความสุขครับมีความสุขทีเด
1: ีย
5: วน้องๆหลายๆคนเนี่ยบอกว่าประสบการณ์แบบนี้ในชีวิตไม่เคยคิดว่าจะได้มีโอกาสมาเรียนกับมาสเตอร์ทีเชอร์ที่เป็นครูพี่ครูน้าครูพ่อครูแม่มาก่อนก็ดีครับดี
1: ฟังแล้วทีเดียวฟังแล้วบรรยากาศจะดีมากเลยนะ
5: ครับเป็นโครงการที่ดีมากเชื่อมาในรุ่น2รุ่น3ที่มีต่อไปเนี่ยเป็นการสนับสนุนที่ตรงประเด็นในเรื่องของพัฒนาและยกระดับคุณภาพของครูผู้สอนได้เป็นอย่างดี
1: ครับครับผมครูเกียรติศักดิ์แล้วฮะ
0: ครับผมบรรยากาศของห้องเรียนคณิตศาสตร์นะก็เป็นลักษณะของการร่วมคิดร่วมทำ
1: จะเครียดกว่าห้องอื่นไหมฮะ
0: จะเครียดดูแล้วค่อนข้างเครียดเพราะว่าอาจารย์เขาก็จะให้เราสืบค้นด้วยตนเองช่วยกันคิดวิเคราะห์ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่เพื่อหาข้อสรุป
1: เป็นมีบรรยากาศแบบครูพี่ครูน้องหรือบรรยากาศแบบสนุกสนานอย่างครูณัชชาเล่าให้ฟัง
0: มีอะไรเงี้ยก็มีบ้างเป็นครั้งคราวแต่ว่าค่อนข้างจะเครียดสำหรับคณิตศาสตร์นะครับเพราะว่าเป็นวิชาที่ค่อนข้างเป็นนามธรรมฮะ
1: แล้วไงฮะพอโดยรวมมันทำให้เสาร์อาทิตย์อยากมาหรือเสาร์อาทิตย์อยากนอนหรือเป็นยังไงฮะ
0: อยากมาฮะ
1: อยากมานะ
0: ครับเพราะว่าวิชาความรู้มันเป็นสิ่งที่ท้าทายพวกเราเพราะว่าครูทุกคนเนี่ยก็ถือว่าเป็นมือหนึ่งนะฮะเป็นมือหนึ่งเพราะนั้นทุกคนก็ท้าทายกับความรู้ใหม่ๆเพราะนั้นเวลาบรรยากาศของการเรียนก็จะ รวมกันเพื่อแชร์ความคิดกันแล้วก็ระดมสมองช่วยกัน
1: ครับนี่ผมอยากรู้ว่าเท่าที่ทุกท่านได้เรียนมาแล้วก็อาจจะยังไม่จบทั้งหลักสูตรก็คือยังไม่ครบ2ปีแต่ผลที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนที่โรงเรียนที่ห้องเรียนที่ไปสอนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นไหมเอาวิธีนี้ไปสอนแล้วเด็กเห็นผลไงบ้างของครูสุรินทร์เป็นไงฮะ
4: ของผมนี่เริ่มตั้งแต่เราเริ่มจะเข้าใจเด็กมากขึ้น
1: ครับ
4: เพราะเหมือนเราตอนนี้เรากลับมาสู่
1: ที่เรามาเป็น
4: ย้อนกลับมาที่เราเคยเข้มงวดเคยระมัดระวังเราก็ต้องผ่อนแล้วก็ต้องเริ่มใช้จิตวิทยามากขึ้นการวางแผนการสอนก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นแล้วก็มองเป้าหมายของการหลักสูตรมากขึ้นตัวนี้เราเริ่มทุ่มเทแล้วก็เริ่มเข้าใจว่าการเป็นครูไม่ใช่เป็นง่ายๆนะครับ
1: อ๋อกลับกลายเป็นเรามองเห็นความสำคัญของ

0: การเป็นผู้สอนของครูนี
1: ่
0: เพิ่มมากขึ้นไปอีก
1: เพิ่มมากขึ้น
0: แล้วก็ต้องเปลี่ยนตัวเองหลายอย่าง
1: ต้องเปลี่ยนต้องปรับ
0: ครับผมครูศรีสุพรเนี่ย
2: ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะก็จะเปิดเนื้อหาความรู้คู่คุณธรรมก็เท่ากับเหมือนสอนเราไปในตัวที่เราจะกลับไปสอนนักเรียนนะ
0: ค
2: ะเหมือนอาจารย์พูดนะคะว
0: ่
2: าเราก็ต้องไปผ่อนนะจะเคยดุเด็กเคย
0: อ๋อตกใจต้องไปผ่อนผมก็ไปซื้ออะไรก็ไปผ่อน
2: คือ
0: ผ่อนปลนตัวเองลง
2: ใช่ใช่เคยดุเด็กนะฮะเรียกชื่อเล่นคือคุณครูจะสอนเราหมดเลยว่าต้องใช้จิตวิทยากับเด็ก อย่าไปเรียกชื่อเล่นเขานะเด็กบางคนไม่ชอบเราจะได้รูปแบบจากอาจารย์ผู้สอนนะคะกลับไปใช้ในการเรียนการสอนแล้วก็บางวิชาเนี่ยค่ะอาจารย์มีเทคนิควิธีสอนใหม่ๆให้เรานะฮะอย่างยกตัวอย่างถ้าภาษาไทยเนี่ยเอารูปดารามาอย่างเช่นรูปของคุณแอดถามว่าชื่อเล่นชื่ออะไรเด็กบอกชื่อแอดเราก็จะถามต่อนี่คือมาตราตัวสะกดใดแลกกฎอะไรเงี้ยนะคะเราได้รูปแบบจากคุณครูกลับไปสอนทันทีเด็กสนุกมาก
0: อ๋อครับเหมือนเล่นเกมแต่เขาได้เรียนรู
2: ้เรียนรู้ไปด้วย
0: แต่ทำที่ง่ายๆคือทำให้เด็กสนุกและอยากจะเรียนรู
2: ้เราก็ได้จากคุณครูแล้วกลับไปสอนทันที
0: ครับผมครับของครูอำนาจล่ะครับมีอะไรที่กลับไปถึงเด็ก
3: ต้องยอมรับอย่างว่าทางมหาวิทยาลัยรามแหงเนี่ยได้จัดคณาจารย์ที่มาสอนพวกเรานะครับแต่ละท่านในรถได้คัดสรรมาค่อนข้างจะมีภูมิความรู้และองค์ความรู้เนี่ยดีเยี่ยม
0: ครับ
3: มันทำให้ความรู้เดิมที่เรามีอยู่เนี่ยต้องขยับหลบออกไปนิดนึงแล้วก็รับความรู้ใหม่เข้ามา
0: ครับ
3: มันสร้างการเรียนรู้ที่หลากหลายหรือเรียกว่าเพลินหรือ play and learn ก็คือเรียนบนเล่นซึ่งมันได้จากในวิชาความรู้คู่คุณธรรมซึ่งทั้ง5กลุ่มสาระเนี่ยได้เรียนพร้อมกันเป็นนับร้อยคนแล้วก็กิจกรรมตรงนี้มันทำให้เราได้ไปบูรณาการใช้ในชั้นเรียนระดับกลุ่มย่อยใช้ในระดับกลุ่มใหญ่ๆระดับชั้นของเรียนใหญ
0: ่ในห้องเรียนของคุณครูก็เดี๋ยวไปทดลองใช้แล้วใช่ไหมฮะ
3: ได้ไปทดลองใช้ครับ
0: เป็นไงบ้างครับ
3: ครับเด็กสนุกสนานชอบ
0: เช่นยกตัวอย่าง
3: เช่นเกมการจับกลุ่มที่แสดงกิจกรรมต่างๆนะครับซึ่งอาจารย์ก็จะมีเทคนิคในการสอนในการสร้างสถานการณ์ให้กลุ่มตัดสินใจว่าเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นนักเรียนตัดสินใจอย่างไ
0: ร
3: แล้วสถานการณ์เหล่านั้นเนี่ยอาจารย์ทางรามแหงเนี่ยมาใช้กับพวกเราซึ่งเราก็กลายเป็นเหมือนกับคนเนี่ยเป็นเด็กนักเรียนไปเลยแล้วก็เกิดความสุขสนานแก้ปัญหาถ้าแก้ได้ก็เฮฮาปาร์ตี้กันถ้าแก้ไม่ได้ก็เราก็ต้องมาทบทวนตัวเองใช่ครับ
0: ครูเกียรติศักดิ์แล้วครับในห้องเรียนที่บอกว่าคณิตศาสตร์เคร่งเครียดแต่เอาเทคนิคอะไรไปสอนแล้วเด็กเป็นไงบ้างครับ
4: อ๋อได้หลายอย่างก็คล้ายๆกับที่อาจารย์อำนาจพูดนะแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือด้านภาษา
0: ทำไม
4: คือคณิตศาสตร์ได้ภาษาอังกฤษเยอะมากเพราะว่าเราเรียนคณิตศาสตร์กันเป็นภาษาอังกฤษนะฮะเพราะฉะนั้นก็เราจะเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษที่เป็นคณิตศาสตร
0: ์
4: มากขึ้น
0: แล้วไปสอนเด็กด้วยไหมฮะ
4: ก็นำไปใช้สอนเด็กด้วย
0: ครับ
4: ก็มันก็สอดคล้องกับโครงการของโรงเรียนมาตรฐานสากล
0: ครับ
4: ซึ่งจะมีการเรียนการสอนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นเราก็สามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ได้เต็มที่เลยก็มีประโยชน์อย่างมาก
0: แล้วเทคนิคการสอนอื่นๆที่เอาไปใช้กับเด็กทำให้วิธีสอนคณิตศาสตร์เราเปลี่ยนไปไหมหรือมีอะไรที่ไปถึงเด็กแล้วเด็กชอบไม่ชอบยังไงยากง่ายอะไรเล่าให้ฟัง
4: ก็เด็กจะชอบครับเด็กจะชอบเพราะว่าเราก็นำเทคนิควิธีของอาจารย์ที่สอนเนี่ยส่วนไหนที่เป็นสร้างความสนใจให้เด็กเราก็นำไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนของเราเด็กก็สนใจดีครับ
0: ครับคุณณัชชาครับ
5: ก็ในส่วนของสาขาวิชาภาษาอังกฤษวิชาแรกที่เราเรียนก็คือเทคโนโลยีการติดสื่อการสอนซึ่งก็ทำให้เราได้มีทักษะในการผลิตสื่อโดยการดึงเรื่องราวจากทางสื่อต่างๆมาแยะแล้วก็วิชาที่เรียนอยู่ตอนนี้นะคะเป็นของรองศาสตราจารย์ดร.สันทนาเราก็มีความรู้สึกว่าภาษามันเป็นเรื่องร่วมสมัยมันมีบางคำที่มันที่เคยใช้มันเริ่มหมดบทบาทและมันมีคำร่วมสมัยขึ้นมาเยอะค่ะมันเราก็ต้องเปิดใจตรงนั้นและเราก็ต้องตามให้ทันที่เราจะต้องไปให้กับเด็กเพราะบางอย่างเนี่ยเราต้องยอมว่าเด็กเขาจะไปไวกว่าเราเนี่ยเราจะต้องทำยังไงที่ว่าให้มันร่วมสมัยไปเลย
0: ฟังดูเป็นสิ่งที่น่าชื่นใจน่าชื่นชมนะเพราะโครงการนี้ก็เพื่อจะยกระดับคุณภาพของการสอนการเรียนการสอนของวงการการศึกษาไทย ครูไทยนักเรียนไทยเชื่อว่าโครงการนี้จะเกิดผลสิ่งนั้นเต็มที่ไหมฮะการยกระดับและพัฒนาคุณภาพแบบ
2: กำลังจะบอกว่ามากกว่าเป้าหมายที่ตั้งนะฮะในความคิดของตัวเองนะ
0: คะ
2: ก็ คือจากที่พวกเราได้ไปเนี่ยฮะเราก็ไปขยายผลกับเพื่อนอีกนะฮะนักเรียนก็เรียนอย่างมีความสุขแล้วเราก็เข้าใจสิ่งต่างๆที่กระทรวงกำหนดมามากขึ้นครับ
0: ครับ
2: จากการสอนของคุณครูของพวกเรา
0: ครับท่านอื่นครับไปขยายผลหรือยังมีเครือข่ายสร้างเครือข่ายกับคุณครูคนอื่นๆที่โรงเรียนที่เขตการศึกษาที่
1: ของเราจะมีเหมือนชมรมของครูของครูสังคมศึกษาแล้วก็จะมีการจัดอบรมมีงบประมาณรวมๆกันมาเป็นแต่กองกลางแล้วก็จะอบรมก็ครูที่มีความรู้คนที่มีระดับปริญญาโทขึ้นไปก็จะมาช่วยกัน
0: อ๋ออย่างที่ครูเรียนไปเอาเทคนิคนั้น
1: ไปใช้ด้วย
0: ไปใช้แล้วไปบอกไปสอนไปแนะนำกันละ
1: เหมือนแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็จัดมาสัมมนาร่วมกันอะไรร่วมกันเพิ่มเติมความรู
0: ้แล้วเครือข่ายก็เริ่มเกิดแล้วด้วยนะ
1: ครับ
0: ของครูเกียรติศักดิ์เครือข่ายคณิตศาสตร์เกิดขึ้นไหมฮะ
4: อ๋อเกิดครับถือทั้งที่กลุ่มที่เรียนอยู่ปัจจุบันกับกลุ่มที่โรงเรียนที่จังหวัดที่สอนนะ
0: ครับ
4: อย่างในกลุ่มที่เรียนเนี่ยเราก็มีคุณครูคณิตศาสตร์จากหลายๆจังหวัดหลายๆที
0: ่
4: เราก็สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการกันเรามีเว็บไซต์ที่จะแชร์ความรู้กัน
0: งั้นระบบเครือข่ายก็เกิดขึ้นโดยที่เริ่มจากโครงการอันนี
4: ้
0: เอาความรู้นี้ไปใส่ไปเติมกันด้วย
4: ใช่ครับ
0: คนที่ไม่ได้มาเรียนก็อยู่ในเครือข่ายได้ความรู้ไปด้วย
4: ครับผมได้ครับอันนี้แชร์เปิดโอเพ่นนะ
0: ครับ
4: ครับส่วนที่โรงเรียนส่วนที่โรงเรียนที่จังหวัดเราก็มีเครือข่ายของครูคณิตศาสตร์ของจังหวัด
0: ครับ
4: เราก็จัดอบรมจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเป็นประจำนะครับเป็นเครือข่ายของครูคณิตศาสตร
0: ์ครับ
4: ที่โรงเรียนก็เป็นศูนย์คณิตศาสตร์เพราะฉะนั้นครูก็จะได้รับความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันตลอดเวลา
0: ครับผมครับเครือข่ายภาษาไทยล่ะครับคุณสื่อสาร
2: ของภาษาไทยเราก็เปิดเป็นเว็บบล็อกขึ้นมานะคะคุณครูระพีปิยาจันโรงเรียนสตรีอ่างทองจังหวัดอ่างทองพวกเรามีผลงานอะไรก็จะไปขึ้นที
0: ่นี่คืออยู่ในชั้นเรียนด้วยกันไหมฮะ
2: อยู่ในชั้นเรียนเดียวกันหมดเลยค่ะ
0: มาสเตอร์ทีเชอร์เนี่ย
2: ค่ะเป็นมาสเตอร์ทีเชอร์แล้วก็เวลาเราทำรายงานนะคะชิ้นงานที่ทุกชิ้นนะคะจะขึ้นเว็บบล็อก
0: ครับ
2: แล้วใครต้องการก็ไปโหลด
0: อ๋อได้เลยฟังจากทุกท่านนี่เหมือนกับวัตถุประสงค์ของ Master Teacher เนี่ยได้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้เครือข่ายก็จะเกิดขึ้นสิ่งที่เราไปพัฒนาก็จะไปถึงเด็กนักเรียนในห้องเรียนแล้วก็ขยายวงไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะ
4: ใช่ครับ
0: ครับงั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นนี่ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนครูมาก
3: ๆเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนครูอย่างมากทีเดียว
0: ครับ
3: ก็ต้องขอบคุณสพฐขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่จะจัดกิจกรรมดีๆให้กับคณะครูทำให้ครูนั้นมีการพัฒนาคุณภาพยกระดับคุณภาพอย่างแท้จริงแล้วเชื่อว่าในโครงการรุ่นที่2โครงการ3คงจะมีการพัฒนาครูประถมและครูมัธยมในโครงการยกระดับคุณภาพเรียนที่รามคำแหงนี้อีกในรุ่นต่อๆไปขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมาณที่นี้ด้วยครับ
0: ครับผมแล้ววันนี้ต้องขอบพระคุณทั้ง5ท่านนะครับครูทั้ง5ท่านที่ได้มาบอกเล่าประสบการณ์แล้วก็ทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นว่าการศึกษาของไทยจะถูกพัฒนาแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งดีๆเพิ่มมากขึ้นไปอีกนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ
4: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับและย้ำอีกครั้งครับเพื่อนครูถ้ามีเครือข่ายที่น่าสนใจแล้วก็เป็นสิ่งที่จะช่วยเหลือแบ่งปันพัฒนากันได้ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนทั่วประเทศไทยบอกมาได้นะครับที่อีเมลที่ขึ้นที่หน้าจอแล้วเดี๋ยว Teachers Network ก็จะตามไปถ่ายทำมาให้ได้ชมกันครับเราจะเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดเครือข่ายของเพื่อนครูที่มีอยู่แบบนี้นะครับถ้าอยากชมรายการครับดาวน์โหลดรายการตอนอื่นๆหรือย้อนหลังก็เชิญนะครับที่เว็บไซต์ www.thaiteachers.tv หรือชมผ่านทางโทรทัศน์ครูครับดาวเทียมไทยคม5ช่อง36 KU Band ได้เลยครับแล้ววันนี้เวลาของรายการหมดแล้วครับลาไปพร้อมๆกับเพื่อนครูทั้ง5ท่านมาสเตอร์ทีเชอร์ทั้ง5ท่านนะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: ในเนื้อหาของวิชาวิทยาศาสตร์นะครับมันก็มีเรื่องย่อยหลายเรื่องนะครับอย่างเช่นเรื่องของแสงนะครับก็จะมีเรื่องย่อยเช่นสมบัติของแสงการสะท้อนของแสงตัวกลางแสงการหักเหของแสงตลอดจนเรื่องของการเปลี่ยนรูปพลังงานแสงไปเป็นพลังงานรูปอื่นๆเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือเด็กจะต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องแสงนะครับถ้าเด็กไม่เข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งนี้นะครับก็จะต่อยอดไปเรื่องต่อไปไม่ได้นะครับวันนี้ไม่รู้จะเรียนเรื่องอะไรดีนะครับอ้าวมาดูนี้ก่อนจะได้ดูตอนนี้เด็กๆทุกคนเห็นหน้าตัวเองไหมถ้ามองนี้ครับเห็นไหมเห็นนะครับเห็นต่อไปก็จะเสกให้เป็นอีกหน้าหนึ่งอีกนักเรียนทุกคนนับพร้อมกัน 1-3
1: 1-2-3
0: ปึ๊บโอ้โหทำไมหน้าเราเปลี่ยนไปได้ถึงขนาดพี่เริ่มต้นเราก็เอาความสงสัยความอยากรู้อยากเห็นของเด็กมาใช้ให้เป็นประโยชน์เมื่อนักเรียนเริ่มสนใจอยากรู้อยากลองสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรเราค่อยนำการทดลองมาให้เด็กพิสูจน์เห็นภาพใครครับในกระจกครับ
2: ภาพตัวเอง
0: เห็นภาพตัวเองนะครับเดี๋ยวคุณครูเปิดไฟแล้วจะเห็นภาพใครครับเห็นภาพใครครับ
2: เห็นว่าหัวกะโหลก
0: เห็นภาพหัวกะโหลกนะครับของเรียนวิทยานี้ก็คือในนั้นก็จะมีกระจกแล้วก็มีภาพหัวกะโหลกอยู่ข้างในนะครับเมื่อเด็กไปส่องดูก็จะเห็นภาพตัวเองหลังจากนั้นนะครับถ้าเราเปิดไฟขึ้นมาปุ๊บภาพที่เรามองเห็นนั่นน่ะภาพตัวเองก็จะไม่เห็นก็จะเป็นภาพกะโหลกขึ้นมาแทนนะครับเด็กๆก็จะตื่นเต้นและสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงมองเห็นภาพตัวเองเป็นภาพหัวกะโหลกไปได้เมื่อเด็กสนใจแล้วเราก็สามารถที่จะต่อไปเนื้อหาที่เราจะสอนเขานี่กล่องดำอันนี้จ้าเลยใช่ไหมมองไม่เห็นว่าเป็นเส้นตรงเพราะแสงสว่างมันมากเกินไปครูปิดตรงนี้ป้าบเราจะทำให้เห็นกันว่ามันเป็นเส้นตรงยังไงเพราะตอนนี้มันเห็นแต่แสงถ้าตอบว่าสมบัติของแสงอันที่หนึ่งแสงเป็นยังไงครับเดินทางไปเป็นยังไงสำหรับเรื่องแรกสมบัติของแสงเด็กต้องเรียนรู้สองเรื่องคือแสงเดินทางเป็นเส้นตรงและแสงสะท้อนทุกทิศทุกทางเคยเห็นแสงที่มันตรงๆเดี๋ยวเราจะได้ดูอ่ะเริ่มตรงขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับหลังจากที่เด็กเขาเข้าใจในเรื่องของแสงกระจายไปทุกทิศทุกทางแสงเดินทางเป็นเส้นตรงแล้วทีนี้ก็จะให้เด็กได้ทดลองพิสูจน์ด้วยตัวเองว่าแสงเดินทางเป็นเส้นตรงจากแหล่งกำเนิดแสงจากแหล่งอื่นๆบ้างนะครับเช่นจากเทียนไข
3: เมื่อนักเรียนเข้าใจคุณสมบัติของแสงแล้วคุณครูจะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำการทดลองโดยการใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดมาเจาะรูแล้วเรียงเป็นเส้นตรงจากนั้นจึงรอดเส้นได้ให้ทะลุถึงกันทุกแผ่นเพื่อให้นักเรียนได้ทำการพิสูจน์เรื่องการเดินทางของแสง
0: ถ้าเด็กวางแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดให้รูตรงกันบางทีก็ให้ใช้ได้นะครับสอดเข้าไปให้ตรงรูให้รูตรงกันจุดเทียนแล้วก็มามองอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะมองเห็นเปลวเทียนเด็กก็เข้าใจว่านี่แหละคือแสงเดินทางเป็นเส้นตรงถ้าสมมุติว่าขยับแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดรูไม่ตรงกันก็ไม่สามารถมองเห็นเปลวเทียนเด็กก็สามารถที่จะเข้าใจได้ว่านี่คือแสงเดินทางเป็นเส้นตรงนะครับเอาทีนี้นะครับทำไมเราต้องเอาเชือกหรือได้เนี่ยสอดเข้าไปรูตรงรูเพราะอะไรครับเพื่อให้รูมันเป็นยังไงครับ
4: ตร
0: งกันทีนี้เรามองผ่านรูเป็นยังไงครับมองเห็นไหม
4: เห
0: ็นเปลวเทียนแสดงว่าแสงนี้เดินทางเป็น
4: เส
0: ้นตรงถ้าขยับไอ้แผ่นใดแผ่นหนึ่งเราจะมองเห็นเปลวเทียนไหม
4: ไม่
0: เห็นเชื่อไหมว่าในธรรมชาติมันก็มีจริงปราสาทเขาพนมรุ้งเคยได้ยินไหมครับดวงอาทิตย์ส่องผ่านประตู15ช่องใครไม่เคยเห็นดูภาพนี้ครับประตูอันศักดิ์สิทธิ์นี่ภาพจากมติชน
5: อันนี้จะเป็นการมองภาพที่เห็นชัดเจนขึ้นครับกว่าที่จะไปมองภาพลำแสงจากอื่นๆนะครับเพราะว่ามันจ้ามากเกินไปก็จะไม่เห็นเป็นลำแสงนะครับเด็กก็ตื่นเต้นเอ๊ะทำไมมันเกิดภาพอย่างนี้ขึ้นมาได้เด็กก็สนใจแล้วครับ
0: ผ่านช่องมาทั้ง15ช่องนะครับนี่ทั้งใช้ในชีวิตจริงของเรานี้ก็ใช้ในชีวิตจริงเหมือนกันเรื่องแสงถ้าไม่มีแสงเราก็ไม่สามารถมองเห็นวัตถุแล้วสมบัติของแสงอันที่หนึ่งที่เธอทดลองไปแสงกระจายเป็นยังไงครับต ทุกทิศทุกทางอันที่สองแสงเดินทางเป็น
1: เส
0: ้นตรงทีนี้มาดูอีกอันหนึ่งว่าไอ้ความสำคัญของแสงเนี่ยถ้ามันไม่มีแสงเนี่ยเราจะมองเห็นวัตถุไหม
1: ไม่เห็น
0: เรามาดูนี้ต่อ
5: หลังจากที่เด็กเข้าใจเรื่องสมบัติของแสงแล้วนะครับเรื่องต่อมาเด็กก็ต้องเรียนรู้ในเรื่องของการสะท้อนของแสง
0: นี่ห้ามเปิดนะครับห้ามเปิดของในนี้เป็นของหายากให้ส่องดูนะครับให้ทุกคนส่องดูว่าส่องเสร็จแล้วก็ส่งไปทางนี้ก็ส่องแล้วก็ส่งต่อไป

0: ให้นักเรียนเข้าใจหลักการมองเห็นครูจึงทำกล่องปริศนามาให้นักเรียนได้เรียนรู้กัน
1: ข้างในมันมีอะไรบ้าง

0: มาหาตาเราเราเลยมองเห็นว่ามีวัตถุอะไรอยู่ในกล่องนี้นี
1: ่การสะท้อนของแสงนะครับในหัวข้อนี้เราต้องการให้เด็กรู้ว่าแสงมีผลกับการมองเห็นของคนเราเพราะการที่คนเราจะมองเห็นอะไรได้นะครับก็เพราะแสง
0: อันนี้เขาเรียกว่ากล้อง
2: กล
0: ้องปริทัศน์หรือกล้องหรือกล้องดูแห่นะครับนี่สองอันจะมีกระจกถ้ามองตรงนี้ก็จะเห็นนักเรียนทุกคนนะครับเนี่ยข้าศึกมองดูข้าศึกก็ได้ต่อไปนะครับคุณครูจะจำลองอันนี้กล้องเพลิสโคปเนี่ยเหลือสั้นกระจิ๊ดแค่นี้แสงไปกระทบกับวัตถุที่ไม่มีแสงในตัวเองเนี่ยอย่างเช่นใบหน้าเราแสงไปกระทบกับใบหน้าเราสะท้อนมาที่กระจกที่อยู่ในกล้องแสงจากกระจกเนี่ยสะท้อนเข้าตาเราเราจึงมองเห็นเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างๆนะครับต่อไปจะให้เด็กๆลองพิสูจน์ว่าเป็นอย่างนั้นไหม
1: อย่างสื่อที่เรานำมาใช้สอนเด็กก็ต้องเน้นให้เขาหยิบจับทดลองด้วยตัวเองซึ่งจะทำให้เด็กสนุกกับการทดลองและจดจำได้ไม่ลืมครับ
0: ใครจะตอบนะครับเนี่ยใครอธิบายหลักการว่าทำไมเรามองเห็นภาพเพื่อนเราที่อยู่ข้างๆอยู่ในกระจกได้หนูอธิบายชัดๆเลยครับ
2: แสงจะส่งไปที่วัตถ
0: ุส่งไปที่วัตถุแล้วไงครับ
2: ว่าจะสะท้อนมาที่กระ
0: จกสะท้อนมาที่กระจก
2: สะท้อนเข้าตาเรา
0: แล้วก็สะท้อนเข้าตาเราถูกต้องนะครับถูกต้องปรบมือให้เพื่อนด้วยครับเก่งมากหลักการสะท้อนแสงจะต้องมีสื่อหลากหลายเพราะว่าสื่อที่มีอยู่ในตำราเนี้ยบางครั้งเด็กเขารู้แล้วก็ไม่ตื่นเต้นไม่สนุกแต่ถ้าเราคิดสื่อที่แปลกใหม่เด็กจะเกิดความสนใจท้าทายอยากพิสูจน์อย่างเช่นกล้องจิ๋วนะครับ
3: เมื่อนักเรียนสนุกกับกล้องจิ๋วแล้วครูจะนำแบบทดสอบเพื่อมาตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนในเรื่องนี
1: ้เมื่อเด็กมีความเข้าใจในเรื่องของแสงมากขึ้นแล้วนะครับต่อไปก็จะไปต่อยอดในการเรียนเรื่องแสงและเงาต่อไปนะครับ
0: เชื่อเจอดาราสาวสวยเลยครับเอาละครับคนแรกอะพิชญานะครับโชว์เงาที่เกิดจากฝีมือของเพื่อนเราอ่ะครับเฮ้ยภาพอะไรเนี่ยสุนัขสุนัขกำลังจูจีกันว่าถูกไหมครับสุนัขครับถูกต้องครับโอ้โหภาพอะไรครับภาพอะไรครับโอ้ถูกไหมครับไม่ถูก
4: น้องครับ
0: แม่มดใช่ไหมครับแม่มดถูกต้องครับอ้าวปรบมือให้เพื่อนครับต่อไปกลุ่มที่3ชูมือครับใครจะตอบเชิญครับ
5: สิงโต
0: สิงโตไม่ใช่อ้าวใกล้ๆครับใกล้ๆเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวตอบ
5: เอเลี่ยน
0: เอเลี่ยนครับโอ้โหมองจินตนาการเอเลี่ยนได้ยังไงอ้าวปรบมือให้เพื่อนเอเลี่ยนครับ

0: พอเด็กเห็นว่าเกิดเงาขึ้นบนฉากก็ให้เด็กได้มาแสดงความสามารถหรือการใช้ประโยชน์จากความรู้เรื่องเงาเนี่ยมาแสดง
1: บริษัทบัคบันนี่จำกัดภูมิใจเสนอ The Big Paw The Rabbit and The Duck The Big Paw กำลังไล่จับนางเงือกอยู่ทั้งสองไล่กันไปจนถึงเรือของกระต่ายและเป็ดกระต่ายตกใจจึงบอกว่าหมึกมาจ่อหน้ากับกระต่ายกระต่ายตกใจเลยพูดอีกว่าอีวัดเอียงพวก
0: ตรงเงานี้นะครับเน้นในเรื่องของจินตนาการของเด็กๆแล้วเด็กก็จะได้เรียนรู้ร่วมกันว่าแหล่งกำเนิดแสงแล้วก็มีวัตถุมาบังทางเดินของแสงก็จะเกิดเงาขึ้นมาบนฉากนะครับนักเรียนมองที่เปลวเทียนนักเรียนมองที่คุณครูตอนนี้สิ่งที่อยู่ตรงกลางระหว่างตาของนักเรียนนะครับตาของนักเรียนกับเปลวเทียนเนี่ยคืออะไรครับคืออะไรอากาศนักเรียนมองเห็นเปลวเทียนชัดเจนไหมครับชัดเจนมองเห็นเปลวเทียนชัดเจนเขาเรียกว่าตัวกลางโปร่งใสถ้าสมมุติไอ้นี่มากั้นปุ๊บมองเห็นเปลวเทียนชัดเจนไหมระหว่างตาเรากับเปลวเทียนมีตัวกลางแสงมากั้นปุ๊บถ้ามองเห็นไม่ชัดเขาเรียกว่าตัวกลาง

0: โปร่งโปร่งอะไรครับอ้าวโปร่งอะไรโปร่งแสงตัวกลาง10ชนิดที่จะให้แต่ละกลุ่มได้ทดลองต่อไปนี้นะครับจะให้ทดลองมองผ่านแสงเปลวเทียนนะครับแล้วก็จดลงไปในใบงาน
1: เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเรื่องประเภทของตัวกลางมากยิ่งขึ้นครูจึงเตรียมชนิดของวัสดุที่แตกต่างกันทั้งหมด10ชนิดแล้วให้นักเรียนทดลองมองผ่านตัวกลางแต่ละชนิดว่าส่งผลต่อการมองเห็นแตกต่างกันอย่างไร
0: ต่อไปนะครับกลุ่มที่3จะมาสรุปผลกองครับ
2: อันที่1ฟิล์มเห็นได้ชัดแจ๋วเลยอันที่2กระดาษ A4 ไม่เห็นเลยนะ
3: วัตถุแต่ละชนิดมีความโปร่งแสงไม่เท่ากันอย่างที่1แผ่นฟิล์มมองไม่ค่อยเห็นอย่างที่8หนังสือเรียนไม่เห็นเลย
4: การที่นำสื่อหลากหลายมาสอนเด็กนะครับจะทำให้เด็กเกิดความสนใจอยากรู้อยากเห็นซึ่งเป็นคุณสมบัติของเด็กในวัยนี้อยู่แล้วนะครับเขาก็อยากจะทดสอบพิสูจน์เพิ่มมากขึ้นนะครับนี่คือเสน่ห์ของวิทยาศาสตร์การสอนโดยที่ไม่ให้เด็กได้ลงมือกระทำเนี่ยสักแป๊บเดียวนะครับเด็กก็จะลืมแล้วแต่ถ้าสอนให้เด็กได้ลงมือกระทำเนี่ยเขาจะจดจำไม่รู้ลืมนะครับในสิ่งที่เขาได้ทำและสิ่งหนึ่งถ้าเขาค้นพบด้วยตัวเขาเองเนี่ยเขาจะจดจำไม่มีวันลืมก็จะเกิดความภาคภูมิใจในตัวของเด็กเองครับ

0: Are they going to offend?
1: To actually know how, in my case, my son was feeling at the time, and also how to deal with what he's been through, to teach my daughter the things that scary guys taught me, to pass those on, I think will be beneficial to my daughter.
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLT เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเรือใบ THA 48และพระราชทานรางวัลการแข่งขันเรือใบในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณเขื่อนราชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้เวลา 10:12 นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จดำเนินไปในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณเขื่อนราชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือนายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับเรือยนต์พระที่นั่งจากท่าเรือไปยังจุดปล่อยตัวบริเวณหน้าทางเข้าประตูกุ้ยหลินเมืองไทยเขื่อนราชประภาในการนี้ทรงกดตราลมปล่อยตัวนักกีฬาเรือใบเฉลิมพระเกียรติจำนวน68ลำบนเรือใบ THA 48แบ่งเป็น3ประเภทได้แก่ประเภทที่1 Optimist เรือใบขนาดเล็กเล่นคนเดียวอายุไม่เกิน15ปีประเภทที่2 Ultra 4และ Ultra 6เรือใบขนาดเล็กเล่นคนเดียวสำหรับไปรุ่นและผู้ใหญ่ประเภทที่3 Far East 78เรือใบประเภททีมโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเรือใบประเภททีม Far East 20H หมายเลขใบเรือ THA 48ในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติร่วมกับนักแล่นเรือใบอีก6คนในจำนวนนี้มีนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยร่วมด้วยนักแล่นใบ6คนประกอบด้วยนางสาวนพก้าวภูลพัฒน์เรือตรีนัทบุตรมารสีจ่าเอกทนายนันปฏิพิพิธทนจ่าเอกหญิงนิชาภาไหววัยจ่าเอกนาวีธรรมสุนทรและมิสซิสมาราเกอร์อักเนสฟันแวนคาเดนจากบริเวณหน้าทางเข้าประตูกุ้ยหลินเมืองไทยซึ่งเป็นจุดสตาร์ทไปยังบริเวณหน้าเขื่อนราชประภาซึ่งเป็นจุดฟินิชระยะทาง4ไมล์โดยทรงทำหน้าที่สกิปเปอร์หรือผู้บังคับเรือทรงบังคับหางเสือเรือใบด้วยพระองค์เองซึ่งหางเสือเรือมีความสำคัญอย่างยิ่งในการนำทางและควบคุมการเคลื่อนที่ของเรือทรงนำทักษะด้านการคำนวณทิศทางลมและน้ำมาปรับใช้เพื่อบังคับหางเสือเรือให้ไปในทิศทางที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วสกิปเปอร์เป็นตำแหน่งที่มี

หน้าที่ควบคุมทิศทางและความเร็วของเรือรักษาสมดุลของเรือให้เหมาะกับสภาพลมและคลื่นต้องใช้ทักษะในการวางแผนและตัดสินใจสามารถวิเคราะห์ทิศทางและความแรงของลมเพื่อเลือกมุมแล่นใบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดมีทักษะในการประเมินสภาพอากาศและความเสี่ยงในการแล่นใบซึ่งต้องใช้ทักษะในการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีและยังเป็นผู้ประสานการทำงานของลูกเรือทุกคนให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพท่านนิชชนทรนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการส่งเสริมและพัฒนากีฬาเรือใบของไทยโดยทรงเป็นนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยทรงนำทัพนักกีฬาไทยคว้าเหรียญทองการแข่งขันกีฬาเรือใบประเภทเรือคิวโบ๊ทรุ่น SSL 47ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33จากการที่ทรงพระปรีชาสามารถด้านกีฬาเรือใบจึงทรงเป็นแรงบันดาลใจแก่เด็กและเยาวชนให้หันมาเล่นกีฬาเรือใบมากขึ้นการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติในวันนี้เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่กระทรวงพลังงานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.กองทัพเรือและสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569สำหรับเขื่อนรัชประภาเป็นเขื่อนหินทองแกนดินเหนียวมีความจุอ่างเก็บน้ำประมาณ 5,639 ล้านลูกบาศก์เมตรสันเขื่อนมีความกว้าง12เมตรยาว761เมตรและมีความสูงจากฐานราก94เมตรกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานสนับสนุนการเพาะปลูกพืชหน้าแล้งบรรเทาปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำและเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่สำคัญอีกทั้งยังมีทัศนียภาพงดงามจนได้รับการขนานนามว่ากุ้ยหลินเมืองไทยนอกจากนี้ได้จัดการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่6ถึง7กรกฎาคม2569และการฝึกอบรมโครงการเยาวชนไทยเล่นใบเป็นใช้ชีวิตเป็นระหว่างวันที่4ถึง7กรกฎาคม2569เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่เขื่อนราชประภาและบริเวณใกล้เคียง3อำเภอได้แก่อำเภอบ้านตาขุนอำเภอพนมและอำเภอคีรีรัตนิคมได้เรียนรู้และฝึกฝนกีฬาเรือใบควบคู่กับการพัฒนาทักษะชีวิตทางด้านระเบียบวินัยความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาพร้อมต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นนักกีฬาเรือใบระดับชาติและนานาชาติในอนาคตมีผู้เข้าร่วมโครงการรวม240คนเวลา 16:13 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนราชประภาซึ่งเขื่อนราชประภาสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบ5ธันวาคม2530และพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกพุทธศักราช2531โอกาสนี้ทอดพระเนตรห้องควบคุมการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งมีอุปกรณ์ระบบควบคุมและเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าโดยติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด80เมกะวัตต์จำนวน3เครื่องมีกำลังผลิตติดตั้งรวม240เมกะวัตต์ผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละ554ล้านหน่วยการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าผ่านระบบสายส่งแรงดัน230กิโลโวลต์2วงจรจากสถานีลานไกไฟฟ้าเขื่อนราชประภาไปยังสถานีลานไกไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีและส่งต่อไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่างๆเพื่อเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าของภาคใต้ทั้งยังมีการส่งจ่ายแรงดัน115กิโลโวลต์ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเขตอำเภอบ้านตาขุนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและภาคเศรษฐกิจเว
ลา16:41 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารพระพลาเขื่อนราชประภาทอดพระเนตรนิทรรศการชุด48พรรษาพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยแรงบันดาลใจแห่งชาติที่ร้อยเรียงเรื่องราวพระราชประวัติของสมเด็จพระนางเจ้าพระ

บรมราชินีพระคู่บารมีองค์ราชันพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงปฏิบัติเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งทรงพระปรีชาสามารถด้านกีฬาด้วยทรงพระราชวิริยะอุตสาหะทรงเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจแก่ประชาชนและเยาวชนไทยหันมาออกกำลังกายและใส่ใจดูแลสุขภาพทั้งนี้กฟผ.ยังจัดแสดงนิทรรศการเขื่อนราชประภาแสงสว่างแห่งราชอาณาจักรนำเสนอประวัติความเป็นมาของเขื่อนราชประภาเพื่ออำนวยความประโยชน์ด้านชลประทานการผลิตไฟฟ้าบรรเทาอุทกภัยส่งเสริมอาชีพการประมงเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2525แล้วเสร็จในเดือนกันยายนปี2530โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานชื่อเขื่อนมีความหมายว่าแสงสว่างแห่งราชอาณาจักรหรือ Light of the Kingdom โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบด้วยประเภทออปติมิสชายออปติมิสหญิงออปติมิสอายุต่ำกว่า12ปีอิลกาโฟและอิลกราซิกและพระราชทานเหรียญที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติจำนวน74รายนอกจากนี้ได้พระราชทานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เบอร์5ขนาดกำลังผลิต50กิโลวัตต์และรถยนต์ไฟฟ้าจำนวน1คันแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งกระทรวงพลังงานและกฟผ.น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลพระราชทานชุดนักเรียนเบอร์5จำนวน 3,200 ชุดแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่รอบเขื่อนราชประภาจำนวน12แห่งและพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติจำนวน30รายก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงปลูกต้นเขี้ยมพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีไว้เป็นที่ระลึกโดยมีราษฎรจำนวนมากทั้งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่ข้างเคียงไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทด้วยความปลื้มปิติและต่างเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญตลอดสองข้างทางที่รถยนต์พระที่นั่งแล่นผ่าน

พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 น.พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารณวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 11:00 น.พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎและวัดจักรบัติราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1สำรับสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์ในเวลา 7:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปในเวลา 17:00 น.

พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษณวัดจักรพรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงวิชาการการเพิ่มประสิทธิผลโครงการพระราชดำริเพื่อการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์วันนี้ที่โรงแรมเฮลท์แลนด์รีสอร์ทแอนด์สปาพัทยาจังหวัดชลบุรีนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงวิชาการการเพิ่มประสิทธิผลโครงการพระราชดำริเพื่อการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยมีนายนฤทธิ์นิราหมายวงผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและนายชพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชให้การต้อนรับโครงการดังกล่าวจัดโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระหว่างวันที่7ถึง8กรกฎาคม2569มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการพระราชดำริเข้าร่วมประชุม250คนเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้มีประสิทธิผลให้สอดคล้องกับนโยบายและบริบทของพื้นที่เรียนรู้กระบวนการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลตามแนวพระราชดำริคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานการบูรณาการระหว่างพื้นที่ของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านป่าคาจังหวัดกำแพงเพชรและการจัดแสดงผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์แปรรูปผักบุ้งทะเลจากโครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาป่าไม้อ่าวคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีสะท้อนผลการน้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพื้นที่และชุมชนรวมถึงการศึกษาดูงานในพื้นที่ต้นแบบประกอบด้วยศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีคูโบต้าฟาร์มจังหวัดชลบุรีและศูนย์การเรียนรู้เกษตรวิถีใหม่จังหวัดชลบุรีเพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานโครงการพระราชดำริและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายหมู่มูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่10ทับ2569วันนี้ช่วงเช้าณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาถรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารหมู่มูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายหมู่มูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่10ทับ2569และผ่านระบบออนไลน์มีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิติดตามความก้าวหน้าของสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ปัจจุบันมีการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานราษฎรได้รับผลประโยชน์กว่า710ครัวเรือนรวมถึงมีการส่งเสริมการทดสอบพืชเศรษฐกิจและพืชทางเลือกใหม่สำหรับเป็นทางเลือกในการต่อยอดอาชีพของราษฎรและติดตามความพร้อมการจัดงานโครงการหลวง57ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569ภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเบอร์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงรวมถึงพระราชทานแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ต่างๆจนเกิดเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงโดยภายในงานมีการเผยแพร่ความสำเร็จของการพัฒนาตามแนวพระราชดำริการจัดแสดงผลผลิตผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงและภาคีเครือข่าย
ในช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนกรกฎาคม2569โดยมีคณะทำงานอาสาสมัครหัวหน้าหน่วยปฏิบัติงานของมูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานสนับสนุนเข้าประชุมเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาตลอดจนการนำไปสู่วิธีการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อให้เกิดนวัตกรรมการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างเป็นระบบและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราษฎรอย่างยั่งยืนเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงอย่างมีประสิทธิภาพหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นจังหวัดนครนายกคณะพฤกษศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทเนชั่นกรุ๊ปไทยแลนด์จำกัดมหาชนร้านอาหารบ่อทองบุรีจังหวัดชลบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดตาลล้อมวัดคลองมือไซจังหวัดชลบุรีวัดเสนาสนารามวัดอินกัลยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดดงชะพลูวัดวิจิตรารามวัดถ้ำชาดาวันจังหวัดพิจิตรสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์เท่านั้นบทสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพียงแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนา

วลา 14:30 น.บริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทเบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสทรีจำกัดครอบครัวเลิศชัยสุวรรณและสมาคมบริทันตวิทยาแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหงรัตนารามมหานครวัดป่าสีภูทอกจังหวัดเลยวัดมหาชัยวัดสว่างดุสิตวัดกลางวาปีปทุมวัดบรบือสรารามวัดบ้านหนองคูใหญ่วัดสังทองวรารามจังหวัดมหาสารคามและวัดสุทธารามจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ครือข่ายสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยในกุลชาติพวงงามและคณะบริษัทสินแพทย์จำกัดและองค์การจัดการน้ำเสียได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทธิวรารามวัดบรมสถนวัดลุ่มเจริญศรัทธากรุงเทพมหานครวัดพระแก้ววัดเจดีย์หลวงวัดสีถ้อยวัดห้วยส้มวัดดินดำจังหวัดเชียงรายสวดมาติกาสถาปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทชัยรัชการกรุงเทพจำกัดสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนและวัดวชิราลงกรณ์วรารามวรวิหารจังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูป

วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลศรีสุขจังหวัดอุบลราชธานีคณะประชาชนตำบลบ้านกลางจังหวัดกระบี่เทศบาลตำบลฉลุงจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอมจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง1เทศบาลตำบลห้างฉัดจังหวัดลำปางคณะผู้บริหารครูและสามเณรนักเรียนโรงเรียนกิตติยารามวิทยาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดอ่างทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโรงเรียนวัดช่างทองบุญบำรุงราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสถานพินิจกระทรวงยุติธรรมและโรงเรียนบางแม่ไม้รัฐราชรังสฤษฎิ์จังหวัดสุพรรณบุรีท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบกรุงเทพมหานครคณะประชาชนตำบลบ้านกลางอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่เทศบาลตำบลฉลุงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอมอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นเทศบาลตำบลห้างฉัดอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางโรงเรียนพระขนงพิทยาลัยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต2มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมโรงเรียนวัดช่างทองบำรุงบุญบำรุงราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสุดพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหึงสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 น.ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569มูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้ครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตและทุพพลภาพจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บทุพพลภาพและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นันทลิศถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาดังนี้ณบ้านเลขที่60ทับ252หมู่10ตำบลโพกลางอำเภอเมืองนครราชสีมาเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารญาณพัฒน์โคตรสาขาสังกัดกองพลทหารราบที่2กรมทหารราบที่3กองพลทหารราบที่3เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดในพื้นที่ปราสาทโดนตวนอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ
และณบ้านเลขที่43หมู่11ตำบลในเมืองอำเภอพิมายเชิญสิ่งของพระราชทานมาไปแก่ครอบครัวพลทหารนรินทร์เงาไพรสังกัดกองพลทหารราบที่2กรมทหารราบที่3กองพลทหารราบที่3ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการเหยียบกับระเบิดในพื้นที่เขาสัตตโสมอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษปัจจุบันรักษาตัวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ากรุงเทพมหานครการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

0: ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆ เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีน่ะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสิน
1: ทร์แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยวัวอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้าน่ะสิพวกเองก็มานั่งนี่มะ
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลพบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกไม่ให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
1: หูโคตรเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่เหรอคะ
4: แม่ท่วมสิดีเอ็งรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
4: แสดงว่าเอ็งไม่รู้จักเรือสิท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเอ็งเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
1: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
2: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
1: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอปู่ครับปู่

0: ทีมเวิร์กเรื่องของระเบียบเรื่องของวินัยเรื่องของกฎกติกาคุณครูจะใส่เข้าไปทีละข้อ2ข้ออย่างเช่นเนี่ยทีเด็กเนี่ยถือบอลวิ่งเขาจะไม่รู้เลยว่าบอกว่าถือบอลวิ่งไม่ได้นะในสถานการณ์จริงเนี่ยเขาจะถือบอลวิ่งแล้วก็เป่าอยู่ปี๊ดเราก็จะบอกเขาว่าแบบนี้ผิดนะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยผมก็มาสอนทักษะยืนแยกขาหนึ่งช่วงไหล่มืออยู่ที่ระดับหน้าอก1 2พลักเอ๊บแขนชี้ตามไปด้วยลุกโฟลว์ทูตามไปด้วยเอ๊บยืดมือรับเอ๊บแล้วผ่อนเข้าหาอกถอยเท้าตามมาด้วยเป็นการผ่อนน้ำหนัก
1: หลังจากที่สอนทักษะเสร็จแล้วคุณครูสุภชัยก็ได้ให้นักเรียนลองฝึกรับส่งบอลกันก่อนที่จะให้นักเรียนได้เล่นเป็นทีมกันอีกรอบหนึ่ง
2: ตอนเดิมครูให้ซ้อมอย่างเดียวแล้วตอนนี้ได้เล่นเป็นทีมก็สนุกและตื่นเต้น
3: ตื่นเต้นดีใจว่าเราได้เล่นทีมมันจะมีความสามัคคีถ้าทุกคนได้เล่นร่วมกัน
4: สนุกมากขึ้นมันทำให้เกิดอะไรอ่ะความสามัคคีอ่ะ
5: มีความสามัคคีช่วยกันเล่นช่วยกันทำให้ชนะ
6: สุดท้ายเนี่ยผมจะใช้เรื่องของเทคนิคการวัดผลนะครับให้เสร็จภายในแต่เยอะให้เสร็จภายในเวลาสั้นๆนะครับซึ่งการวัดผลของผมเนี่ยก็จะใช้วิธีเรื่องของการรับส่งบอลนะครับตามหัวข้อที่เราได้ฝึกไปนะครับทั้งนี้เพื่อให้เด็กเนี่ยเกิดความท้าทายแล้วก็สำหรับคนที่ไม่ได้เนี่ยจะได้กลับไปพัฒนาตัวเองนะครับอย่างที่เราบอกว่าเราต้องการเห็นเด็กเนี่ยมายืมอุปกรณ์นะครับเพื่อที่จะฝึกออกกำลังกายในยามว่างนะครับผมจะใช้เรื่องของแบบฝึกการรับส่งบอลตามช่องที่กำหนดนะครับภายในระยะเวลา1นาทีนะโดยกำหนดเส้นตรงกลางเนี่ยนะครับไม่ให้ผู้เล่นเข้ามาไม่ให้นักเรียนเข้ามาช่องตัวแล้วส่งบอลให้ได้จํานวนมากที่สุดเท่าที่จะมาได้ครูจะกําหนดเกณฑ์ขึ้นมา20ครั้ง10ครั้ง15แล้วแต่เราสามารถที่จะสอดแทรกในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมให้ได้ด้วยนะครับในเรื่องของความซื่อสัตย์นะครับเราจะใช้เรื่องของการนับให้เขานับกันเองนะครับพอนับกันเองเสร็จปั๊บถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเขาทําจริงนะเดี๋ยวผมจะบอกเขาว่าเอางี้เดี๋ยวครูจะตรวจสอบครูจะเช็คนะคุณนับไปเสร็จแล้วถ้าคุณได้เท่าไหร่คุณบอกมานะครับเดี๋ยวคุณจะลองสุ่มดูนะว่าถ้ามีคนไหนทำไม่ถึงเนี่ยให้ทำซ้ำแล้วเนี่ยทำไม่ถึงเนี่ยครูเอาคะแนนเท่าเดิมนะครูคะแนนอันที่ทำเพิ่งได้ใหม่นะเช่นสมมติเขาบอกผมว่าได้20โอเคเดี๋ยวคุณลองดิว่าคุณทำได้จริงไหม20ทำให้ดูใหม่อีกสักครั้ง1นาทีถ้าเขาได้20จริงก็โอเคก็ถือว่าตรวจสอบได้1นาทีนับด้วยนะครับทำไม่ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะเพราะฉะนั้นคนรับบอลต้องทำไมครับตื่นตัวฟุตเวิร์กนะเตรียมพร้อมยืนอย่างนี้ไม่ได้นะพร้อม1นาทีนะครับเดี๋ยวครูให้นับเองนะแต่นะแต่เดี๋ยวทำเสร็จครูจะสุ่มนะเลือกมา1คู่เลยสมมติใครทำได้แล้วครูไม่เชื่อครูเรียกมาให้ทำนะครับแล้วถ้าทำได้ถ้าทำได้อีกครั้งนึงได้คะแนนน้อยกว่าที่บอกครูนะครูถือว่าคนนั้นนะไม่ซื่อสัตย์นะครับเพราะฉะนั้นต้องซื่อสัตย์กับตัวเองนะครับได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นเริ่ม ตื่นตัวด้วยตื่นตัวด้วยจ็อกฟุตเวิร์กนักบอลเก่งๆต้องได้มากกว่า20โอเคพอได้อะไร
7: 16ครับ
6: 16ได้อะไรครับ
7: 15
6: ได้อะไรครับ
7: 16
6: 29อู้29เลยเหรออ้าวไหนลองทำให้ครูดูสิ

0: 5 4 3 2 1หมดเวลา30ไม่นับพอไม่ถึงได้29เท่าเดิมเลยอ๋อดีมากครับปรบมือเพื่อนหน่อยดีมากดีมากดีมาก
1: เดี๋ยววันนี้กูจะสอบการชุดแชร์บอลเหนือศีรษะให้ลงตะกร้าที่ครูเคยสอนพวกเราไปจะจับเวลา30วินาทีครูจะดูว่านักเรียนชุดลงกี่ลูกโดยครูไม่นับครูจะดูความซื่อสัตย์ของนักเรียนเองให้นักเรียนเป็นผู้นับครูเป่านกหวีดสัญญาณหมดเวลาเมื่อไหร่

0: นักเรียนก็มาแจ้งครูว่าครูจะจดว่าเราได้เท่าไหร่เข้าใจไหมครับ
1: คุณครูเกรียงศักดิ์ได้ทำการทดสอบนักเรียนโดยการชุดบอลทีละ4คู่จนครบทั้งชั้นแล้วให้นักเรียนเป็นคนบอกคะแนนของตัวเองซึ่งช่วยให้สามารถประหยัดเวลาในการทดสอบได้มากและยังช่วยฝึกความซื่อสัตย์ของนักเรียนไปในตัวอีกด้วย
0: ได้กี่ลูกได้กี่ลูก
2: สาม
0: ได้กี่ลูก
2: ได้6ลูก
0: จากการวัดผลประมวลผลเราได้เอาหลักการมาจากที่ได้เรียนรู้จากอาจารย์ประสบโชคโชคเหมาะมีความซื่อสัตย์คือเราให้เด็กไปนับเองว่าได้กี่ลูกในเวลา30วินาทีจำนวนคนเราให้สอบทีละเท่ากับ8คนมีคนถือตะกร้า4คนแล้วก็คนชุด4คนโดยให้เด็กใช้ทักษะในการชุดบอลโดยให้เหนือศีรษะและลงตะกร้า
3: 30วินาทีนับให้มากที่สุดเริ่มนับเองนับเลยนะครับนับเลยครับนับด้วย8นับเลยลูกนับเลยเร็วเร่งเร็วเร็วระดับอกระดับอกนับได้เท่าไหร่สอบได้เท่าไหร่บอกครูด้วยนะครับผมขอเช็คสิเก็ตเท่าไหร่28 34 25แสดงว่าพวกเรานี่มีความซื่อสัตย์ซึ่งตรงกับที่คุณครูต้องการอยู่พอดีเลย
4: เห็นความแตกต่างเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเรื่องของยังไอเรื่องของความซื่อสัตย์เนี่ยทดสอบรวมอย่างที่อาจารย์สุขโชคท่านได้ทำไว้ตรงนี้เนี่ยเราก็นำเอามาใช้กับเด็กซึ่งเราจะวัดตรงนี้ได้เยอะด้วยว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างความซื่อสัตย์แล้วก็ความมีวินัยแล้วก็ความมุ่งมั่น
5: ก็ผมก็หวังว่าสิ่งที่ผมนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์ในวันนี้นะครับก็จะช่วยให้นะครับอาจารย์ได้เกิดแง่คิดได้เกิดมุมมองได้เกิดแนวความคิดที่จะเอาไปใช้ในการเรียนการสอนได้บ้างผมก็ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านไว้ณโอกาสนี้ครับขอบคุณมากครับผม

0: ับโครงการที่เราเรียกว่าโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจนะคะหรือว่าเพศศึกษารอบด้านอันนี้เนี่ยเป็นโครงการที่เราทำงานเรื่องของเพศศึกษานะคะในสถานศึกษาในโครงการเราให้ความสำคัญกับครูค่ะว่าในครูที่จะสอนเพศศึกษาเนี่ยก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนว่าครูจะต้องเข้าใจเรื่องอะไรบ้างนะคะก่อนที่จะไปจัดกระบวนการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนของเรานะคะซึ่งก็คิดว่าประเด็นสำคัญของการที่ครูคนนึงจะสอนเพศศึกษาอย่างเข้าใจเนี่ยค่ะก็คิดว่าจะประกอบด้วยเช่นกันว่าครูเองจะต้องเข้าใจในมุมของเพศวิถีก่อนนะคะว่าเพศวิถีที่กำลังพูดถึงเนี่ยมันมีบริบทที่กว้างมากนะคะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของเพศสัมพันธ์เท่านั้นนะคะมันมีเรื่องของสังคมวัฒนธรรมที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะมันมีเรื่องบทบาทหญิงชายที่เกิดขึ้นในสังคมมันมีเรื่องของสุขภาพทางเพศต่างๆเรื่องโรคต่างๆหรือว่าเรื่องพัฒนาการต่างๆในนี้ค่ะแล้วก็รวมถึงเรื่องของการพัฒนาเยาวชนเชิงบวกนะคะว่าครูมีความเข้าใจเด็กมากน้อยแค่ไหนอีกมุมนึงที่คิดว่าจะเป็นมุมที่เราต้องเตรียมครูก็คือเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะคะโดยยึดที่ตัวผู้เรียนเป็นหลักว่าเราสร้างกิจกรรมให้กับเขาแล้วก็ให้เขาสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะโดยผ่านกิจกรรม
1: สำหรับคุณสมบัติของคุณครูที่เข้าร่วมการอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านในครั้งนี้นั้นเป็นกลุ่มคุณครูระดับมัธยมศึกษาที่ยังไม่เคยได้รับการอบรมมาก่อนมาจากโรงเรียนในเขตกรุงเทพและจังหวัดสมุทรปราการและคุณครูทุกท่านเป็นคุณครูที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารโรงเรียนให้มีหน้าที่จัดการเรียนเพศศึกษารอบด้านในโรงเรียนของตนเองในปีการศึกษาที่จะถึงนี
0: ้ในกระบวนการออกแบบของกิจกรรมเนี่ยเราก็จะเป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้เรียนก็คือคุณครูของเราเนี่ยค่ะมีส่วนร่วมในทุกๆกิจกรรมแล้วก็ในกระบวนการมีส่วนร่วมเนี่ยเขาเองจะสามารถที่จะได้ยินคนอื่นด้วยนะคะนอกจากเขาจะได้บอกในสิ่งที่เขาคิดหรือว่าจากประสบการณ์ของเขาเนี่ยเขายังได้ยินเพื่อนด้วยนะคะว่าเพื่อนคิดอย่างไรเพื่อนคิดแบบไหนการคิดของเพื่อนเนี่ยเหมือนหรือต่างกันอย่างไรกับเขาเองนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเราก็จะชวนเขาคิดวิเคราะห์ต่อนะคะจากประเด็นต่างๆเนี่ยค่ะว่าไอ้สิ่งที่เขาคิดเหมือนคิดต่างจากเพื่อนเนี่ยมันมาจากไหนอย่างไรนะคะแล้วไอ้การคิดเหมือนคิดต่างเนี่ยมันมีผลต่อคนอื่นๆอย่างไรนะคะและสุดท้ายเนี่ยเขาจะสามารถนำกระบวนการเหล่านี้เนี่ยไปปรับใช้ได้อย่างไร
1: สำหรับกิจกรรมแรกที่คุณครูจะได้เรียนรู้นั่นคือกิจกรรมสถานีรู้เขารู้เรา
2: สถานีนะครับให้อาจารย์จะต้องเข้าเนี่ยทั้งหมด6สถานีนะครับโดยมีกติกาว่าอาจารย์จะต้องเข้าทุกสถานีนะครับในแต่ละสถานีนั้นจะมีประเด็นนะครับให้อาจารย์ได้ช่วยตอบประเด็นคำถามในแต่ละสถานีนะครับทุกสถานีเลยนะครับอาจารย์จะเข้าสถานีไหนก่อนก็ได้นะครับโดยที่อาจารย์จะเขียนลงไปในกระดาษคลิปชาร์ตที่เราติดเอาไว้นะครับ
0: คือกิจกรรมนี้เนี่ยมันอาจจะยังไม่เห็นคำตอบอะไรมากนักว่าแนวทางมันควรจะเป็นอย่างไรแต่ว่ามันเริ่มเห็นคนที่เห็นสถานการณ์ร่วมกันละว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าเราไม่ทำคือทำให้เขาได้มีโอกาสพูดปัญหาด้วยตัวเขาเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในโรงเรียนมีสถานการณ์อะไรบ้างที่เขารู้สึกเป็นห่วงแล้วก็สถานการณ์นั้นเนี่ยมันมีผลอะไรต่อเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้คิดว่าจะเป็นประโยชน์ถ้าเกิดว่าเขาได้มีโอกาสพูดด้วยตัวเขาเองมันไม่ได้มาจากเรา
3: วิถีชีวิตและพฤติกรรมทางเพศของเยาวชนในปัจจุบันที่เรารู้สึกเป็นห่วงนะครับสมัยนี้นะครับวัยรุ่นไม่รักนวลสงวนตัวสื่อลามกมีอย่างกว้างขวางทำให้อยากรู้อยากลอง
4: พฤติกรรมหรือว่าเพศที่เขาสนใจนะเขาจะมีพฤติกรรมแปลกๆที่เราได้ยินบ่อยการล่าแต้มนะครับรักร่วมเพศทดลองมีเพศสัมพันธ
5: ์ที่ไม่ใช่ทุกอย่างเช่นบรรยากาศพาไปเช่นไปที่มุมอับนะครับเช่นชวนสาวไปนั่งคุยไปคุยมาบิดไปบิดมาจิ้มไปจิ้มมาเดี๋ยวก็คลุกเลยนะครับ
6: จากที่อ่านทุกข้อแล้วนะคะขอบคุณมากเลยท่านใดที่มาเขียนสุดท้ายเพราะทุกคนลงความเห็นว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งเปิดใจในการศึกษาเรื่องเพศศึกษาของครูนักเรียนผู้ปกครองเพราะต้อง3ฝ่ายเท่านั้นถึงจะช่วยกันได้สำเร็จนะคะ
1: จากนั้นคุณครูจะเข้าสู่กิจกรรมรู้ว่าเสี่ยงแต่
7: มีป้ายอยู่4ป้ายข้อความเป็นป้ายพฤติกรรม
8: แต่ละคนจะเลือกตอบของตัวเองนะคะที่เป็นตัวเองจริงค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีคำถามขึ้นให้นะคะว่าเราทำพฤติกรรมนี้มากน้อยแค่ไหน
7: คำถามข้อที่1ฉันคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่นั่งรถหรือใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์หันหน้ามาด้านนี้อันนี้บ่อยเป็นประจำทุกครั้งอันนี้บางครั้ง 50% ที่ทำได้เหตุผลนะครับ
9: ไประยะทางไกลแล้วมีด่านนี่คือ 50% ก็คล้ายๆกันนะครับบางทีมันก็พยายามจะฝึกให้มันเป็นนิสัยนะครับ
7: ฉันเลือกกินแต่อาหารที่มีประโยชน์และงดอาหารทุกชนิดที่ทำให้อ้วนโอ้โหรู้สึกว่ามันจะเท่ากันนะเนี่ยบ่อยครั้งกับบางครั้ง
10: อาหารที่มีประโยชน์เราก็กินอยู่นะแล้วงดอาหารทุกชนิดที่ทำให้อ้วนอันนี้มันปฏิเสธไม่ได้เราก็เลยไปอยู่กันตรงเนี้ย
4: จริงๆแล้วนี่ผมเลือกตรงนี้50-50นี่เป็นเพราะว่าในทุกสถานการณ์เนี่ยการกินเนี่ยเป็นเรื่องที่บางครั้งเราเลือกไม่ได
0: ้ประเด็นที่เป็นหัวใจของกิจกรรมนี้ก็คือว่าให้ครูเห็นว่ากระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความรู้อย่างเดียวนะมันต้องมีหลายๆวิธีต้องทำหลายอย่างนะคะแล้วก็หัวใจของมันก็คือว่าต้องทำให้ครูเห็นว่ามันต้องแต่ละคนมีเหตุผลของตัวเองอะค่ะว่าในการทำเนาะแต่ว่าบางทีเราได้ฟังเหตุผลของเด็กมากน้อยแค่ไหนนะคะในสิ่งที่เด็กกำลังพูดเนาะแต่ว่าเราในมุมคนนอกเนี่ยเราเห็นว่านี่เป็นเรื่องของข้ออ้างหรือเปล่าซึ่งมันคนละมุมกันเลยนะใช่ไหมมุมระหว่างข้ออ้างกับเหตุผลเนี่ยค่ะมุมของคนที่ไม่ได้ทำพฤติกรรมนั้นเนี่ยก็จะรู้สึกว่านี่คือข้ออ้างใช่ไหมแต่มุมของคนที่ทำพฤติกรรมนั้นแล้วทำได้หรือไม่ได้เนี่ยนี่คือเหตุผลของเขาน
8: ี่คือเหตุผลเราใช่ไหมใช่ไหมที่เราไม่ใส่เพราะว่านี่คือเหตุผลเรานะคะแต่ถ้าตำรวจมาเจอเนี่ยค่ะณตอนที่เราผมไม่แห้งแล้วเราก็ให้เหตุผลของเราเนาะนี่คือเหตุผลเราใช่ไหมว่าเราบอกว่าก็ผมไม่แห้งอ่ะมันจะใส่ได้ยังไงใส่มันก็จะเหม็นนะเพราะฉะนั้นในมุมของเราที่กำลังบอกว่านี่เป็นเหตุผลเรานี่คือของเราใช่ไหมคะแต่มุมของคนอื่นมองก็เป็นเหตุผลไหมไม่ได้มองใช่ไหมคะเขารู้สึกว่านี่คือข้ออ้างเน
1: า
8: ะ
1: หลังจากนั้นคุณครูจะต้องเชื่อมโยงการเรียนรู้จากกิจกรรมรู้ว่าเสี่ยงแต่ไปสู่กิจกรรมการศึกษาแผนการจัดการ

0: เป็นการสอนเพศศึกษารอบด้านในคู่มือการสอนซึ่งออกแบบโดยโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ
1: กิจกรรมศึกษาแผนเนี่ยโดยเป้าหมายก็คืออยากจะให้คุณครูได้มีโอกาสรู้จักแผนการเรียนการสอนที่อยู่ในคู่มือให้ได้มากที่สุดนะคะว่าเขาจะสามารถคุ้นเคยกับตัวเล่มคู่มืออันนี้แหละที่ทางโครงการออกแบบไว้ค่ะแล้วก็ทำให้เขาได้ลองตั้งข้อสังเกตว่าเขาคิดว่าการกระบวนการจัดการเรียนการสอนในคู่มือเนี่ยออกแบบอย่างไรนะคะเนื้อหามันสอดคล้องกับผู้เรียนไหมนะคะแล้วก็ขั้นตอนกระบวนการเนี่ยมันจัดแบบไหนอย่างไร
2: เดี๋ยววิธีการก็คือว่านุจะให้อาจารย์อ่านแผนซึ่ง1คนจะอ่านแค่แผนเดียวเท่านั้นนะคะอ่านแผนเดียวเท่านั้นโดยที่อ่านแล้วเนี่ยให้อาจารย์แต่ละคนช่วยวิเคราะห์หน่อยว่าแผนที่อาจารย์อ่านเนี่ยมันสอดคล้องกับผู้เรียนในระดับชั้นนั้นๆอย่างไรนะคะสอดคล้องไหมแล้วก็สิ่งที่เด็กจะได้เรียนรู้เนี่ยจากแผนที่เราอ่านเนี่ยคืออะไรนะคะแล้วก็ขั้นตอนหรือกระบวนการที่ใช้ในแผนเนี่ยค่ะที่เราอ่านในแผนนั้นเนี่ยเขาใช้กระบวนการหรือขั้นตอนยังไงบ้างนะคะแล้วแผนที่เราอ่านเนี่ยมันใช้กับวิชาใดได้บ้าง
1: จากนั้นเนี่ยกระบวนการก็จะให้เขาลองจับกลุ่มคุยกันในระดับชั้นเดียวกัน
3: ที่เห็นว่ามันสอดคล้องก็ตรงว่าช่วงวัยของเด็กม.1 เนี่ยมันเป็นวัยที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจากเด็กไปสู่วัยรุ่นพอดีเลยการฝันเปียกการมีประจำเดือนครั้งแรกอวัยวะภายในของเด็กผู้หญิงของเด็กผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้เหล่านี้เขาก็สามารถที่จะดูแลแล้วก็เกิดการเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตนเองเกี่ยวกับเรื่องเพศได้อย่างเหมาะสมถือว่าแผนนี้โอเค
4: ในความคิดตัวเองคิดว่ากระบวนการกลุ่มเนี่ยใช้กับการเรียนได้ทุกรายวิชานะคะเพราะว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มฝึกการแลกเปลี่ยนความคิดกันแล้วก็ฝึกให้เด็กกล้าแสดงออก
5: การที่เขาดึงเด็กลงไปอยู่ม.2หมายถึงตัวละครเนี่ยอยู่ที่ม.2เนี่ยเนื่องจากว่าต้องการให้เด็กม.3เนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโตพร้อมที่จะให้คำปรึกษากับน้องสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้ก็คือการฝึกการให้คำปรึกษาฝึกคิดแก้ปัญหาซึ่งถ้าเขาคิดว่าเป็นปัญหาเขาบางทีเขาอาจจะคิดไม่ได้แต่พอเป็นปัญหาคนอื่นเนี่ยเขาสามารถที่จะให้คำแนะนำได้
0: เมื่อศึกษาแผนแล้วก็ถึงเวลาที่คุณครูทั้งหลายจะได้ทดลองสาธิตการสอนโดยมีเพื่อนครูด้วยกันทำหน้าที่เป็นนักเรียนจำเป็นให้กับการสอนครั้งนี้
2: เดี๋ยวเราจะมีรูปนะคะให้นักเรียนดูบนกระดานเรียนบอกนะคะว่าดูภาพแล้วรู้สึกว่าเรารับได้หรือรับไม่ได้นะคะกับภาพภาพแรกก็คือหนุ่มสาวจุงมือกันนักเรียนรับได้ไหมคะรับได้นะคะมาดูรูปที่2เห็นภาพนี้เรารับได้ไหมคะ
6: รับได้ยกมือครับ
2: รับได้ยกมือรับได้
6: รับไม่ได้บ้างครับ
2: คนนี้นะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนนั่งจับกลุ่มเราจะให้วิเคราะห์นะคะดูภาพแล้วก็ระดมความคิดเห็นนะคะของบุคคลภายในกลุ่มว่ามองภาพนี้แล้วรับได้หรือรับไม่ได้นะคะ
1: เป้าหลักๆเนี่ยเป็นเรื่องของการที่ให้คุณครูได้มีโอกาสลองทำนะคะโดยที่ให้คุณครูได้เห็นว่าถ้าเขาได้มีโอกาสลองสาธิตการสอนเนี่ยเขาจะเจอสถานการณ์อะไรบ้าง
2: เสร็จหมดแล้วนะคะคราวนี้เราจะให้แต่ละกลุ่มนำเสนอ
7: ภาพนี้เลยค่ะตำรวจบุกเข้าตรวจค้นคลินิกทำแท้งนะคะก็มีทั้งรับได้แล้วก็รับไม่ได้ที่รับได้ก็คือเห็นใจแม่ของเด็กนะคะว่าอาจจะไม่พร้อมไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ก็โดนข่มขืนค่ะที่รับไม่ได้ก็คือบาปค่ะแล้วก็เป็นตราบาปติดตัวของผู้หญิงไปตลอดว่าตัวเองเนี่ยเคยทำแท้งมา
1: สุดท้ายถ้าแผนนี้จบแล้ว50นาทีเนี่ยผู้เรียนของเราต้องได้อะไรนะคะครูต้องกลับมาตีอันนี้ให้ได้ด้วยหลังจากที่สอนเสร็จอะค่ะว่าสุดท้ายพอสอนไปครบ50นาทีแล้วเนี่ยผู้เรียนเราไปถึงวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือเปล่าม
2: ีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไร
8: คิดว่าน่าจะเป็นข้อดีค่ะเพราะว่าเพื่อนๆอาจจะได้เห็นมุมมองใหม่ๆของเพื่อนอีกหลายๆคนค่ะ
7: ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้รู้ความคิดคนอื่นว่าอ๋อเธอคิดอย่างนี้นะแต่เราคิดแบบนี
9: ้ครับก็เหมือนกันครับได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นครับว่าแต่ละคนได้มีความรู้สึกยังไงบ้างครับเกี่ยวกับภาพที่เห็นนะครับ
1: หลังจากที่เขารู้จักแผนทั้งหมดแล้วนะคะก็คิดว่าต้องกลับไปดูเรื่องการใช้จริงแล้วค่ะว่าเขาจะวางแผนการกลับไปใช้ของเขาอย่างไรแต่ว่าเป้าที่เราอยากจะพาไปให้ถึงก็คือทำยังไงให้เด็กของเราได้เรียนอย่างน้อยเนี่ย16ชั่วโมงต่อปีในแต่ละระดับชั้น
10: ในปีการศึกษาต่อไปนี้นะคะคุณครูจะสอนระดับม.ปลายก็คือระดับม.4กับม.6ก็คือยังอยู่ในวัยที่เราต้องดูแลเขาเป็นพิเศษคุณครูก็ว่าจะได้นำความรู้ตรงนี้ไปถ่ายทอดให้กับเขาอาจจะผ่านวิชาของแนวซึ่งครูที่เป็นที่ปรึกษาต้องสอนแนวเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือครูได้สอนเด็กเหล่านี้อยู่แล้วในวิชาภาษาอังกฤษของครูก็จะสอดแทรกอยู่ในรายวิชาตอนที่เราสอนด้วย
11: ลังจากที่ได้อบรมแล้วเนี่ยเราเข้าใจเทคนิคนะครับวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านหลักจิตวิทยาไม่ว่าจะเป็นด้านกระบวนการข้อมูลเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยนะครับสามารถที่จะให้ความรู้กับเด็กได้อย่างเต็มที่การอบรมเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้บุคลากรในโรงเรียนเข้าใจปัญหาของเยาวชนปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าประเมินตามที่ผมรู้สึกแล้วเนี่ยนะครับคงจะไปด้วยดีครับในเรื่องของกิจกรรมเพศศึกษา
12: สิ่งที่ได้เนี่ยได้เยอะเลยนะครับในเนื้อหาเนี่ยเยอะมากแล้วก็ขบวนการแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือทัศนคติเปลี่ยนไปเยอะเห็นความสำคัญของเพศศึกษาเยอะว่ามันเป็นปัญหาของสังคมไม่ใช่ปัญหาของเยาวชนอย่างเดียวเพราะนั้นผมคิดว่าผมจะต้องนำไปสอนในชั่วโมงในคาบเรียนของวิชาในแนวในทุกระดับชั้นที่ตัวเองรับผิดชอบครับให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
1: ้สิ่งที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้นะคะก็ได้ความรู้ใหม่ๆวิธีการเทคนิคแล้วก็กระบวนการสอนหลังการอบรมนะคะก็จะต้องได้รับหน้าที่ทำการสอนก็คงจะมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นนะคะเดี๋ยวต้องไปลองดูว่าเวลาสอนจะเป็นยังไงคะ
0: เราจะไปติดตามผลของการอบรมในครั้งนี้ว่าหลังจากผ่านการเตรียมพร้อมและการพัฒนาความรู้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านไปแล้วนั้นคุณครูจะนำกลับไปใช้สอนจริงในห้องเรียนได้หรือไม่และจะนำกลับไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบใดกันบ้างติดตามกันต่อในตอนหน้า

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สิ่งที่ต้องคิดหากอยากเบี้ยวหนี้บัตรเครดิต 1. จะถูกติดตามทวงหนี้ในทุกช่องทางทาง SMS เบอร์โทรศัพท์บ้านมือถือและที่ทำงานซึ่งเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และวันหยุดเวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น. 2. ติดเครดิตบูโรการจ่ายชำระหนี้ล่าช้าจะทำให้เสียเครดิตสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติการติดเครดิตบูโรจะทำให้การขอสินเชื่อหรือเครดิตประเภทอื่นๆนั้นยากขึ้น 3. ถูกธนาคารฟ้องร้องดำเนินคดีทำให้เสียเวลาไปศาลและอาจต้องเสียเงินเพื่อจ้างทนายความ 4. โดนยึดทรัพย์หรืออายัดเงินเดือนถ้าไม่ยอมจ่ายหนี้ภายใน30วันหลังศาลมีคำพิพากษา 5. เกิดความเครียดด้วยผลกระทบทั้งหมดท้ายที่สุดก็จะทำให้ตัวเราเกิดความเครียดขึ้นจนส่งผลต่อทั้งร่างกายและสภาพจิตใจยิ่งไปกว่านั้นก็อาจทำให้ความสัมพันธ์กับคนรอบตัวแย่ลงอีกด้วยแล้วหากจ่ายหนี้ไม่ไหวต้องทำอย่างไรไม่ให้เสียเครดิตเป็นหนี้ห้ามหนีข้อนี้สำคัญมากๆสำหรับใครที่มีหนี้และอยู่ในสภาพตึงมือจ่ายไม่ไหวสิ่งที่ควรทำไม่ใช่การหนีแต่เป็นการแก้ปัญหาหนี้สินที่มีอยู่ด้วยการเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงถึงสาเหตุที่ไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ซึ่งสามารถเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงแล้วเราจะจัดการหนี้บัตรเครดิตได้อย่างไร 1. การขอประนอมหนี้หากรู้ตัวว่าไม่ไหวในการจ่ายชำระหนี้ลูกหนี้สามารถขอประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินเจ้าของบัตรเครดิตให้ช่วยนี้ยืดเวลาชำระหนี้ปรับยอดผ่อนของแต่ละเดือนลดลงลดดอกเบี้ยให้เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพทางการเงินของเราในปัจจุบัน 2. การรวมหนี้บัตรเครดิตการรวมยอดหนี้บัตรเครดิตหรือที่เรียกว่า refinance บัตรเครดิตคือการขอสินเชื่อกับทางสถาบันการเงินแห่งใหม่ที่มีข้อเสนอที่ดีกว่าด้วยการรวมหนี้บัตรเครดิตหลายๆใบให้มารวมกันอยู่ก้อนเดียวทำให้ยอดผ่อนแต่ละเดือนลดลงช่วยปรับโครงสร้างหนี้และเลิกจ่ายขั้นต่ำในแต่ละบัตรเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ให้ชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องและสามารถปลดหนี้ได้ในที่สุดสุดท้ายการใช้บัตรเครดิตนั้นมี2ด้านทั้งด้านดีและด้านที่เป็นโทษทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบวินัยทางการเงินของผู้ใช้บัตรทุกคนและอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้นั้นไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความ

0: เป็นธรรม
1: น้องๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าสารในกลุ่มโลหะสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวลเลนต์มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะสมมติพี่มีสารอยู่3ชนิดนะคะมีคอปเปอร์คอปเปอร์2คลอไรด์คลอรีนสารทั้ง3ชนิดนี้มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูในแผนภาพนี้กันเลยค่ะคอปเปอร์นะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มพันธะโลหะซึ่งสารในกลุ่มโลหะนี้นะคะจะมีคุณสมบัติดังนี้เลยค่ะคือมีความสามารถในการนำความร้อนแล้วก็นำไฟฟ้าได้ดีนอกเหนือจากนี้แล้วก็ยังมีจุดเดือดจุดลมเหลวที่สูงด้วยต่อมานะคะสารคอปเปอร์2คลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกจะมีสมบัติก็คือไม่นำไฟฟ้านะคะเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งซึ่งสารในกลุ่มโลหะนะคะแล้วก็สารประกอบไอออนิกมีความเหมือนกันก็คือจะนำไฟฟ้าได้นะคะเมื่อหลอมเหลวนั่นเองและจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างนึงของสารประกอบไอออนิกนะคะจะมีความสามารถในการนำไฟฟ้าเมื่อเป็นสารละลายนั่นเองสารชนิดที่3นะคะก็คือคลอรีนคลอรีนนะคะจะยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวลเลนต์ซึ่งสารในกลุ่มนี้นะคะจะเหมือนกันกับสารในกลุ่มพันธะโลหะก็คือจะสามารถพบได้ในรูปของธาตุแล้วก็สารในกลุ่มพันธะโคเวลเลนต์จะเหมือนกันกับสารประกอบนะคะไอออนิกก็คือจะพบได้ในรูปสารประกอบนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราจะมาประยุกต์ใช้แผนภาพนี้ยังไงนะคะพี่จะพาไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดสมบัติต่างๆของสารทั้ง3ชนิดมาให้ตัวอย่างนี้นะคะอยากรู้ว่าสาร C น่าจะเป็นสารใดในตารางนะคะน้องๆจะพบว่าตัวอย่างได้กำหนดจุดเดือดของสารทั้ง3ชนิดมาให้แล้วก็ได้กำหนดนะคะสภาพการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งแล้วก็ของเหลวของสารทั้ง3ชนิดนี้มาให้เราอยากรู้ใช่ไหมคะว่าสาร C คือสารใดเรามาดูกันต่อค่ะสาร C นะคะพบว่าเมื่อนำไปทดสอบนะคะด้วยการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งจะไม่นำไฟฟ้าแต่จะนำไฟฟ้าเมื่อเป็นของเหลวแสดงว่าสารนี้นะคะจะต้องเป็นสารที่อยู่ในรูปสารประกอบไอออนิกนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวเลือกนะคะว่าตัวเลือกแต่ละชนิดเป็นสารในกลุ่มใดบ้างนิกเกิลนะคะจัดเป็นสารในกลุ่มโลหะตัวเลือกที่2นะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารในกลุ่มสารประกอบโคเวลเลนต์ต่อมานะคะแอมโมเนียจัดเป็นสารประกอบโคเวลเลนต์และสุดท้ายนะคะแคลเซียมคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะสาร C ที่เรากำลังทำนายกันอยู่นี้จึงจัดเป็นตัวเลือกที่4ก็คือแคลเซียมคลอไรด์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่าสาร A หรือสารกรรมฐานนะคะซึ่งสารนี้นะคะจะอยู่ในรูปของ S8 ซึ่งมีสมบัติไม่นำไฟฟ้านั่นเองค่ะต่อมานะคะสาร B หรือคอปเปอร์หรือทองแดงนะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มโลหะซึ่งสารนี้นะคะเมื่อเป็นของแข็งนะคะหรือหลอมเหลวแล้วเนี่ยจะสามารถนำไฟฟ้าได้นั่นเองสารในกลุ่มโคเวลเลนต์นะคะจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่า S8 เนี่ยมีมวลโมเลกุล256น้ำมีมวลโมเลกุล18ซึ่ง S8 นะคะมีมวลโมเลกุลมากกว่าน้ำถึง14เท่าจุดนี้เองนะคะเลยทำให้เราสามารถอธิบายได้ว่าทำไม S8 จึงมีค่าจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงกว่าน้ำนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดคุณสมบัติของธาตุมาให้ทั้ง4ชนิดแล้วก็ถามว่าตัวเลือกใดที่ผิดบ้างนะคะตัวแรกนะคะ D ได้กำหนดค่า ionization energy หรือค่า IE มาให้นะคะพบว่าค่า IE 6มีค่าน้อยกว่าค่า IE 7มากๆแสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้เนี่ยจะต้องมี valence electron เท่ากับ6เพราะฉะนั้นธาตุนี้จะจัดอยู่ในธาตุหมู่16นั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ E สมบัติของธาตุ E นะคะเขาบอกว่าสารนี้นะคะเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วจะเกิดปฏิกิริยารุนแรงแล้วก็จะได้สารละลายเบสออกมาซึ่งธาตุที่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะก็คือธาตุที่อยู่ในหมู่1หมู่2นั่นเองยกตัวอย่างนะคะพี่โยนก้อนโซเดียมลงไปในน้ำนะคะจะเกิดเป็นปฏิกิริยาเคมีดังนี้เลยแล้วก็จะได้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะหรือสารละลายเบสออกมานั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ Fซึ่งสมบัติที่ธาตุ F นะคะกำหนดมาให้ก็คือมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่สถานะพื้นเป็นดังนี้เลยถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าตัวเลขลำดับชั้นพลังงานที่สูงที่สุดนะคะมีค่าเป็น2แสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้จัดเป็นธาตุที่อยู่ในคาบ2นั่นเองซึ่งธาตุ F นี้นะคะจะมี valence electron เท่ากับ5แล้วก็ทั้ง5อิเล็กตรอนนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับพลังงานชั้นที่2ดังนั้นนะคะธาตุ F จะอยู่ในหมู่15คาบ2นั่นเองค่ะถ้า น้องๆสังเกตสมบัติ 5G นะคะจะพบว่าเมื่อเผาสารประกอบนี้จะสังเกตสีของเปลวไฟเป็นสีเขียวซึ่งสมบัตินี้นะคะจะพบเฉพาะสารนะคะที่เป็นธาตุโลหะนั่นเองในที่นี้นะคะถ้าน้องๆสามารถจำสีของเปลวไฟของสารได้สารนะคะที่ให้สีเปลวไฟเป็นสีเขียวนั่นก็คือคอปเปอร์นั่นเองค่ะหลังจากเรานะคะสรุปได้แล้วว่าทั้ง4ท่านนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูตัวเลือกที่เขาให้มาค่ะว่าตัวเลือกใดที่ผิดกันนะในตัวเลือกที่1นะคะธาตุ E จากสมบัติข้างต้นที่เราได้ทำนายไว้ว่าธาตุนี้น่าจะเป็นธาตุหมู่1หมู่2ซึ่งเป็นโลหะอะคาไลหรือโลหะอะคาไลเอิร์ธนั่นเองสาร G นะคะหรือธาตุ G เนี่ยเราได้ทำนายไว้ข้างต้นว่าเป็นโลหะซึ่งทั้ง2 อย่างนี้นะคะทำให้เราสรุปได้ว่าเป็นโลหะนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่1จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองในตัวเลือกที่2นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D กับ F จัดเป็นสารประกอบโคเวลนต์ซึ่งธาตุ D นะคะจัดเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่16ธาตุ F จัดอยู่ในธาตุหมู่15ซึ่งทั้ง2ธาตุนี้นะคะจัดอยู่ในกลุ่มอะโลหะเมื่อทำเป็นสารประกอบกันแล้วนะคะจะเกิดเป็นสารประกอบโคเวลนต์จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่3นะคะได้กำหนดมาให้ว่าถ้าธาตุ E จัดอยู่ในธาตุหมู่ที่1แล้วสารประกอบระหว่างธาตุ E แล้วก็ธาตุ F ที่อยู่ในธาตุหมู่15เนี่ยจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆดูเลขออกซิเดชันของธาตุ E จะมีค่าเป็นบวก1ธาตุ F จะมีค่าเป็นลบ3เมื่อเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกแล้วนะคะจะทำการไขว้การของเลขออกซิเดชันเพราะฉะนั้นนะคะสูตรของสารนี้จึงเป็นE3F จึงถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D และ G ซึ่งถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าธาตุ D เนี่ยอยู่ในธาตุหมู่16ธาตุ G อยู่ในกลุ่มโลหะเมื่อเกิดสารประกอบนะคะระหว่างโลหะกับอโลหะจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกนะคะจะไม่นำไฟฟ้าเมื่อมีสถานะเป็นแข็งเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้เองจึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะแล้วน้องจำแผนภาพข้างต้นได้ไหมคะว่ายังมีจุดหนึ่งที่ว่างอยู่ซึ่งจากการที่เราทำตัวอย่างทั้ง2ตัวอย่างที่ผ่านมานะคะจะพบว่าเราสามารถสรุปเพิ่มได้อีก1ข้อนั่นก็คือสารในกลุ่มโคเวเลนต์เนี่ยจะมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลนั่นเองค่ะจากแผนภาพนี้นะคะเราก็ได้ทำการสรุปคุณสมบัติเด่นๆของสารทั้ง3กลุ่มซึ่งมีทั้งความเหมือนและก็ความแตกต่างกันออกไปและเครื่องมือนี้เองนะคะจะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายคุณสมบัติของสารชนิดอื่นๆได้นั่นเองค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ตอนที่11พ้องรูปพ้องเสียงสื่อสำเนียงหันษา
5: ปะเรามาหาอะไรสนุกสนุกทำระหว่างรอขึ้นเรือเพื่อชมบัวแดงกันดีกว่าค่ะ
6: เย้ทำอะไรกันดีครับ
5: จำเพลงที่ครูเคยสอนในห้องเรียนได้หรือเปล่าเอ่ยเพลงคำพ้องไหนใครจำได้บ้าง
7: หนูค่ะผมครับ
5: ถ้าอย่างนั้นเรามาร้องพร้อมกันเลยค่ะ3 4

0: เยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำพ้องหมายถึงอะไร
1: หนูจำได้ค่ะคำพ้องหมายถึงคำที่มีลักษณะเหมือนกันหรือซ้ำกัน
0: แล้วรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าคำพ้องแบ่งออกเป็นกี่ชนิด
2: 3ชนิดครับ
3: มี3ชนิดค่ะมีคำพ้องรูปคำพ้องเสียงและก็คำพ้องทั้งรูปและเสียงค่ะ
0: ถูกต้องค่ะบัวแดงแต่จำได้ไหมคะว่าคำพ้องทั้งรูปและเสียงเรียกอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอะไรคะมีใครตอบได้บ้างสีเมืองตอบได้ไหมคะ
4: คำหลายความหมายครับ
0: เก่งมากค่ะบัวแดงคะไหนหนูลองบอกครูสิคะว่าคำพ้องทั้งรูปและเสียงหรือคำหลายความหมายมันคืออะไรคะ
3: หนูไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช่คำที่เขียนเหมือนกันหรือเปล่าคะ

0: เกือบถูกค่ะไหนใครตอบได้บ้างคะ
1: หนูค่ะคือคำที่เขียนเหมือนกันอ่านออกเสียงเหมือนกันแต่มีความหมายหลายอย่างใช่ไหมคะคุณครู
0: เก่งมากเลยจ้ะมีขีดแล้วบัวแดงพอจะยกตัวอย่างได้ไหมจ๊ะ
2: อ๋อหนูรู้แล้วค่ะคำว่าฟันค่ะ
0: ถูกต้องค่ะลองอธิบายเพิ่มสิคะว่าคำพ้องรูปพ้องเสียงยังไง
2: ได้ค่ะคำว่าฟันคำแรกหมายถึงเอาของมีคมเช่นดาบฟาดลงไปส่วนอีกคำหนึ่งก็คือกระดูกเป็นซี่ๆอยู่ในปากสำหรับกัดฉีกหรือเคี้ยวอาหารค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะแล้วคำนี้ล่ะจ๊ะเด็กๆใช้คำพ้องรูปพ้องเสียงไหมจ๊ะ
3: ใช่ครับครู
4: คำว่าไก่ไม่น่าจะใช่นะครับไม่เห็นจะออกเสียงเหมือนกันกอไอไก่ไม่เอกไก
0: ่ไหนสีเมืองลองบอกครูสิคะว่าคำไหนเป็นคำพ้องรูปพ้องเสียงแบบที่หนูเข้าใจคะ
3: คำว่าขันครับครูผมเห็นไก่ขันเลยนึกถึงขันน้ำที่วางอยู่บนโอ่งตรงนั้นครับ
0: เก่งมากเลยจ้านอกจากจะตอบถูกแล้วยังรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวด้วยดีมากเลยจ้าคำว่าขันความหมายแรกก็คือภาชนะสำหรับตักใส่น้ำและอีกความหมายก็คืออาการร้องเป็นเสียงอย่างหนึ่งของไก่หรือนกบางชนิดจ้า
2: คุณครูคะหนูมีข้อสงสัยค่ะ
0: ว่ายังไงจ๊ะบัวแดง
2: แล้วคำนี้ล่ะคะเป็นคำพ้องรูปพ้องเสียงด้วยไหมคะ
0: คำว่าสระหมายถึงแอ่งน้ำขนาดใหญ่แต่มีอีกคำหนึ่งคือคำว่าสระหมายถึงอักษรแทนเสียงสระจ้ะแต่ทั้งสองคำนี้เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงไม่เหมือนกันลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าอะไรจ๊ะมีใครตอบครูได้บ้าง
1: หนูค่ะหนูจำได้เขาเรียกว่าคำพ้องรูปใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเก่งมากคำพ้องรูปคือคำที่เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันและมีความหมายต่างกันการอ่านคำพ้องรูปให้ถูกต้องดูข้อความอื่นๆประกอบว่าคำพ้องรูปนั้นหมายถึงอะไรอ่านอย่างไรแล้วจึงอ่านให้ถูกต้องจ้ะเด็กๆเข้าใจไหมจ๊ะ
5: เข้าใจครับ
0: ไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำพ้องรูปหน่อยสิคะใครพอจะรู้บ้าง
4: คุณครูครับคำนี้ใช่ไหมครับ
0: แล้วเป็นคำพ้องรูปยังไงคะอยู่ดี
4: ก็คำนี้เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันครับคำว่าปักเป้าหมายถึงชื่อว่าวชนิดหนึ่งส่วนอีกคำปักกระเป้าหมายถึงชื่อปลาใช่ไหมครับคุณครู
0: เก่งมากเลยจ้ะอยู่ดีถูกต้องหนูเข้าใจถูกแล้วค่ะ
3: มีอีกคำหนึ่งครับคุณครูคำว่าสมาธิครับเวลาผมไปวัดกับคุณยายเห็นคนนั่งขัดสมาธิเพื่อทำสมาธิกันเต็มไปหมดเลยครับ
0: ถูกต้องค่ะคำนี้ถ้าออกเสียงว่าสมาธิหมายถึงการสำรวมใจให้แน่วแน่แต่ถ้าออกเสียงว่าสมาธิจะหมายถึงท่านั่งขัดสมาธิค่ะเก่งกันทุกคนเลยค่ะ
1: คุณครูคะแล้วคำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่คนละความหมายล่ะคะเราเรียกว่าอะไรเหรอคะ
3: เขาเรียกว่าคำพ้องเสียงใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะสีเมืองไหนลองอธิบายให้เพื่อนฟังสิคะว่าคำพ้องเสียงเป็นอย่างไร
3: ครับคุณครูคำพ้องเสียงคำที่เขียนไม่เหมือนกันแต่ออกเสียงเหมือนกันและมีความหมายต่างกันครับเช่นคำว่าสีที่มาจากชื่อผมครับหมายถึงสิริมงคลส่วนคำที่เขียนว่าสีจะหมายถึงสิ่งที่ทำให้เป็นสีต่างๆเช่นสีแดงเหมือนดอกบัวแดงนี่ใช่ไหมครับ
0: เยี่ยมมากค่ะตอบถูกต้องและยกตัวอย่างได้ดีด้วยค่ะเอาล่ะเด็กๆระหว่างรอกลับเข้าฝั่งเรามาร้องเพลงทบทวนกันอีกสักครั้งนะคะ3 4

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้หลายจังหวัดในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคจิตอาสาพระราชทานได้เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยมีแผนในการจัดการน้ำในหลายระดับเช่นน้ำบนฟ้าน้ำบนดินและน้ำใต้ดินในส่วนของการจัดการน้ำบนดินนั้นยุทธศาสตร์สำคัญก็คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนโดยการลงมือทำจิตอาสาพระราชทานจึงลงพื้นที่เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10สืบสานและต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน
2: แต่ละบ้านเราก็อยากให้ทำเก็บของตัวเองเพราะว่าที่นี่ค่าเฉลี่ย1ไร่เนี่ยน่าจะมีน้ำฝนประมาณสัก 2,000 กว่าคิว
3: ถ้าเก็บไว้อย่างของลุงแหวงเนี่ย13บ่อเนี่ยน้ำปีนี้ไม่ได้ทะลักลงไปไหนต้องเก็บไว้เก็บไว้ทุกคนเก็บอย่างนี้น้ำจะไม่ไปท่วมคนอื่นเวลาหน้าแล้งเราก็ต้องเก็บไว้ใช
1: ้ลุงแสวงศรีธรรมบุตรเกษตรกรบ้านนาเรียงอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีผู้พลิกฟื้นผืนดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งลุงแสวงคือตัวอย่างของเกษตรกรที่ทดลองการจัดการน้ำบนดินตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเมื่อลองทำแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีมากเป้าหมายของการจัดการน้ำบนดินคือการเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากด้วยเริ่มต้นจากการขุดบ่อน้ำและนำดินที่ได้มาถมกันจนเป็นเนินเล็กๆเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวเพื่อใช้เป็นอาหารและรักษาความชุ่มชื้นในดินส่วนบ่อน้ำที่ขุดไว้ก็สำหรับเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ตลอดทั้งปีส่วนพื้นที่นาก็เอาไว้สำหรับปลูกข้าวและขุดร่องน้ำไว้เลี้ยงปลาและหากมีพื้นที่ส่วนไหนที่ต้องการน้ำให้ใช้วิธีขุดคลองไส้ไก่เป็นลำคลองเล็กๆเพ พื่อกระจายน้ำไปให้ทั่วพื้นที่นอกจากทำให้พื้นที่ของตัวเองแล้วลุงแสวงยังร่วมมือกับเพื่อนบ้านและคนในชุมชนช่วยกันขุดบ่อน้ำต่อเนื่องกันจนกลายเป็นลำคลองสายน้ำจากผืนหนึ่งสู่ดินอีกผืนหนึ่งทำให้แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3: ถ้าใครจะทำเปลี่ยนลองดูว่ามันได้จริงหรือเราไม่ได้ทำไม่เราไม่ได้ลองหรอกเดี๋ยวนี้เพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวลองมาแล้วเราแค่ทำตามแค่นั้นก็จบเพราะทุกอย่างทำมาเสร็จแล้วได้ผล 100% แล้วเราแค่ทำตามข้อของเราแค่นั้นก็จบน้ำนี่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีน้ำนี่ไม่ต้องคิดเลยเรื่องการเกษตรไม่ต้องคิดเลยคิดดีขนาดไหนถ้าไม่มีน้ำก็ไปไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่น้ำเป็นหัวใจหลัก
1: ปัญหาภัยแล้งจะสามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของทุกๆคนที่รักในผืนแผ่นดินของเราจากนี้ไปเรายังไม่รู้ว่าวิกฤตภัยแล้งจะยาวนานหรือดุนแรงเพิ่มขึ้นแค่ไหนจิตอาสาพระราชทานพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกคนทุกฝ่ายวางแผนบริหารจัดการน้ำลดปัญหาภัยแล้งในระยะยาวเพื่อให้แผ่นดินไทยของเรากลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป

0: สวัสดีค่ะตรีดาอภัยวงศ์นะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Teachers Network ค่ะรายการนี้เป็นหนึ่งในหลายรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาค่ะรายการนี้นะคะก็เป็นรายการที่รวบรวมเครือข่ายของบุคลากรในแวดวงการศึกษาเข้ามาด้วยกันนะคะแล้วก็นำเสนอให้เห็นถึงความร่วมมือที่มีระหว่างเพื่อนครูและบุคลากรในแวดวงการศึกษาค่ะสัปดาห์นี้ก็จะเป็นเรื่องราวของการสอบโอเน็ตที่จะถึงนี้เพราะว่าการสอบโอเน็ตเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนที่สมศจะประเมินโรงเรียนในรอบที่3ที่จะเกิดขึ้นนี้ค่ะวันนี้เราอยู่กับวิทยากรรับเชิญ3ท่านนะคะท่านแรกก็ท่านผู้อำนวยการสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติหรือว่าสทศค่ะรองศาสตราจารย์ดร.สัมพันธ์พันธ์พฤกษ์ค่ะสวัสดีค่ะท่านที่2นะคะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเกวียนอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะ อาจารย์ประพิษมาธุระสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: และท่านที่3ค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าจังหวัดปทุมธานีนะคะอาจารย์พงษ์วิวัฒน์สิงห์มณีสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะคงจะต้องเรียนเพื่อนครูก่อนค่ะว่าโรงเรียนทั้ง2โรงเรียนที่ท่านผอ.เป็นตัวแทนมานี้เนี่ยมีลักษณะของการเรียนการสอนแล้วก็ลักษณะของโรงเรียนที่แตกต่างกันค่ะจะแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับท่านผอ.กันก่อนนะคะโรงเรียนของอาจารย์พงษ์วิวัฒน์ค่ะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าเนี่ยมีลักษณะการเรียนการสอนหรือว่ารูปแบบของการสอนเป็นยังไงคะ
2: ครับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าปทุมธานีเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดกลางนะครับมีนักเรียน800เศษเป็นนักเรียนเป็นโรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษที่เราเน้นเรื่องวิชาการเรื่องคุณธรรมเป็นหลักเพราะนั้นการดำเนินการเรื่องของการเรียนการสอนเราจะดำเนินการเข้มมาตลอดแล้วก็ต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นเรื่องของการสอบเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร
0: ่ค่ะนะครับดูอาจารย์ยังไม่ค่อยกังวลใจนะคะทีนี้มาถึงโรงเรียนของอาจารย์ประพิษบ้างค่ะโรงเรียนของอาจารย์ประพิษเนี่ยเราเรียกว่าเป็นโรงเรียนขยายโอกาสซึ่งเป็นคำใหม่มากสำหรับดิฉันแต่สำหรับเพื่อนครัวจะเป็นคำที่คุ้นชินกันแล้วนะคะลักษณะโรงเรียนของอาจารย์เป็นยังไงคะ
1: ต้องขอชี้แจงนิดนึงนะครับอาจจะไม่สมบูรณ์นักคำว่าโรงเรียนขยายโอกาสเป็นโรงเรียนที่เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลไปถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ความเดิมก็คือเป็นการให้โอกาสเด็กที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาแล้วไม่สามารถที่จะเดินทางไปเรียนในเมืองหรือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลซึ่งจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมได้ก็เลยมีการขยายโอกาสให้โรงเรียนประถมศึกษาจัดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งโรงเรียนวัดท่าเกวียนศึกษาประชาสันต์อำเภอปากเกร็ดจัดเข้ามาแล้วเป็นปีที่13 14แล้วครับ
0: ปีที่13 14แล้วนะคะก็เป็นอย่างนี้นี่เองก็คือขยายโอกาสจากประถมเป็นมัธยมแต่มีแค่มัธยม3นะคะคือคุณผู้ชมคะโรงเรียนทั้ง2โรงเรียนนี้ถือว่าเป็นผู้ประสบภัยนะคะเพราะว่าอยู่ในจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานีซึ่งณปัจจุบันนี้น้ำก็ยังลดไม่หมดนะคะก็ทำให้อาจจะมีอุปสรรคในการเปิดการศึกษาไม่ทราบว่าทางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านี่กำหนดว่าจะเปิดเทอมได้เมื่อไหร่คะอาจารย
2: ์ครับในเบื้องต้นกำหนดเปิดวันที่6นะครับ
0: ท่านเหรอคะอาจารย์คะตอนนี้น้ำสูงแค่ไหนคะ
2: 70เซนครับ
0: ท่านเหรอคะอาจารย์คะ
2: ก็ให้คุณครูมาทำงานก่อนกับแต่เด็กยังไม่มาย
0: ังไม่มาแล้วคาดว่าจะเริ่มสอนได้เมื่อไหร่คะ
2: ครับคาดว่าจะสอนได้วันที่13ธันวาคม
0: 13ธันวาคมนะคะแล้วทางโรงเรียนวัดท่าเกวียนล่ะคะ
1: ไม่แตกต่างครับเหมือนกันเลย
0: น้ำเท่าไหร่คะ70เหมือนกัน
1: เหรอคะ70เซนเหมือนกันแล้วก็กำหนดเปิดเรียนวันที่6นั่นหมายถึงว่าคณะครูทุกคนเข้าปฏิบัติหน้าที่ส่วนนักเรียนนั้นคงจะพร้อมกันจริงจังในวันที่13
0: โอ้โหเอาละค่ะให้กำลังใจนะคะขอให้เปิดการเรียนการสอนได้ทีนี้วันนี้ท่านอาจารย์สัมพันธ์อยู่กับเราแล้วนะคะก็คงจะต้องมาไขข้องใจอาจารย์ทั้งสองท่านกันค่ะว่ามีความกังวลอะไรไหมในการสอบโอเน็ตซึ่งใกล้จะถึงแล้วโรงเรียนเนี่ยก็เปิดช้ากว่ากำหนดนะคะแล้วก็โดนน้ำท่วมแบบนี้ด้วยทางโรงเรียนของอาจารย์พงษ์วิวัฒน์มีความกังวลใจในเรื่องไหนบ้าง
2: ครับในส่วนที่กังวลใจนี่ก็ไม่ค่อยกังวลใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราดำเนินการเรื่องของการเรียนการสอนแบบเข้มมาตลอดน
0: ะครับ
2: แต่ว่าในช่วงที่เปิดเนี่ยก็จะเหลือเวลาอีกไม่มากเท่าไหร่ที่จะสอบก็ เป็นห่วงว่าจะจัดกิจกรรมไม่ทันเสริมเช่นอยู่ค่ายเช่นสอนพิเศษสอนเสริมอะไรเนี่ยอาจจะจัดได้ไม่ทัน
0: จะไปห่วงในเรื่องของการจัดกิจกรรมในการสอนเสริมแต่เรื่องของการสอบโอเน็ตตอนนี้ค่อนข้างสบายใจนะคะแล้วทางโรงเรียนอาจารย์ภพิษล่ะคะมีความกังวลอะไรในเรื่องนี้บ้างคะ
1: เรียนตรงๆแล้วอย่าตกใจนะผมนั่งใกล้ท่านผู้อำนวยการพนักผมก็แย่เลยเพราะว่าท่านผู้นี้คือผู้ที่จะชี้ชะตาของคุณครูของผู้บริหารโรงเรียนเนื่องจากในการประเมินมาตรฐานตำแหน่งข้าราชการครูทุกอย่างทุกวันนี้พูดถึงแต่โอเน็ตน
0: ะ
1: ครับธรรมชาติของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษานั้นทุกที่ทุกถิ่นมีความกังวลเพราะว่าเด็กที่เรียนอยู่กับพวกเราเนี่ยจะเป็นเด็กที่ไม่มีโอกาสไปที่อื่นไม่ต้องไปเทียบกับท่านของท่านเลย
0: ค
1: ือกังวลกังวลมากๆคุณครูเราก็กังวลแต่เราก็ยังมีกระบวนการจัดการซึ่งจะนำเรียนในโอกาสต่อไป
0: ค่ะทีนี้ตอนนี้อาจารย์สัมพันธ์นั่งอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวก่อนที่เราจะกลับมาถามถึงความกังวลของอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะอยากให้อาจารย์สัมพันธ์อธิบายสักนิดนึงค่ะว่าอย่างที่อาจารย์บพิษบอกค่ะว่าโอเน็ตเนี่ยเป็นตัวชี้วัดชะตากรรมของโรงเรียนเนี่ยจริงหรือเปล่าแล้วก็ทำไมถึงทำให้อาจารย์คิดอย่างนั้นนะคะ
3: ผมตอบว่าไม่จริง
0: ค
3: ่
0: ะ
3: แต่ว่าที่เห็นใจทั้งสองโรงเรียนก็คือเป็นโรงเรียนที่ประสบทบภัยก็ต้องเรียนว่าตอนนี้ทางกระทรวงศึกษาก็ได้เห็นนะฮะก็ได้ปรึกษากับทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติสทศก็ขยายแล้วครับขยายวันสอบโอเน็ตนะฮะคือเลื่อนมาครั้งแรกคือจะสอบวันที่1กุมภาพันธ์ป .6 นะครับก็เลื่อนไปวันที่15กุมภาพันธ์แต่ตอนนี้เนื่องจากว่ามีประมาณ145แห่งที่จะเปิดเรียนในวันที่13ธันวาทางกระทรวงนะครับก็ได้เป็นห่วงก็ปรึกษาสทศซึ่งบอร์ดสทศก็เห็นชอบแล้วนั่นคือป.6 เนี่ยจะขยับไปวันที่27กุมภาส่วนม.3ก็จะขยับโอเน็ตม.3ขยับไปวันที่28 29กุมภา
0: ค่ะ
3: สำหรับม.6 นี่คงเดิม18 19กุมภาเพราะนั้นท่านผอ.ก็คงมีเวลาที่จะไปอะไรฮะสอนเสริมแล้วก็ได้ดีอันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2ที่ผมบอกว่าโอเน็ตไม่ได้ชี้ชะตาชีวิตของโรงเรียนเพราะอะไรฮะเพราะโรงเรียนเนี่ยการศึกษาเนี่ยเป้าหมายก็การศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยถ้าเป็นเป้าหมายของกระทรวงที่เราเรียกว่าประกันคุณภาพภายในมีทั้งหมดถึง15มาตรฐาน
0: ค่ะ
3: ปัจจุบันนี้นะฮะ15มาตรฐานโอเน็ตเป็นเพียง1ใน15มาตรฐานก็คือที่เราเรียกมาตรฐานที่5
0: ค่ะ
3: เรื่องทักษะและความรู้ที่จำเป็นตามหลักสูตรซึ่งในประกันภายในก็มีทั้งผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนกับโอเน็ตแต่ว่าที่มามีผลชัดเจนมากคือประเมินคุณภาพภายนอกซึ่งมันเริ่มตั้งแต่รอบ2ตอนนี้ก็รอบ3ก็คือตัวชี้วัดที่5ที่ใช้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจริงๆแล้วประเมินคุณภาพภายนอกก็คือการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสถานศึกษามีทั้งหมดอยู่12ตัวชี้วัดโอเน็ตเป็นเพียง1ใน12
0: ค่ะ
3: ที่ผมบอกว่าไอโอเน็ตมันเป็นเพียง1ใน12ตัวชี้วัดของประเมินคุณภาพภายนอกรอบ3
0: ค่ะ
3: ทำไมโอเน็ตถึงมีปัญหาก็เพราะว่าการประเมินคุณภาพภายนอกนะฮะไม่ว่าจะเป็นรอบ2รอบ3เนี่ยเขามีเกณฑ์อยู่ว่าการรับรองสถานศึกษา12ตัวชี้วัดเนี่ยนะครับถ้าเต็ม100 12ตัวชี้วัดเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 80% ข้อที่2คือต้องมีอย่างน้อย10ตัวชี้วัดที่ได้ระดับดีและข้อที่3นี่สำคัญมากเลยต้องไม่มีตัวชี้วัดใดที่อยู่ในระดับควรปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงตอนนี้โอเน็ตเนี่ยมันประเมินหรือทำการทดสอบเนี่ยโดยสทศมันก็เป็นค่าที่เรียกว่าเป็นค่าจริงๆเลยนะฮะทั่วประเทศเหมือนกันนี่คือประเด็นที่1ประเด็นที่2คือที่ท่านผอ.กังวลคือเรื่องครูบาอาจารย์ใช่มั้ยที่บอกว่าผลกระทบผมคิดว่าตัวนี้คือความที่กังวล ถ้าผมจะเป็นผู้ประเมินครูบาอาจารย์ของโรงเรียนท่านเนี่ยผมจะประเมินว่าปีนี้โอเน็ตได้เท่าไหร่แล้วปีหน้าเนี่ยโอเน็ตได้เท่าไหร่ถ้าเกิดมันมีพัฒนาการว่าปีหน้ามันสูงกว่าปีนี้นั่นแหละครับคือคำตอบเราคงไม่ได้อิงเกณฑ์อย่างเดียวละมันต้องอิงอะไรฮะดูพัฒนาการเพราะถ้าอิงเกณฑ์ปุ๊บเนี่ยครูที่อะไรฮะมีปัจจัยกระหนุนต่ำโรงเรียนต่ำผมว่ามันก็เสียเปรียบนะฮะไม่อยากให้มองว่าโอนเน็ตเป็นตัวชี้เป็นชี้ตายแต่อยากให้มองว่าโอนเน็ตเป็นเครื่องมือเป็นการส่งสัญญาณที่จะทำให้การไม่ว่าจะเป็นผอ.หรือเป็นครูเนี่ยหรือเป็นผู้ปกครองหร
0: ือ
3: เป็นนักเรียนได้ทำไมครับได้มีทิศทางเพราะม
0: ัน
3: ใช้ไม้บรรทัดเดียวกันในการที่เราจะเทียบกัน
0: ค่ะทีนี้กลับมาทางอาจารย์พงวิวัฒน์บ้างคือพูดถึงตอนนี้อาจารย์สัมพันธ์บอกแล้วว่าโอเน็ตจริงๆแล้วเป็นมีประโยชน์นะคะแต่ว่าโรงเรียนของอาจารย์พงวิวัฒน์เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องการเตรียมตัวของเด็กในการที่จะสอบก็คงอยากจะเรียนถามว่าทำไมอาจารย์ถึงได้สบายใจคือใช้วิธีการในการจัดการเรียนการสอนยังไงถึงทำให้รู้สึกว่าสบายใจกับการสอบครั้งนี้และมั่นใจว่าเด็กๆ เนี่ยจะผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ค่ะ
2: ครับขอเรียนนะครับว่าการดำเนินการเรียนการสอนที่เข้มงวดนะครับแล้วก็เอาจริงเอาจังทางด้านวิชาการเนี่ยอย่างต่อเนื่องเนี่ยจะมีผลมีผลทำให้เราสบายใจได้
0: ทำยังไงคะที่คำว่าเอาจริงเอาจังเข้มงวดเนี่ยค่ะ
2: คือเรื่องของการเรียนการสอนการใช้สื่อการเรียนการสอนอะไรเนี่ยเราต้องนิเทศต้องคอยดูอยู่ตลอดนะครับการวัดผลการประเมินผลแล้วก็การนำที่สำคัญก็คือการนำเอาคู่มือของสทศเนี่ยนะครับเอาไปให้กลุ่มสาระเขาได้วิเคราะห์จะออกข้อสอบแบบไหนภาษาอังกฤษจะออกแบบไหนภาษาไทยออกแบบไหนมีตัวอย่างให้ดูครับมีมาตรฐานให้ดูเสร็จเลยเพราะว่าเราก็ให้ครูไปวิเคราะห์แล้วก็ออกข้อสอบเรียนแบบคู่ขนานนะครับก็จะช่วยได้เยอะ
0: ชินกับการสอบ
2: แล้วก็อันเชอร์ชีตอะไรก็ใช้แบบของสทศเลยลองให้กาลองให้ระบายเด็กเขาก็จะชินครับถ้าเราไม่ทำแบบนี้บางทีเด็กไปผิดพลาดที่ answer sheet ก็มี
0: อ
2: ันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะประเด
0: ็
2: นที่สองเรื่องสอนเสริมเรื่องติวพิเศษเชิญวิทยากรข้างนอกไปเนี่ยพวกบริษัทพวกอะไรก็ไปบ่อยก็ทำให้เด็กตื่นตัวแล้วก็อันที่สามแหล่งเรียนรู้เช่นอินเทอร์เน็ตการสืบค้นต่างๆเนี่ยเราต้องฝึกเด็ก
0: แล้วในภาวะน้ำท่วมอย่างเงี้ยค่ะเราจะบริหารจัดการส่วนนี้ยังไงในการสอนเสริมเชิญวิทยากรข้างนอกเนี่ยอาจารย์วางแผนว่ายังไงคะ
2: ครับก็เปิดที่13นี่ก็จะเริ่มคุยกับคณะกรรมการวิชาการของโรงเรียนเริ่มดำเนินการที่จะเร่งนะครับจะเร่งทำให้ทันสอบนะครับ

0: ทีนี้กลับมาทางอาจารย์พงวิวัฒน์บ้างคือพูดถึงตอนนี้อาจารย์สัมพันธ์บอกแล้วว่าโอเน็ตจริงๆแล้วเป็นมีประโยชน์นะคะแต่ว่าโรงเรียนของอาจารย์พงวิวัฒน์เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องการเตรียมตัวของเด็กในการที่จะสอบก็คงอยากจะเรียนถามว่าทำไมอาจารย์ถึงได้สบายใจคือใช้วิธีการในการจัดการเรียนการสอนยังไงถึงทำให้รู้สึกว่าสบายใจกับการสอบครั้งนี้และมั่นใจว่าเด็กๆ เนี่ยจะผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ค่ะ
1: ครับขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าการดำเนินการเรียนการสอนที่เข้มงวดนะครับแล้วก็เอาจริงเอาจังทางด้านวิชาการเนี่ยอย่างต่อเนื่องเนี่ยจะมีผลมีผลทำให้เราสบายใจได้
0: ทำยังไงคะที่คำว่าเอาจริงเอาจังเข้มงวดเนี่ยค่ะ
1: คือเรื่องของการเรียนการสอนการใช้สื่อการเรียนการสอนอะไรเนี่ยเราต้องนิเทศต้องคอยดูอยู่ตลอดนะครับการวัดผลการประเมินผลแล้วก็การนำที่สำคัญก็คือการนำเอาคู่มือของสทศเนี่ยนะครับเอาไปให้กลุ่มสาระเขาได้วิเคราะห์จะออกข้อสอบแบบไหนภาษาอังกฤษจะออกแบบไหนภาษาไทยออกแบบไหนมีตัวอย่างให้ดูครับมีมาตรฐานให้ดูเสร็จเลยเพราะว่าเราก็ปูไปวิเคราะห์แล้วก็ออกข้อสอบเรียนแบบคู่ขนานนะครับ
0: ก็จะช่วยได้เยอะชินกับการสอบ
1: แล้วก็อันเชอร์ชีตอะไรก็ใช้แบบของสทศเลยลองให้กาลองให้ระบายเด็กเขาก็จะชินครับถ้าเราไม่ทำแบบนี้บางทีเด็กไปผิดพลาดที่ answer sheet ก็มี
0: อ
1: ันนี้ประเด็นที่หนึ่ง
0: นะ
1: ประเด็นที่สอง
0: เร
1: ื่องสอนเสริมเรื่องติวพิเศษเชิญวิทยากรข้างนอกไปเนี่ยพวกบริษัทพวกอะไรก็ไปบ่อยนะก็ทำให้เด็กตื่นตัวแล้วก็อันที่สามแหล่งเรียนรู้เช่นอินเทอร์เน็ตการสืบค้นต่างๆเนี่ยเราต้องฝึกเด็ก
0: แล้วในภาวะน้ำท่วมอย่างเงี้ยค่ะเราจะบริหารจัดการส่วนนี้ยังไงในการสอนเสริมเชิญวิทยากรข้างนอกเนี่ยอาจารย์วางแผนว่ายังไงคะ
1: ครับก็เปิดที่13นี่ก็จะเริ่มคุยกับคณะกรรมการวิชาการของโรงเรียนเริ่มดำเนินการที่จะเร่งนะครับจะเร่งทำให้ทันสอบนะครับ
0: มีการทำความเข้าใจกับนักเรียนกับผู้ปกครองไหมคะในเรื่องของแผนการเตรียมตัวในการสอบครั้งนี้ครับ
1: ก็มีประชุมผู้ปกครองแล้วก็ชี้แจงนะครับว่าตรงนี้มีความสำคัญอย่างไรเราจำเป็นจะต้องติวเด็กต้องสอนเสริมต้องอะไรยังไง
0: ค่ะแล้วทางโรงเรียนอาจารย์ประพิษล่ะคะคิดว่าหลังจากฟังอาจารย์สัมพันธ์แล้วสบายใจขึ้นไหมแล้วก็มองว่าจะกลับไปพูดคุยกับเพื่อนครูในโรงเรียนอย่างไรที่ทำให้ทุกท่านสบายใจขึ้น
2: ทุกเหมือนเดิม
0: ทุกเหมือนเดิมหรอคะไม่ดีขึ้นเลยหรอคะ
2: เพราะว่าระหว่างคนถูกประเมินกับคนประเมินเนี่ยความรู้สึกไม่เหมือนก
0: ัน
2: คนถูกประเมินเนี่ยยังไงเสียก็ต้องวิตกกังวลอยู่นั่นแหละว่าเอ๊ะจะรอดหรือไม่รอดเนาะปีนี
0: ้
2: ผมเรียนแล้วว่าตั้งแต่ระดับอนุบาลไปถึงประถมศึกษาปีที่6เคยนำเรียนว่าที่โรงเรียนพระทักษิณเป็นโรงเรียนรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2553เนี่ยที่ผ่านมาเราไม่หนักใจเราหนักใจกลุ่มมัธยมอย่างเดียว
0: ส่วนเรื่องขยายขึ้นไปใช่มั้ยคะ
2: การเตรียมหลังจากเปิดของเรานับแล้วนับปันเรียนแล้วไปสิ้นสุดถึงวันที่31มีนาคม
0: ค
2: เรามีวันเรียนเตรียมแผนไว้แล้วครบตามระเบียบแน่นอนได้114วันทั้งหมดเริ่มจากวันที่6ธันวาคมไปนั่นก็คือโรงเรียนเราเตรียมสอนเพิ่มวันละ1ชั่วโมงและสอนทุกวันเสาร
0: ์
2: ซึ่งดังที่อาจารย์บอกแล้ว เครียดกันทั้งครู ทั้งเด็กแต่ว่าภาวะเช่นนี้ถ้าเราไม่ทำเราจะเรียกอย่างไร
3: คือผมอยากจะให้กำลังใจในการประเมินภายนอกรอบ3ตัวชี้วัดที่5เนี่ยมันมีการคิดคะแนนอยู่2ค่าด้วยกันค่าที่1คือเรียกว่าค่าของการอิงเกณฑ์อิงเชิงปริมาณค่าที่2คือคะแนนพัฒนาการคือคะแนนพัฒนาการเนี่ยหมายความว่าถ้าสูงกว่าปีที่แล้วใช่ไหมครับ
2: คร
3: ับ ตอนนี้ไอ้คำว่าสูงกว่าเนี่ยบางทีเราไม่ได้มองเป็น x bar ไม่ได้มองคะแนนเฉลี่ยเพราะว่าตัวชี้วัดที่5เนี่ยมันคือร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางเกณฑ์เรียนในระดับดีตัวนี้ต่างหากนะคือนิยามมัน
0: พี่จะทำอย่างไรให้เราได้คะแนนพัฒนาการเพิ่มขึ้นนะคะ
3: อันดับแรกคือเนี่ยครับผมคิดว่าอันดับแรกคือต้องดูตัวนี้ก่อน
0: ค่ะ
3: ผมอยากเชิญชวนครูทุกคนเนี่ย ถ้าเป็นเด็กม.3นะบอกให้เด็กเอาเขาเรียกว่า e-score หรือเป็นคะแนน O-net ป.6ถ้าเป็นม.6ผมเชิญชวนว่าครูทุกคนให้เด็กเอาใบรายงาน O-net ม.3เข้ามาในชั้นเรียนเลยในนี้มันจะมี8กลุ่มสาระใช่ไหมฮะ8กลุ่มสาระอันนี้คือระดับนักเรียนนะครับแล้วก็ให้ครูดูนักเรียนว่าแต่ละคนเป็นไงต้องแบ่ง3กลุ่มก่อนคือกลุ่มดีคือคะแนนตรงไหนเมื่อเทียบกับอะไรเมื่อเทียบกับค่าคะแนนเต็มสมมติคะแนนเต็ม100แต่ถ้าบอกกลุ่มดีคือสูงกว่า50อย่าเพิ่งไปดูให้ไปดูคะแนนเฉลี่ยของประเทศคะแนนเฉลี่ยของประเทศอาจจะสุดเอื้อมให้ไปดูคะแนนเฉลี่ยของอะไรครับของสังกัดก็จะสุดเอื้อมของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ต้องไปดูคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนขยายโอกาสด้วยกันนะครับนี่ต้องไปดูนี่
0: จะได้ดูในกลุ่มเดียวกัน
3: ขนาดเดียวกันของอาจารย์ต้องไปดูคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนขนาดกลางแล้วในเขตพื้นที่เดียวกันด้วยนะแล้วในจังหวัดเดียวกันมีหมดเลยครับพอก็จะรู้ว่ากลุ่มสาระเราเป็นยังไงอยู่ในระดับไหนแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะให้มันสูงขึ้นก็แบ่งเป็นดีปานกลางแล้วก็คนปรับปรุงภายใต้เวลาจำกัดเนี่ยเราต้องเล่นคนปรับปรุงก่อนถูกไหมอัดฉีดคนปรับปรุงอัดฉีดมันมาจากอะไรก็ไปดูว่าคนปรับปรุงเนี่ยมันเกิดจากอะไรไปดูที่นักเรียนหรือเปล่าไปดูที่ครูหรือเปล่าหรือดูที่เราไม่ค่อยนิเทศหรือเปล่าขันน็อตดีไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ไปดูกระบวนการถ้าทำอย่างเงี้ยผมคิดว่าอันนี้ข้อที่หนึ่งนะครับเพราะที่อันนี้สำหรับอะไรฮะสำหรับครูก่อนน
0: ัก
3: เรียนแต่ที่ผมอยากจะเชิญชวนผอ.มากเกินนี้ครับก็คือใบรายงานผลโอนเน็ตนะฮะฉบับที่หนึ่งเลยครับเนี่ยฉบับที่หนึ่งจะมีรายงานผลโอนเน็ตของนักเรียนแต่รายบุคคลเลยเป็นรายบุคคลเลยใช่ไหมครับแต่ผมอันนี้เอาชื่อออกแล้วก็มีรหัส01 02 08นั่นก็คือโอนเน็ตของแต่ละกลุ่มสาระมี8กลุ่มสาระผู้บริหารคือผอ.และรองเนี่ยต้องไปประเมินตนเองเลยว่าโอนเน็ตเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแปดกลุ่มสาระอะไรได้บ้างที่ควรปรับปรุงคะแนนต่ำเทียบตรงไหนหนึ่งเทียบระดับชาติระดับสังกัดเราก็จะท้อถอยหน่อยสุดท้ายให้เทียบกับโรงเรียนที่อยู่ใน
0: ระดับ
3: เดียวกันมันจะได้มีกำลังใจแล้วนี่คือจริงๆก็คือขนาดเดียวกันอันที่สองท่านต้องมอบรองวิชาการเลยครับให้ไปประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระช่วยไปดูหน่อยสิว่าโรงเรียนเราเนี่ยไอสาระการเรียนรู้อะไรที่มันระดับดีปานกลางหรือควบปรุงแล้วไปดูเพราะอะไรจากนั้นเสร็จเรามาแก้ที่เหตุตรงนี้มาวางแผนกันแล้วผมคิดว่าตั้งเป้าเลยว่าเอ๊ะตรงไหนที่มันควบปรุงไอดีเนี่ยผมว่าเราไม่มีเวลาแล้วปล่อยมันเถอะมันก็คงดีอยู่พอใช้ถ้ามีเวลาก็ค่อยตัดแต่เราต้องเล่นอะไรก่อน
0: ควบปรุงก่อน
3: อีก4แต้มมาจากท่านผอ.ที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้น8คะแนนจาก20คะแนนถ้าทำอย่างที่ผมบอกนะครับผมคิดว่าจะไปแต่ถ้าเกิดมืดเลยไม่มองพวกนี้เลยมันก็
0: จ
3: อ
0: บไม่ถูก
3: มันไม่มีอะไรมันไม่รู้จะไปทางไหน
0: ท่าน
3: ี้ที่ผมเรียนเมื่อกี้เนี่ยคือว่าผมคิดว่าปีนี้โอนเน็ตเนี่ยมีโอกาสที่คะแนนมันจะขึ้นเหตุผลก็คือว่าสทศเนี่ยเราก็ประเมินตนเองแล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ยปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วนี่ป.6เนี่ยโอเน็ตฉบับสั้นม.3โอเน็ตฉบับสั้นมันผู้บริหารครูก็บอกว่ามันสั้นมันเลยทำให้นักเรียนบริหารตัวเองไม่เป็นมัวแต่ทำไอ้วิชาอื่นๆวิชาหลังไม่ได้ทำเลย ข้อที่1ข้อที่2ก็คือรูปแบบข้อสอบปีที่แล้วโอ้คณิตศาสตร์นะฮะมีคะแนนเต็ม100บางชั้นเป็นปริญญาแบบเลือกตอบประมาณ 50% เป็นเติมค่าตัวเลข 50%
0: ค่ะ
3: เราก็ฟังหมดแหละสทศก็ฟังว่าอาจจะอะไรนะฮะก้าวกระโดดไปก็เลยทางสพทก็มาคุยกันปีนี้เราเลยกำหนดใหม่ทุกวิชาเนี่ยเราจะแบ่งแทนที่จะเป็นเพราะฉะนั้นผอ.สบายใจเลยทั้งแบบป.6 กับม.3 ปีนี้เราเป็นโอเน็ตมีทั้งหมด6วิชานะครับ6วิชาเพราะนั้น6วิชานี้มันก็จะชัดเลยท่านก็จะได้ไปวางแผนได้นะครับ6วิชาเพราะนั้นป .6 ม .3 ม .6 เนี่ยจะมีเอกภาพคือจำนวนวิชา6วิชาเพราะนั้นก็มี5วิชาหลักนะครับวิชาภาษาไทยสังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรมภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ส่วนอีก3สาระก็คือเนี่ยครับสุขศึกษาพระศึกษาศิลปะการงานอาชีพเทคโนโลยีรวมกันเป็น1วิชาสรุปก็คือสอบ 6วิชาเพราะนั้นโอนเนี่ยป.6 ปีนี้ผมมั่นใจเลยนะว่านักเรียนเนี่ย
0: จะ
3: ได้คะแนนสูงเหตุผลอะไรเพราะเราแก้ปัญหาให้ว่าเออนักเรียนป.6 อาจจะยังจัดการไม่เป็นปีที่แล้วเนี่ยไปใช้ไอ้จำนวนนะครับจำนวนวิชารวมกันนะครับปีนี้เราแยกให้เลยเพื่อที่จะช่วยบริหารจัดการให้เด็กนะฮะเพราะนั้นอันนี้คือประเด็นหนึ่งอันที่สองก็คือป.6 กับม.3ก็เช่นเดียวกันมี6วิชาอันที่สองรูปแบบข้อสอบปีนี้เราก็จะให้เป็นปรนัยแบบเลือกตอบแล้วก็4ตัวเลือกถ้าเป็นป.6 กับม.3ถ้าเป็นม.6ก็5ตัวเลือกและให้เลือกตัวที่ถูกที่สุดมีทักแทนเต็มร้อยไม่ต่ำกว่า80คะแนนส่วนรูปแบบที่2รูปแบบอื่นๆที่โรงเรียนยังอะไรฮะยังไม่คุ้นเคยหรือยังตามไม่ทันเราก็ยังคงไว้อยู่แต่ว่าลดสัดส่วนลงเหลือไม่เกิน20คะแนนเพราะฉะนั้นถ้า100คะแนนเนี่ยผมยกตัวอย่างคณิตศาสตร์ก็จะเป็นปรนัยแบบเลือกตอบไม่ต่ำกว่า80คะแนนแล้วก็เป็นเติมคำตอบที่ถูกนะไม่เกิน20คะแนนถ้าเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษอาจจะมีหลายกลุ่มสัมพันธ์กันที่ท่านผอ.นำเสนอเมื่อกี้นี้ผมเห็นด้วยเลยนะฮะก็คือท่านผอ.ก็ไปเอาบทเรียนเมื่อการสอบปีที่แล้วเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยเพราะนั้นก็จะทำให้การเรียนการสอนเนี่ยมันก็ประยุกต์ให้เด็กคิดเป็นทำเป็นมากขึ้นการออกข้อสอบก็จะถามเรื่องคิดเป็นทำเป็นขึ้นมันก็คือการอะไรการนำผลการสอบคะแนนไปพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ้นถ้าผอ.ทำอย่างนี้นะครับผมคิดว่าอีกมันน่าจะได้นะ
0: ฟังอย่างนี้แล้วก็คงจะทำให้ท่านผอ.ทั้งสองโรงเรียนแล้วก็ท่านผอ.ท่านอื่นนะคะคงจะสบายใจขึ้นอาจจะไม่มากแต่ก็มีความหวังว่าการประเมินในครั้งที่3นี้โรงเรียนของเราคงจะได้รับคะแนนหรือได้รับผลตอบรับที่ดีขึ้นหรือว่าพัฒนาขึ้นจากควรปรับปรุงเป็นดีหรือว่าดีมากนะคะก็ถ้ามีคำถามหรือว่ายังสงสัยในประเด็นต่างๆที่เราพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็อย่างที่อาจารย์สัมพันธ์ได้เคยเรียนไว้แล้วก็คือเพื่อนครูสามารถที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์ของสทศหรือ Facebook หรือแม้กระทั่งโทรศัพท์เข้าไปได้ตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะคะก็คงจะได้รับข้อมูลที่เอาไปช่วยทำให้สามารถที่จะไปพัฒนาในเรื่องของการเรียนการสอนเพื่อสอบ O-NET ได้ค่ะวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์สัมพันธ์นะคะอาจารย์ประพิษและก็อาจารย์พงวิวัฒน์มากนะคะที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบพระคุณนะคะ
2: สวัสดีครับ
0: และสำหรับเพื่อนครูทั้งหลายนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะกลับมาชมรายการของเราก็กลับมาชมได้นะคะทาง www

www.thaiteachers.tv ค่ะหรือว่าเข้าไปชมทางดาวเทียมไทยคม5ช่อง36 KU band นะคะก็จะมีรายการย้อนหลังทั้งหมดอยู่ในนั้นก็ไปติดตามชมได้ค่ะวันนี้ดิฉันแล้วก็วิทยากรทั้ง3ท่านลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมดิฉันตรีดาวอภัยวงศ์นะคะกับรายการ Teachers Network ค่ะรายการนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของหลายๆรายการของโทรทัศน์ครูค่ะโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาค่ะรายการที่รวบรวมเครือข่ายของบุคลากรในวิชาชีพครูนะคะแล้วก็นำเสนอให้เห็นถึงความร่วมมือที่มีระหว่างกันของเพื่อนครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาค่ะเราจะเห็นว่าปีนี้นะคะเรื่องของอุทกภัยน้ำท่วมเนี่ยส่งผลกระทบกับหลายๆภาคส่วนและแน่นอนค่ะในวงการการศึกษาเราก็ได้รับผลกระทบโรงเรียนหลายโรงเรียนนะคะต้องเลื่อนเปิดเทอมไปบางโรงเรียนยังเปิดไม่ได้เลยเพราะน้ำยังท่วมขังอยู่แต่ว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือในต้นปีหน้าเรามีการสอบ O-NETเกิดขึ้นทีนี้โรงเรียนแต่โรงเรียนจะเตรียมตัวอย่างไรนะคะข้อสอบในปีนี้จะมีลักษณะแบบไหนวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องเหล่านี้ค่ะและเราได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญ4ท่านนะคะท่านแรกผู้อำนวยการสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติหรือว่าสทศค่ะรองศาสตราจารย์ดร.สัมพันธ์พันธ์พฤกษ์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: แล้วก็ผู้แทนคุณครูจาก3ระดับชั้นเรียนนะคะท่านแรกค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุมาลีกาญจนชาตรีค่ะเป็นผู้แทนผู้สอนจากโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมนะคะจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ท่านที่2ค่ะอาจารย์ทัศนาโพเงินค่ะอาจารย์เป็นผู้แทนคุณครูนะคะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนราชวินิตบางแก้วค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: และท่านสุดท้ายค่ะอาจารย์ประกายแก้วเงินกรค่ะเป็นผู้แทนคุณครูนะคะในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะโรงเรียนปทุมวันสำนักงานเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร
4: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะก่อนที่เราจะมาพูดคุยหรือว่าให้อาจารย์ทั้ง3ท่านได้ซักถามคำถามกับท่านผอ.นะคะผมเรียนถามท่านอาจารย์สัมพันธ์ก่อนนะคะว่า O-NET ที่เราพูดกันอยู่ทุกๆวันนี้ค่ะคืออะไรมีความสำคัญอย่างไรแล้วก็มีวัตถุประสงค์อะไรค่ะ
1: O-NET ก็คือเราเรียกว่าการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานนะครับ O นี่ย่อมาจาก Ordinary นะครับส่วนNET ก็คือ N ก็คือมาจาก National ใช่ไหมครับแปลว่าชาติแล้วก็ E ก็คือ Educational แปลว่าการศึกษาส่วนตัวสุดท้ายคือ T ก็คือ Test อันนี้ O-NET ทำไมต้องสอบผมขอยกตัวอย่างคือยกตัวอย่างเช่น O-NET ป.6 นะครับโรงเรียนก็สอนไปนะครับป.1 ป.2 ป.3 จริงๆไม่ต้องมี O-NET ป.3 แต่เนื่องจากมันเล็กไปเอาเป็น O-NET เอาป.6 ก็แล้วกันครับป.6 ก็คือแปลว่าโรงเรียนทุกแห่งเนี่ยใช้หลักสูตรเดียวกัน
0: นะ
1: ฮะหรือมีหลักสูตรขึ้นมาประยุกต์อย่างโรงเรียนสาธิตอาจจะมีหลักสูตรที่ประยุกต์ขึ้นมาเป็นเอกลักษณ์ก็แต่อย่างน้อยต้องยึดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับทุกแห่งต้องสอนอย่างนี้ครับแต่ว่ามีความหลากหลายเชิงลึกคือแล้วแต่สถานศึกษาแล้วแต่บริบทแล้วก็กระจายอำนาจให้วัดผลเองประเมินผลเองนั่นก็คือถ้าเป็นป.3ก็สอนไปสอบไปแล้วก็ประเมินผลป.4 ป.5 ป.6แต่ขอพอป.6ปั้งทั่วประเทศขอ1ครั้งเพื่ออะไรเพื่อที่จะประเมินผลการสอนรวบยอดช่วงชั้นก็คือป.4 ป.5 ป.6ที่เราเรียกช่วงชั้นที่2ประเมินเพื่ออะไรประเมินเพื่อที่จะดูซิว่าเอ๊ะถ้าใช้มาบรรทัดเดียวกันทั่วประเทศเนี่ยมันจะทำให้เราเปรียบเทียบกันได้แต่ที่ผ่านมามันต่างคนต่างสอบต่างคนต่างสอนเราเรียกว่าเป็นการเทียบเคียงคุณภาพขั้นต่ำให้เป็นไปตามหลักสูตรเพื่ออะไรฮะเพื่อตอบโจทย์ 4-5 ข
0: ้
1: อข้อที่หนึ่งก็คือว่าภายใต้การบริหารจัดการและการเรียนการสอนเนี่ยในช่วงชั้นนั้นเนี่ยสถานศึกษานั้นผลมีเอาท์พุตเนี่ยเอาท์พุตคือผลลัพธ์เนี่ยผลลัพธ์ทางการเรียนเนี่ยอยู่ในระดับใดเพื่อที่อะไรฮะเพื่อที่ทีนี้ระดับใดเนี่ยถ้าเราเช็คเกตตัวเองก็ไม่รู้แต่ว่าสทศเนี่ยจะรายงานผลออกมาเลยครับว่าโรงเรียนของท่านในกลุ่มสาระนั้นมาตรฐานการเรียนรู้นั้นสาระการเรียนรู้นั้นได้ค่าเฉลี่ยเท่าไหร่คะแนนเต็มเท่าไหร่แล้วก็จะเทียบเคียงให้เป็นโรงเรียนที่อยู่ในขนาด

0: เดียวกันที่อยู่ในเขตพื้นที่เดียวกันที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันที่อยู่ในต้นสังกัดเดียวกันและสุดท้ายในระดับชาติก็จะทำให้สถานศึกษาเนี่ยได้รู้ว่าประเมินตนเองว่าสถานศึกษานั้นอยู่ตรงไหนส่วนนักเรียนก็จะได้เทียบตัวเองได
1: ้
0: ว่าถ้าเกิดนักเรียนเทียบผลการเรียนของตัวเองโรงเรียนนักเรียนบางโรงเรียนครับ
1: 4.00
0: แต่จริงๆแล้วบางโรงเรียนสาธิตเนี่ยครับอาจจะเป็นแค่ 2.5
1: ค่ะ
0: แต่ถามว่าใครเก่งกว่ากันถ้ามองตัวเลขก็คือ 4.00
1: ค่ะ
0: แต่ถ้ามอง
1: ความสามารถจริง
0: ๆเพราะมันใช้ไม้บรรทัดโคนบรรทัดแต่ถ้าเอาโรงเรียนสาธิตเอาโรงเรียนขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่มาใช้โอเน็ตไม้บรรทัดเดียวกันเทียบเคียงกันได้แล้วครับนี่คือตัวอย่างเพื่อการปรับปรุงพัฒนาตัวเองคือนักเรียนจะได้เรียนดีขึ้นวางแผนตัวเองขึ้นเพื่อปรับปรุงพัฒนาครูบาอาจารย์จะได้วางแผนการสอนให้รุ่นต่อไปดีขึ้นเพื่อการปรับปรุงพัฒนาการบริหารสถานศึกษาที่จะทำให้แต่ละกลุ่มสาระดีขึ้นหัวใจใหญ่ครับก็คือเพื่อให้ต้นสังกัดนะฮะไปเลี้ยวแลไปดูแลสถานศึกษาดูว่าอะไรที่เขาต้องการความช่วยเหลือตามต้นต้องไปช่วยเขา
1: ะ
0: นะครับเป็นผลโอเน็ตนี่ไม่ใช่แบบว่าถ้าต่ำแล้วถ้าผอ.เขาทำงานดีครูเต็มที่แล้วเพราะนั้นต้นสังกัดต้องไปทำไมครับไปช่วยกันดูแลเหนือสิ่งใดระดับรัฐบาลคงต้องมาวางนโยบายนะครับว่าทำไงให้ผลิตการเรียนเราดีขึ้นอันนี้คือเป็นเป้าหมายถ้าดูแล้วเป้าหมายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2กำหนดไว้เลยครับภายในปีพ.ศ. 2561โอนเน็ต5วิชาหลักคือคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรมภาษาไทยภาษาอังกฤษ5วิชาหลักนี้โดยเฉลี่ยควรจะมากกว่าอย่างต่ำ 50% ขึ้นไปจะถามว่าเป็นไปได้มั้ยเหลืออีก7ปีเพราะนี่ปี54ตอนนี้ดูแล้วเช็ดดูตัวแล้วประมาณ 30-40 ผมว่าได้ถ้าเรารู้จักการนำผลการทดสอบมาใช้แล้วสุดท้ายครับจะได้รู้ว่าในประเทศเราเนี่ยผลการสัมฤทธิ์ทางการเรียนเนี่ยคือเอาพุทธของการศึกษาเป็นยังไงเอาไปใช้เทียบเคียงกับนานาชาติเช่นเทียบเคียงกับผลการสอบพิซซ่าเทียบเคียงกับประชาคมอาเซียนนะครับที่เราต้องไป
1: ที่เดี๋ยวเราจะเปิดเสรีทางการศึกษาน
0: ี่คือความสำคัญของโอนเน็ตนะครับและเหนือสิ่งใดใช้ประกันคุณภาพการศึกษานั่นก็คือว่ามีการประเมินภาพภายในมีการประเมินคุณภาพภายนอกนะครับไม่ว่าจะเริ่มใช้ตั้งแต่รอบ2รอบ3ก็เป็นที่น่ายินดีปีนี้การคัดเลือกเข้าม .1 จะใช้ผลการสอบ O-NET ป .6 ประมาณ 20% การใช้การคัดเลือกเข้าม .4 จะใช้ผล O-NET ม .3 ประมาณ 20% ทีนี้ถามว่าใช้ O-NET เหมาะสมไหมก็เป็นไม้บรรทัดเดียวกันมันก็แข่งขันกันได้แอดมิชชั่นนี่ใช้มานานแล้วครับการรับเข้าหมายไหลเป็นจุดเริ่มต้นเลยเคยใช้ O-NET ม .6 แล้วก็สุดท้ายที่ผมจะฝากนักเรียนเลยหลายคนที่จบม .6 แล้วไปทำงานตามสถานประกอบการเขาก็ดู O-NET ละครับเพราะว่า O-NET มันอยู่ในแบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียกว่าปอพ
1: อค่ะทีนี้ก็เรียนถามอาจารย์ค่ะว่าแล้วมาตรฐานในการออกข้อสอบ O-NET เนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็ใครเป็นคนออกข้อสอบบ้างคะ
0: ก็ดีครับผมรับงานรับตำแหน่ง1ธันวาคม53เนี่ยผมตอบโจทย์หลายโจทย
1: ์ค่ะ
0: โจทย์ข้อที่1บอกว่าข้อสอบโอเน็ตเนี่ยวัดเกินหลักสูตรอันนี้โจทย์นะฮะที่เขาสะท้อนมาผมตอบได้เลยครับปีศ .2554 ที่จะสอบเนี่ยผมประกันได้เลยผมไม่รับไม่เกินหลักสูตรกันก็คือ1ระบบครับนั่นก็คือสทศได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาดูโอนเน็ตกันนะฮ
1: ะ
0: เราเอาทุกอย่างในอดีตมาวิเคราะห์มาเลยข้อที่2สทศได้มอบให้สพทที่เป็นสำนักทดสอบได้ไประดมครูระดมผู้ทรงวุฒิระดมนักวิชาการตอบผมมาว่าโอนเน็ตม .3 โอนเน็ตป .6 โอนเน็ตม .6 จะให้สอบอะไรคำตอบก็คือมาตรฐานและตัวชี้วัดที่เป็นจุดเน้นของช่วงชั้นแต่ละชั้นทางสพทก็ส่งพวกนี้มาให้สทศสทศก็นำมาพิจารณาแล้วก็ให้ผู้ทรงวุฒิดูไม่พอครับเราก็ทำแปลนออกข้อสอบที่เราเรียกว่าเทสบลูพรินท์เทสบลูพรินท์คืออะไรก็คือแปลนผมยกตัวอย่างเหมือนเราจะสร้างบ้านเนี่ยเราก็ต้องมีแปลนบ้านเพราะนั้นเทสบลูพรินท์จะบอกเลยว่ากลุ่มสาระภาษาไทยจะออกอะไรบ้างเช่นสาระการรู้ภาษาไทยก็จะมี1การอ่าน2การเขียน3การฟังการดูการพูด4หลักไวยากรณ์5วรรณคดีและวรรณกรรมไอ้5สาระนี้จะออกเท่าไหร่จะออก กี่ข้อนะครับหรือไปดูมาตรฐานการเรียนรู้เราก็มีเทสบุพินคือแปลนให้หมดนั่นคือแปลนข้อสอบนี่จะประกอบไปด้วยตาราง2มิตินะครับมิติที่1ก็คือเรื่องของเนื้อหาที่ออกมิติที่2ก็คือพฤติกรรมที่ต้องการวัดก็คือรู้จำเข้าใจนำไปใช้วิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินค่าแต่ต้องเรียนว่าโอเน็ตนะครับเราพยายามจะไม่ให้วัดความจำนะฮะคือจริงๆแล้วโอเน็ตเนี่ยจะเน้นที่ผ่านมาจะเน้นเรื่องการวิเคราะห์เหตุผลเพราะมันเป็นการความคิดรวบยอดเพราะนั้นผมตอบโจทย์ได้เลยครับว่าออกอะไรผมก็ตอบว่าออกตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วตัวนี้ประกันได้ไหมได้ครับเชิญขึ้นไปดูเว็บไซต์สทศนะครับ www.neets.or.th เราขึ้นบูพินให้เลยว่าโอเน็ตป.6 ตอนนี้ขึ้นแล้วนะครับว่ากลุ่มสาระต่างๆเนี่ยออกเนื้อหาอะไรบ้างต่างๆรูปแบบข้อสอบเป็นยังไงข้อที่โจทย์ข้อที่2โอ้ที่ผ่านมาบอกว่าแหมออกข้อสอบเนี่ยใช้ครูสาธิตออก
1: นี่
0: เสียงนะฮะเสียงสะท้อนแต่ไม่ใช่ความจริง
1: ไม่ใช่ความจริง
0: ผมก็พยายามตอบโจทย์นะ
1: ครับครูสาธิตสะดุ้งเลย
0: ผมก็บอกปีนี้แหละครับปีนี้สทศก็ระดมครูทุกภูมิภาคเลยมาช่วยกันออกข้อสอบนั่นคือให้สปทคัดเลือกมานะครับแล้วก็ให้ผู้เชี่ยวชาญมาดูแล้วเราก็คัดเลือกเราเรียกว่าเรามีมาตรฐานคนออกข้อสอบคือเรามีเขาเรียกว่ามีคุณลักษณะเฉพาะว่าจะต้องหนึ่งมีประสบมีความรู้นะครับในวิชานั้นสองต้องมีประสบการณ์แล้วเรามีหมดที่สำคัญต้องไม่มีคอนฟลิกต์ออฟอินเทรสต์ต้องมีผลได้ผลเสียต้องไม่มีลูกหลานต้องไม่กดวิชาพวกนี้มีหมดนะครับก็ให้ช่วยมาช่วยกันออกมาออกเพื่ออะไรออกเพื่อที่จะเป็นบรรทัดฐานว่าอย่าสูงกว่านี้นะพวกนี้ครูเขาออกเขาสอนเองเขาก็ออกพอครูออกเสร็จเราก็ใช้ครูของครูมาสร้างกันกรองเพื่อที่จะให้ข้อสอบเป็นมาตรฐานเพราะนั้นระบบการผลิตเราเรียกว่าเรามีมาตรฐานการผลิตข้อสอบก็คือหนึ่งต้องคำตอบก็คือต้องมีความตรงตามเนื้อหา content validity คำตอบคือต้องมีความเที่ยงตรงหรือมีความเที่ยงหรือความเชื่อมั่นเชื่อ reliability คำตอบก็คือข้อสอบเราต้องมีความยากง่ายอำนาจจำแนกในระดับที่เหมาะสมข้อสอบ onet มันเป็นข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพราะฉะนั้นสทศกำหนดไว้เลยครับว่าข้อสอบถ้า100คะแนนนะครับควรจะเป็นข้อสอบที่มีความยากง่ายปานกลาง60คะแนนข้อสอบที่มีความยากและยากมากประมาณ20คะแนนข้อสอบที่มีความง่ายและง่ายมากประมาณ20คะแนนนี่คือคุณลักษณะของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเราก็ยึดหลักข้อนี้นะครับอันนี้ก็คือตอบโจทย์ทีนี้โจทย์ข้อที่3เขาบอกโอ้โหปีที่แล้วนี่ข้อสอบค่อนข้างจะยากเกินไปเนื่องจากว่ายังไม่คุ้นเคยพอดีข้อสอบของโอเน็ตเรามีรูปแบบทั้งหมดอยู่4รูปแบบเราก็ฟังดูนะครับแล้วก็ผมก็ไปเมื่อกี้ผมบอกว่าผมได้ฟังทั้งหมดฟังทั้งครูบาอาจารย์ผมก็ไปตามโรงเรียนก็ฟังมาทั้งหมดฟังเสียงสะท้อนก็ได้คำตอบที่ตรงกันว่าข้อสอบโอเน็ตควรจะมี2รูปแบบแต่ว่ารูปแบบอื่นๆขอให้ลดลงหน่อยเพราะฉะนั้นปี2554จึงมีกำหนดออกมาว่าข้อสอบแต่ละกลุ่มสาระจะมีรูปแบบข้อสอบไม่เกิน2รูปแบบ โดยกำหนดไว้เลยครับว่ารูปแบบที่1ที่ใช้ทุกวิชาเลยก็คือที่เราเรียกว่าข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ ให้เลือกตัวที่ถูกที่สุด1 ตัวรูปแบบนี้ถ้าเป็นป.6 กับม.3 จะใช้4ตัวเลือก ถ้าเป็นม.6 จะใช้5ตัวเลือก แต่ว่ากำหนดไว้ว่ารูปแบบนี้ค่าคะแนนเต็ม100จะไม่ต่ำกว่า80คะแนนรูปแบบที่2คือรูปแบบอื่นๆรูปแบบนี้กำหนดไว้เลยว่าถ้าคะแนนเต็ม100จะไม่เกิน20คะแนน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน

0: กป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: กระบวนการหายใจระดับเซลล์คืออะไรมีกระบวนการอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะหรือเซลลูลาร์เรสพิเรชั่นเป็นกระบวนการที่เซลล์ใช้สร้างพลังงานให้กับเซลล์นั่นเองค่ะออร์แกเนลที่สำคัญนะคะได้แก่ไมโตคอนเดรียค่ะไมโตคอนเดรียนะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้มชั้นนอกนะคะและเยื่อหุ้มชั้นในค่ะระหว่าง outer membrane นะคะและ inner membrane นะคะเราจะเรียกว่า inter membrane space ค่ะส่วนของ inner membrane นะคะที่มีการพับเข้าไปนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวนะคะเขาจะเรียกว่า cisse ค่ะและของเหลวที่อยู่ภายในไมโตคอนเดรียนะคะจะเรียกว่า matrix นั่นเองนะคะโดยกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น aerobic respiration แล้วก็ anaerobic respiration ค่ะ aerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนค่ะส่วน anaerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะคะพี่ขอเน้นที่กระบวนการใช้ออกซิเจนก่อนนะคะแบ่งออกเป็น4กระบวนการย่อยค่ะ1 glycolysis ค่ะ2 pyruvate oxidation 3 Krebs cycle และ4 electron transport chain ค่ะกระบวนการ glycolysis นะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลค่ะโดยมีสารตั้งต้นเป็นกลูโคสนะคะ final product ของกระบวนการ glycolysis นะคะได้pyruvate นะคะ2โมเลกุลได้ ATP 2โมเลกุลได้ NADH นะคะ2โมเลกุลแต่กระบวนการของไกลโคไรซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนย่อยค่ะขั้นตอนที่1นะครับเป็นขั้นตอนในการเตรียม G3P นะคะซึ่งเป็นสารตัวกลางที่เก็บพลังงานสูงขั้นตอนที่2นะครับเป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนโมเลกุล G3P นะคะให้เป็น pyruvate หรือ pyruvic acid นะคะเราจะพบว่าเริ่มต้นจากกลูโคสนะคะเปลี่ยนไปเป็น G3Pนะคะขั้นตอนนี้นะคะต้องใช้นะคะ ATP 2โมเลกุลแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเปลี่ยนโมเลกุลของ G3P นะคะไปเป็น pyruvate หรือ pyruvic acid นะคะเราจะได้4 ATP และ2 NADH ค่ะเราจะพบว่าสิ้นสุดกระบวนการนี้แล้วนะคะสิ่งที่เราจะได้คือได้ ATP นะคะ2 ATP ซึ่ง2 ATP นี้นะคะเกิดจากการหักลบกันแล้วค่ะและ2 NADH ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่ชื่อว่า pyruvate oxidation ค่ะขั้นตอนนี้นะคะเกิดขึ้นที่ matrix ค่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะเป็นกระบวนการในการสร้างอะซิทิลโคมไซเอนะคะเราจะพบว่าสารตั้งต้นเนี่ยคือ pyruvate ส่วนสารที่เป็น final product นะคะคืออะซิทิลโคเอค่ะเราจะพบว่าไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะคาร์บอนอะตอมเนี่ยหายไป1คาร์บอนอะตอมนะคะดูดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะทีนี้นะคะเราจะพบว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราพบนะคะได้ถึง2โมเลกุลเพราะว่าเรามี2ไพรูเวตนั่นเองค่ะและสิ่งที่เขาได้เพิ่มเติมนะคะได้NADH 2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะกระบวนการของ Krebs cycle นะคะเกิดขึ้นที่ matrix เช่นเดียวกันค่ะกระบวนการนี้นะคะเป็นการสลายสาร C2 นะให้อยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะซึ่ง1อะซิทิลโคไซเอนะคะได้1 ATP 3 NADH นะคะ1 FADH2 และ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะแต่เรามี2อะซิทิลโคไซเอถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ATP ที่เราจะได้จากกระบวนการ Krebs cycle ได้2 ATP ค่ะ NADH นะคะคูณ2เข้าไปนะคะได้6 NADH ค่ะFADH2 นะคะเมื่อคูณ2เข้าไปจะได้2 FADH2 ค่ะและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะได้เท่ากับ4โมเลกุลค่ะกระบวนการถัดไปนะคะเป็นกระบวนการอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนนะคะเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนพร้อมๆกับการสร้าง ATP ในสภาวะที่มีออกซิเจนนะคะเรียกว่าออกซิเดทีฟฟอสโฟลิเลชันค่ะมาที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะขั้นตอนของไกลโคไลซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลเนี่ยเขาพบว่ามันนะคะได้ ATP นะคะ2โมเลกุลนะคะแต่ NADH นะคะได้2

โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะแต่โมเลกุลของ NADH เนี่ยไม่สามารถเข้าสู่ไมโตคอนเดรียได้นะคะจึงอิเล็กตรอนนะคะได้2เวย์ค่ะเวย์ที่1นะคะส่งอิเล็กตรอนให้กับ NADH นะคะก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็น ATP นะคะได้3 ATP เช่นเดิมนะคะแต่ถ้ากรณีนะคะส่งอิเล็กตรอนไปที่ FADH2 นะคะการเปลี่ยนแปลงค่ะจะเปลี่ยนเป็น2 ATP ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะพบว่านะคะบางเซลล์นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็น ATP นะคะได้6 ATP นะคะบางเซลล์เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะได้ถึง8 ATP ค่ะกระบวนการไพรูเวตออกซิเดชันนะคะกระบวนการนี้นะคะได้เพียงนะ2 NADH นะคะเราก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงาน ATP นะคะได้6โมเลกุลค่ะและ Krebs cycle นะคะกระบวนการนี้นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น ATP นะคะเราก็คูณ3นะคะและคูณ2เข้าไปสุดท้ายแล้วนะคะขั้นตอนนี้จะได้ถึง24 ATP เช่นเดียวกันค่ะงานวิจัยปัจจุบันนะคะพบว่า NADH นะคะ1โมเลกุลมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 2.5 ATP นะคะและ FADH2 1โมเลกุลนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น 1.5 นะคะ ATP นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการทำข้อสอบเนี่ยน้องๆจะต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าโจทย์เนี่ยกำหนดว่าอย่างไรและการทำโจทย์ข้อนั้นๆ นะคะน้องๆต้องทำแบบระมัดระวังด้วยค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ anaerobic respiration หรือกระบวนการหมักนั่นเองนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนแรกนะคะเป็นขั้นตอนในการสร้างแอลกอฮอล์นะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะพบว่ามันมีการเกิดกระบวนการไกลโคไลซิสด้วยนะคะกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะถ้าน้องๆจำได้ผลิตภัณฑ์นะคะหรือ product จากกระบวนการนี้เนี่ยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือ1นะคะได้ไพรูเวตนะคะ2โมเลกุลค่ะ2ได้2 ATP แบบเน็ตค่ะและ3นะคะได้2 NADH นะคะต่อไปค่ะไพรูเวตนะคะก็เปลี่ยนเป็นอะเซทัลดีไฮด์นะคะได้2โมเลกุลค่ะไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะเซทัลดีไฮด์นะคะเป็นสาร C2 เพราะฉะนั้นนะคะคาร์บอนอะตอมที่หลุดออกไป1อะตอมนะคะอยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็อะเซทัลดีไฮด์เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเอทานอลโดยการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยต้องใช้2 NADH สรุปกระบวนการนี้นะคะเราจะได้2 ATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ lactic acid fermentation หรือกระบวนการในการสร้าง lactic acid นะคะเราจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยมีการใช้กระบวนการนะคะไกลโคไรซิสด้วยไกลโคไรซิสนะคะทบทวนอีก1รอบผลิตภัณฑ์ที่น้องจะได้คือ1นะคะ2ไพรูเวตค่ะ2 2 ATP แบบสุทธิหรือเน็ตนั่นเองนะคะและ3นะคะได้2NADH นะคะและไพรูเวตเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นแลคเทตนะคะหรือแลคติกแอซิดเนี่ยโดยการใช้2 NADH นะคะจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยก็ได้2 ATP เช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่จะให้น้องๆเห็นเพิ่มเติมก็คือเราจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนหรือไม่ใช้ออกซิเจน2กระบวนการนี้เนี่ยยังต้องใช้กระบวนการไกลโคไรซิสถูกไหมคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อ1ถามว่าข้อใดเป็นผลิตภัณฑ์สุทธิที่ได้จากกระบวนการสลายกลูโคส1โมเลกุลไปเป็นอะซิทิลโคเอนะคะโอเคค่ะค่อยๆพิจารณาค่ะลูกนะคะกลูโคสค่ะสามารถนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็นไพรูเวตนะคะได้2โมเลกุลสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1คือ2 ATP ก็คือเป็นแบบเน็ตนะคะซึ่งมีการหักลบกันแล้วนะคะและ2นะคะ NADH และไพรูเวตนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น2นะคะอะซิทิลนะคะโคเอนะคะไพรูเวตเนี่ยเป็นสาร C3 ค่ะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะเดาได้เลยนะคะคาร์บอน1อะตอมที่หายไปนะคะหลุดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คะแต่มีไพรูเวต2โมเลกุลเพราะฉะนั้นก็จะมีการหลุดของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะไป2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะและสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะยังได้2 NADH ค่ะเราจะพบว่าสุดท้ายแล้วนะคะเราจะได้ NADH เท่ากับอะไรคะเท่ากับ4โมเลกุลนะคะต่อไปนะคะได้ ATP เท่าไหร่คะได้ ATP เท่ากับ2นั่นเองนะคะยังมีช้อยที่เข้ารอบอยู่นะคะและได้อะซิทิลโคเอนะคะ2โมเลกุลนะคะทีนี้นะคะมาตัดสินกันที่โมเลกุลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในการเปลี่ยนแปลงนะคะจากกลูโคสนะคะไปเป็นอะซิทิลโคเอเนี่ยต้องใช้นะคะหรือได้รับ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะเราไปดูข้อถัดไปกันเลยดีกว่านะคะ
ขาบอกว่าเมื่อกลูโคสเนี่ยผ่านกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะแล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็นไพรูเวต2โมเลกุลนะคะจำนวนโมเลกุลของ ATP แล้วก็ NADH ที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเนี่ยเป็นดังข้อใดนะคะข้อนี้เนี่ยมีการนะคะถามด้วย ATP ที่ใช้ไปนะคะ ATP ที่สร้างขึ้นแล้วก็ NADH ที่สร้างขึ้นนะคะพิจารณาช้าๆค่ะเริ่มต้นที่กลูโคสค่ะมีการเปลี่ยนไปเป็น G3P ถูกไหมถ้ามันมี2ขั้นตอนย่อยนะคะและมีการเปลี่ยนไปเป็นไพนะคะลูเวตนะคะได้อย่างละ2โมเลกุลนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยมีการใช้ ATP นะคะไป2 ATP นะคะและขั้นตอนนี้นะคะในการเปลี่ยนจาก G3P นะคะไปเป็นไพลูเวตเราได้4 ATP นะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะและยังได้2 NADH นะคะเรามาดูนะคะว่าชอยข้อใดเนี่ยตรงบ้างนะคะใช้ ATP ไปเท่าไหร่คะใช้ไป2นะคะสร้างขึ้นเท่าไหร่คะสร้างขึ้น4นะคะและ NADH ที่สร้างขึ้นก็สร้างได้2นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะต่อไปค่ะปฏิกิริยาภายในเซลล์ข้อใดสามารถเกิดได้ทั้งสภาวะที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจนถ้าน้องๆจำได้นะคะก็คือกระบวนการไกลโคไลซิสนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1นั่นเองค่ะสรุปกระบวนการเซลลูลาร์เรสพิเรชันนะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะ1 Aerobic Respiration ใช้ออกซิเจนค่ะถูกแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนย่อยค่ะ1 Glycolysis 2 Pyruvate Oxidation 3 Krebs Cycle และ4 Electron Transport Chain ค่ะ2ค่ะ Anaerobic Respiration นะคะกระบวนการที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะคะหรือกระบวนการหมักนั่นเองค่ะถูกแบ่งออกเป็น 1. Alcohol Fermentation 2. Lactic Acid Fermentation เรานะคะยังพบอีกค่ะว่าทั้งกระบวนการ Aerobic Respiration และ Anaerobic Respiration นะคะมีการใช้กระบวนการ Glycolysis ค่ะคำคมสำหรับชีววิทยาวันนี้นะคะข้อสอบชีวะทำไม่ยากแต่ส่วนมากจำไม่ได้ขอบคุณค่ะ

น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายดายแต่กระป๋องที่แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลายคอปเปอร์ทูไอออนทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reductionและจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reductionของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้

ได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า e 0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ e 0 cell เท่ากับ e 0 cathode ลบ e 0 anode e 0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction e 0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า e 0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า e 0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ e 0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า e 0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ e 0 cell เท่ากับ e 0 cathode ลบ e 0 anode นั่นเองค่ะ

0: เด็กปฐมวัยเนี่ยเป็นวัยที่สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้เร็วการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในวัยปฐมวัยนี่นะคะเป้าหมายของโรงเรียนของเราเองเลยเนี่ยคือให้เขามีพัฒนาการทางด้านทักษะการฟังพูดอ่านเขียนไปพร้อมๆกัน
1: คุณครูทิพวรรณโรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยาขอนแก่นจึงได้คิดนำหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษพิงกุซึ่งเป็นนวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัยโดยเฉพาะเข้าสู่ห้องเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งของโรงเรียน
0: เราก็มีความรู้สึกว่าหลักสูตรนี้มีความน่าสนใจอยู่หลายประการเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนของเขาเนี่ยเริ่มจากสิ่งที่ง่ายๆไปหาสิ่งที่ยากก็คือมีด้วยกันทั้งหมด4ขั้นตอนคือ1ขั้นนำ2ก็คือขั้นสอนหรือขั้นดำเนินการ3ก็คือขั้นขยายประสบการณ์4ก็คือขั้นทบทวนแล้วก็ประเมินผล
2: เด็กปฐมวัยที่อายุ 3-6 ปีซึ่งเราเรียกว่าเด็กอนุบาลเนี่ยมีความพร้อมในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้เพราะว่าเด็กกลุ่มนี้จะเป็นเด็กที่เปิดรับโลกภายนอกสนใจสิ่งต่างๆรอบตัวจะมีงานวิจัยบางชิ้นที่ได้ทำวิจัยแล้วก็สรุปว่าเด็กปฐมวัยเนี่ยสามารถเรียนรู้ภาษาได้ถึง7ภาษาในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรเปิดโอกาสให้เด็กได้มีโอกาสได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าตามวัยแล้วก็เหมาะสม
0: หลักการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัยนะคะกิจกรรมนั้นต้องมีความสนุกสนานขณะที่เขาเรียนรู้เนี่ยเขาต้องมีความรู้สึกว่ามันสนุกถึงจะทำให้เขาเกิดความรู้สึกว่าอยากเรียนแล้วก็มีสื่อที่หลากหลายสำหรับเขาม
3: าทักทายกันก่อน
4: Good morning teacher
3: and very good เลย
0: เด็กๆจ๋ามองขึ้นไปบน Look at the screen เรามาดูพร้อมๆกันเลยในช่วงของ introduction ใช่ไหมคะ

0: เราก็จะเปิดเอพิโซดให้กับเด็กๆได้ดูโดยกระปิงกูเป็นตัวดำเนินเรื่องปิงกูเขาเป็นนกเพนกวินนะคะแล้วก็ปิงกูก็จะมีครอบครัวมีเพื่อนมีสังคมที่โรงเรียน
1: Here is Pinga Here is Grandpa Look Grandpa Pinga Where is Daddy Look Here is Daddy
0: เนื้อหาก็ใกล้ตัวเด็กนะคะก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหมือนที่เขาใช้ในชีวิตประจำวันการเล่นใช่ไหมคะอย่างวันนี้เราเรื่อง Toys ก็จะเป็นของเล่นวันนี้พิงกุจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่อง Toys พร้อมไหมคะ Are you ready Very good Look at the screen เด็กๆก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อของเล่นต่างๆโดยที่ตัวพิงกุเป็นตัวดำเนินเรื่องในช่วงแรกนะคะพิงกูเขาก็จะพูดเป็นภาษาเพนกวินยังไม่เป็นภาษาอังกฤษเด็กๆ ก็จะจินตนาการไปเป็นเรื่องของตัวเองก่อนเชื่อมโยงกับภาพนั้นใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นก็เอพิโซดก็จะแนะนำคำศัพท์ที่เราต้องเรียนรู้ในวันนี้เป็นคำศัพท์ใหม่ตอนนี้คนเก่งนะคะคนเก่งคนเก่งจ้าเด็กๆตอนนี้เด็กๆพูดตามดังๆเลยเด็กๆก็จะได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ได้ฟังสำเนียงอเมริกันที่ถูกต้องแล้วก็ออกเสียงตาม
2: Mommy says no.
0: แล้วก็จะกลับมาดูที่เอพิโซดอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษเลยจากภาษาเพนกวินก็เป็นภาษาอังกฤษเขาก็จะเชื่อมโยงระหว่างช่วงที่เรียนรู้ศัพท์ใหม่กับเรื่องราวนี้เข้าด้วยกันเขาจะเข้าใจได้เร็วขึ้น
1: Look, Pingu. A boat. Look, a ball. A ball.Mommy says no. A truck. A truck. Mommy says no.
3: หลังจากนั้นเด็กๆจะเข้าสู่ช่วงของการทำแบบฝึกหัดที่พัฒนาทักษะการฟังเชื่อมโยงกับภาพและการออกเสียงตามสำเนียงอเมริกันที่ถูกต้อง
0: เด็กๆจำกันได้ไหมเอ่ยว่าวันนี้พิงกุมีของเล่นอะไรบ้างจำได้หรือเปล่าเดี๋ยวถ้า DVD บอกอะไรนะคะเด็กๆชี้ภาพแล้วพูดตามนะคะ
1: Where is the rocket?
0: Here is the rocket. Yeah, ชี้ก่อนลูกได้ทักษะการฟังแล้วก็จะมาดูภาพแล้วก็จะชี้ตามรวมทั้งพูดตามด้วย
1: Where is the ball?
0: Where is the ball? Good, very good, great.
1: Where is the boat?
0: Where is the boat? Here is the boat. Here is the boat. จากคำศัพท์ก็เป็นประโยคง่ายๆเด็กๆจ๋ามาหน้านี้แล้วนะคะเด็กๆค่ะพิงกูอยากได้อะไรนะชี้พิงกูก่อนลูก
4: Pingu wants a ball.
0: Pingu wants a ball. Very good.
4: Pingu wants a truck.
0: Pingu wants the truck. Good job.Very good. Pink one, the train. Very good.
5: นวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษพิงกุพัฒนามาจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตรและการศึกษาของเด็กโดยตรงนะคะจุดเด่นของหลักสูตรนี้ก็คือหลักสูตรตัวนี้เนี่ยเอาการ์ตูนพิงกุเนี่ยเข้ามาเป็นสื่อการสอนเพราะว่าเราก็ทราบแล้วว่าเด็กๆเนี่ยชอบการ์ตูนใช่ไหมคะแล้วก็ตัวพิงกุเนี่ยจะมีคาแรคเตอร์ที่สำคัญที่ดูแล้วน่ารัก เราก็จะให้เด็กเรียนรู้เรื่องภาษาจากฉากต่างๆอย่างไม่เป็นทางการอย่างไม่รู้ตัวว่าเด็กกำลังเรียนภาษาได้ภาษาไปด้วยได้ความสนุกสนานเบิกบานไปด้วยก็ทำให้เด็กอยากเรียน
3: และตอนนี้ก็ได้เวลาของความสนุกกับซองไทม์กิจกรรมร้องเพลงและการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะที่มีเนื้อหาคำศัพท์เชื่อมโยงกับบทเรียนนอกจากเด็กๆจะสนุกสนานกับกิจกรรมแล้วยังทำให้จดจำคำศัพท์ได้ยิ่งขึ้น
0: ซองไทม์เด็กก็จะได้เชื่อมโยงท่าทางกับแฟลชการ์ดนะคะเขาได้เคลื่อนไหวร่างกายด้วยแล้วก็เชื่อมโยงภาษากายกับคำศัพท์ Look pink with toys toys toys above above a train a top looking on the toys please mommy

0: truck.
1: หลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นสอนทบทวนจากที่เขาได้ฟังในเอพิโซดแล้วนำของเล่นจริงมาการใช้ของจริงเนี่ยจะทำให้เขาเรียนรู้ได้ดีกว่าที่จะใช้สิ่งที่เป็นนามธรรม
0: โอ้โหอันนี้แดดดี้แดดดี้ชอบขับเลยบูม a truck here is a truck here is a here is a โอ้โหอันนี้มาจากดวงจันทร์เลยฟิว a rocket very good
1: ซึ่งของเล่นจริงเนี่ยเด็กก็จะเชื่อมโยงไปถึงกิจกรรมที่เขาได้ปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันด้วย
2: จุดที่อาจจะเพิ่มเติมควรจะเปิดโอกาสให้เด็กพูดให้เต็มวลีหรือเต็มประโยคถ้าเผื่อคุณครูจะเริ่มต้นด้วยพิงกุ once แล้วให้เด็กต่อว่า a train เด็กก็จะได้แค่คำศัพท์เท่านั้นเมื่อคุณครูฝึกให้เด็กได้คำศัพท์ต่อด้วยคำว่า a train ไปแล้วคุณครูควรให้เด็กเริ่มต้นประโยคด้วยตัวเองเช่นเริ่มต้นพูดว่า Pingu wants a train เพื่อเด็กจะได้ประโยคทั้งประโยคไม่ใช่แต่จะได้คำศัพท์อย่างเดียวว
0: ันนี้แม่กับ Pingu ไปซื้อต้นไม้กันใช่ไหมคะแต่ว่า Pingu อยากได้อะไรเอ่ย เดี๋ยวจะให้คนเก่งออกมาไหนดูคนเก่งสิพูดกับมามี่สิลูกมามี่มามี่ says no very good wants a ball มามี่มามี่ says no very good ตบมือให้เพื่อนหน่อยเสร็จแล้วเราก็จะมาทบทวนทำให้เด็กได้เรียนรู้ได้ทำซ้ำเด็กก็จะเรียนรู้ได้ดี Are you readyAre you ready?
3: Yes.
0: เด็กๆพูดตามนะคะ Look.
3: Look.
0: Here is a boat.
3: Look.
0: Here is a rocket. Very good.
2: จุดเด่นของคุณครูทิพวรรณนี่คือคุณครูมีบุคลิกนะคะของครูที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยนะคะจะกระตือรือร้นร่าเริงเบิกบานมีความสุขอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีความกล้าที่จะสอนภาษาอังกฤษเพราะว่ามีคุณครูปฐมวัยอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่ค่อยอยากจะสอนภาษาอังกฤษนะคะแต่คุณครูทิพวรรณนี่กล้าที่จะสอนและมีความสุขในการสอนเพราะนั้นถ้าคุณครูทั่วๆไปไม่กลัวภาษาอังกฤษคุณครูเองก็จะสอนภาษาอังกฤษได้ดีอย่างที่คุณครูทิพวรรณได้สอนนะคะและนอกจากนั้นจะเห็นว่าคุณครูเนี่ยให้ความสนใจเด็กอย่างทั่วถึงเลยคุณครูจะเดินดูแล้วดูว่าเด็กได้ทำงานอยู่หรือเปล่ามีปัญหาอะไรที่คอยช่วยเหลือแก้ไขอยู่ตลอดเพราะนั้นครูจะให้ความสนใจกับเด็กตลอดเวลานะคะแล้วนอกจากนี้คุณครูก็จะคอยเสริมแรงให้กับเด็กจะเห็นว่าเวลาที่คุณครูเด็กทำอะไรคุณครูมักจะพูดว่า good job very good super อยู่ตลอดคือการให้กำลังใจของเด็กปฐมวัยเป็นสิ่งที่เหมาะสมมากเพราะว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากเพราะนั้นการเสริมในลักษณะแบบนี้จึงทำให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ที่ดีแล้วก็อยากจะเรียน
0: very good นี่แหละลูกVery good.
2: Super. คุณครูทิพวรรณมีเด็กอยู่จำนวนเยอะมากใช่ไหมคะ20

0: บางคนคือถ้าเราได้คำตอบจากเด็กทุกคนรวมๆเราก็จะไม่เห็นว่าเด็กแต่ละคนคนไหนบ้างที่เรียนรู้ได้ดีหรือคนไหนบ้างที่กำลังมีปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคุณครูใส่ใจกับเด็กรายบุคคลด้วยลองแซมเปิลมาเรียกเด็กคนนึงแล้วก็ถามเด็กตอบได้หรือเลือกเด็กอีกคนนึงมาแล้วก็ตอบได้ก็จะทำให้คุณครูแน่ใจว่าเด็กทั้งคลาสเนี่ยสามารถเรียนรู้ไปได้พร้อมกันไม่มีใครหลุดหรือไม่มีใครที่จะไม่เข้าใจ
1: ต่อไปเป็นขั้น consolidation ก็คือขั้นขยายประสบการณ์นำทฤษฎีของพหุปัญญาเข้ามาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2: พหุปัญญาจะนำมาซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัยในรูปแบบใดสนุกสนานแค่ไหนติดตามกันต่อได้ในเล่นสนุกกับภาษาอังกฤษตอนต่อไป

0: หลังจากที่คุณครูทิพวรรณนำนวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษในหลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุมาใช้สร้างความสนุกและการเรียนรู้ให้กับเด็กๆชั้นอนุบาล1โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยาขอนแก่นไปแล้ว2ขั้นตอนคือขั้นที่1ขั้นนำและขั้นที่2ขั้นดำเนินการสอนวันนี้เราจะมาติดตามเทคนิคการจัดการเรียนการสอนขั้นที่3ขั้นขยายประสบการณ์และขั้นที่4ขั้นทบทวนและประเมินผล
1: ขั้น consolidation ก็คือขั้นขยายประสบการณ์นำทฤษฎีของพหุปัญญาเข้ามาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2: Are you ready?
3: Yes, I
2: am! เด็กๆที่น่ารักทุกคนจ๋าเดี๋ยวคุณครูแลนจะพาเด็กๆเข้าสู่ฐานกิจกรรม5ฐานวันนี้อยากไปหรือยังอยากหรือยังคะใครอยากแล้วใครอยากแล้วยกมือขึ้นสูงๆเอามือลงน่ารักมากเลยต่อตัวเป็นรถไฟก่อนเราจะไปกับขบวนรถไฟที่น่ารักนะคะเด็กวัยนี้ต้องเรียนรู้ผ่านการเล่นแล้วการเล่นนั้นก็จะต้องเป็นการเล่นแบบธรรมชาติแต่ละฐานเนี่ยมันจะเป็นการเน้นย้ำซ้ำทวนให้เขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับศัพท์หรือว่าเรื่องที่เราได้เรียนรู้ในวันนี
0: ้ฐานที่1คอมพิวเตอร์ไทม
2: ์เริ่มแรกเลยนะคะเด็กๆหยิบหูฟังมาใส่ก่อนนะคะหยิบหูฟังมาใส่ก่อนตอนนี้บนจอของเรานะคะมีอยู่4รูปภาพเด็กๆเห็นไหมคะเดี๋ยวเราเริ่มที่ตัวพิงกุก่อนนะคะ
4: Where is the ball? Knock, knock! Well done. Correct.
2: ในคอมพิวเตอร์ไทม์เนี่ยเด็กๆจะได้ฝึกทักษะการฟังการคิดการตัดสินใจและการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือกับกล้ามเนื้อตา
5: พหุปัญญานี่ก็เป็นทฤษฎีทางปัญญานะคะที่มีความเชื่อว่าคนเราเนี่ยมีความฉลาดได้หลากหลายหลายด้านนะคะแล้วก็สามารถจะพัฒนาพร้อมๆกันได้หลายด้านเช่นลักษณะฐานกิจกรรมที่เป็นคอมพิวเตอร์ซึ่งเรามองว่าคอมพิวเตอร์นี่ไม่เห็นมีอะไรทำไมให้เด็กไปนั่งเล่นคอมพิวเตอร์แต่จริงๆแล้วถ้าเราลองวิเคราะห์ดูก็จะเห็นว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะมันก็พัฒนาในเรื่องของภาษาแน่นอนอยู่แล้วอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นความฉลาดที่เด็กอาจจะพัฒนาได้คือเรื่องของการเข้าใจตัวเองการเล่นคอมพิวเตอร์มันเป็นเกมใช่ไหมคะเด็กจะต้องเมคดิซิชันในการเลือกเกมมาหนึ่งเกมนะคะพอเด็กกดแล้วได้เกมแล้วเด็กก็จะต้องfollow instruction คือทำตามว่าจะต้องกดอะไรคำตอบ

0: ถูกหรือผิดถ้าคำตอบถูกให้กดอะไรต่อไปถ้าคำตอบผิดจะต้องทำอย่างไรจนกระทั่งเกมจบพอเกมจบแล้วเด็กก็จะต้องตัดสินใจว่าจะเลือกเล่นเกมต่อไปหรือไม่หรือว่าจะพอเพราะนั้นเป็นการที่มุ่งมั่นนะคะเป็นความมุ่งมั่นของเด็กที่จะทำอะไรด้วยตัวเองจนกระทั่งสำเร็จเรียบร้อย
1: ฐานที่2 พิงกุแลนด์ Mat and Figurines
2: เอามือไว้บนตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆอ่ะเด็กๆช่วยกูเล่นตาม Here is a
3: rocket
2: Here is a rocket Here is a
3: train
2: Here is a train จ้าเดี๋ยวกูเล่นชี้เด็กๆพูดนะคะ Here is a
3: ball rocket rocket
2: A truck. Oh, very good. ในฐานนี้ก็จะฝึกให้เด็กได้พูดประโยคแล้วก็ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นอากิเป็นพิงกุพิงกุวอนซ่าเลือกมา1บาทลูกพิงกุวอนซ่าพิงกุวอนซ่า
3: ค่ะ
2: มัมมี่ says มัมมี่ says
3: no
2: มัมมี่ says no เราจะฝึกให้เขาได้พูดทุกคนถ้าเราเรียนโดยรวมใช่ไหมคะบางคนพูดบางคนไม่พูดเราไม่รู้ถ้าเด็กจำนวนเยอะแต่พอเข้าฐานแบบนี้เราจะได้รู้ว่าเด็กคนนี้พูดได้ไหมจำได้ไหมถ้าจำไม่ได้เราก็จะแก้ไขเขาในขณะนั้นเลย Grandpa wants a Grandpa wants a rocket Daddy wants a train
3: Mommy wants a ball
2: Very good Mommy says no
1: ฐานที่3 modeling play
2: ฐานนี้เราจะฝึกให้เด็กได้ใช้กล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือในการบีบนวด Hello everyone เดี๋ยวเด็กๆจ๋าทาครีมก่อนจะได้ไม่ติดมือเด็กๆจ๋าสีอะไรคะ
3: ส
2: ี
3: ม่วง
2: สีม่วงภาษาอังกฤษว่าไงคะ purple
3: purple
2: very good สีอะไรคะสีน้ำเงินอะ blueสีอะไรคะ
3: สีเข
2: ีย
3: ว
2: สีเขียวกรีน
0: จุดเด็ดของคุณครูทิพวรรณก็จะมีเรื่องของอินเทอร์แอคชั่นซึ่งดีมากอินเทอร์แอคชั่นคือปฏิสัมพันธ์ของครูที่มีกับเด็กเนี่ยในเรื่องของภาษาจะเห็นว่าคุณครูพูดกับเด็กอยู่ตลอดเวลานะคะคุณครูพูดเด็กตอบคุณครูถามเด็กตอบเด็กถามคุณครูตอบมันจะทำให้เด็กเนี่ยได้มีสิ่งเร้าในการที่พูดแล้วใช้ภาษาอยู่ตลอดเวลา
2: เราจะปั้นบอลก่อนไหมพิงกูวันสบอมอาจจะเสริมด้านจินตนาการเข้าไปปั้นของเล่นตามจินตนาการของเขา
3: เนี่ยคุณครูเรียกครับ
2: เนี่ยอิซาบอลพิงกูวันซะมามิเซสมามิเซสโน very goodพิงกูวันซะบอล
3: พ
2: ิ
3: งกูวันอัพโบด
2: มาม ิ
3: มามิ
2: เซส
3: มามิเซส
2: Mommy says no, very good. Nice show a ball ของตัวเองสิ Here is a ball. พูดพร้อมกัน Here is a
3: ball.
2: Pinku wants a ball. Pinku wants a
3: ball.
2: Mommy says no.
1: ฐานที่4 Letters and Numbers book.
2: วันนี้เราจะฝึกเขียนตัวN เรากับตัว O กันนะคะเดียลูกจ๋าคนสวยฐานที่4ก็จะเป็น Letter and Numbers book ก็คือฝึกการเขียนที่ถูกต้องตามหลักการเขียนแล้วก็ฝึกการจับดินสอ
1: ฐานที่5 Art and Craft
2: ฐานนี้ก็จะฝึกคิดจินตนาการของเด็กความคิดสร้างสรรค์แล้วก็กล้ามเนื้อมัดเล็กในการใช้มือหยิบจับสิ่งต่างๆในการประดิษฐ์เดี๋ยววันนี้เราจะทำร็อกเก็ตให้กับใครคะให้กับใครนะ
3: พิงกู
2: ให้กับพิงกูเพราะว่ามามีไม่ซื้อให้มามี says no เด็กๆหยิบอันนี้คนละ1ชิ้นลูก
3: อ
2: แล้วขณะที่เขาประดิษฐ์เนี่ยเขาจะได้เชื่อมโยงกับคำศัพท์ด้วยเช่นวันนี้เขาประดิษฐ์ a rocket ขณะที่ทำไปเขาก็จะเชื่อมโยงกับคำศัพท์ที่เขาได้เรียนรู้ไปด้วยโอ้ได้แล้วเกือบเป็น a rocket แล้ว
3: Here is
2: a rocket. Very good. No in.
3: Where is a rocket?
2: Very good. เป็นการประเมินเขาว่าเด็กคนนี้จำได้ไหมเด็กคนนี้จำคำศัพท์ใหม่วันนี้ได้ไหมถ้าจำไม่ได้เราก็จะเป็นการทบทวนให้เขา
3: Here is a rocket.
2: Pinku wants a
3: rocket.
2: Mommy says
3: no.
2: วันนี้เราจะเอา rocket นี้ไปให้ใครนะคะ
0: การย้ำซ้ำทวนก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะจะเห็นว่าการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กมันไม่ใช่ของง่ายแต่จะให้เด็กท่องแบบท่องศัพท์นะคะไปเรื่อยๆทุกวันเนี่ยเด็กจะไม่ชอบเพราะท่องอีกแล้วท่องอีกแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าเอาคำศัพท์หรือเอาวลีหรือประโยคเนี่ยมาทำกับรูปแบบใหม่ทำในกิจกรรมใหม่เด็กก็จะสนุกและมีความสุขในการเรียนรู
2: ้หลังจากที่เราจัดกิจกรรมตรงส่วนนี้แล้วนะคะ Review and Assessment เราก็จะมาทบทวนเขาด้วย Flashcards อีกทีนึง Here is a board
3: Here is a board
2: Pinku wants a board
3: Pinku wants a board
2: Mommy says no
3: Here
2: is a ball Pinku wants a ball Mommy says no แล้วก็จะจบด้วยซอง time
4: Pinku look Pinku toys a boat
2: a train a truck look at all the toys please mommy I want a boat เราก็จะมีการทดสอบออนไลน์เด็กๆแต่ละคนจะมีรหัสเป็นของตัวเองแล้วก็คีย์รหัสเข้าไปตัวเทสก็จะขึ้นมาเพื่อที่จะประเมินผลเขา
4: A boat Good
2: สำหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษปิงกูเนี่ยนะคะณเวลานี้เราก็จะจบ2ภาคเรียนแล้วผลที่ออกมากับตัวเด็กๆเราจะเห็นได้ว่าเด็กๆ เขาเรียนรู้ด้วยความสนุกสนานในความเป็นครูแค่เขามาเรียนกับเราแล้วเขามีความสุขสนุกเราก็มีความสุขอ
0: ยากจะฝากนะคะข้อคิดถึงคุณครูปฐมวัยที่จะสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัยนะคะก็คืออย่ากลัวค่ะภาษาอังกฤษมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะเพียงแต่ว่าคุณครูต้องหาเวลาให้กับตัวเองก็คือต้องฝึกนะคะฝึกพูดคำศัพท์นะคะฝึกพูดประโยคภาษาอังกฤษที่ถูกต้องถ้าเรามีสื่อการสอนมาช่วยให้ครูเนี่ยสอนง่ายขึ้นอย่างเช่นสื่อของพิงกูที่เขาพัฒนาขึ้นมาเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เป็นมัลติมีเดียคือมีลักษณะสื่อที่หลากหลายมากมันจะช่วยให้เด็กสนุกนะคะแล้วครูสอนได้ง่ายขึ้นการที่คุณครูจะเอา เรื่องสิ่งที่ดูเนี่ยเอาไปประยุกต์ใช้คุณครูก็อาจจะเอาภาษาอังกฤษเนี่ยเอาไปแต่งเป็นนิทานนะคะโดยใช้การ์ตูนประกอบหรืออาจจะใช้สื่ออื่นๆอย่างเช่นหุ่นนิ้วมือนะคะหรือสื่ออย่างอื่นที่มีอยู่ในห้องเนี่ยไปเล่าเป็นนิทานแต่งเพลงเองก็ได้นะคะโดยการหาทำนองของเพลงที่สนุกสนุกในปัจจุบันแล้วใช้ภาษาเนี่ยใส่เข้าไปในตัวทำนองที่สนุกๆ นะคะแล้วก็ให้เด็กร้องการจัดฐานกิจกรรมเป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย1ฐานกิจกรรมพยายามให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้แล้วก็ได้พัฒนาทางปัญญาที่หลากหลายอย่าคาดหวังการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเด็กปฐมวัยสูงเกินไปสิ่งที่เราคงต้องการก็คือเพียงแต่ให้เด็กมีทักษะภาษาอังกฤษบ้างฟังพูดอ่านเขียนรู้ศัพท์บ้างเรียนรู้อย่างสนุกสนานบ้างนะคะจัดกิจกรรมที่เด็กชอบมากแล้วก็มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วสำหรับเด็กปฐมวัยค่ะ
2: สำหรับในอนาคตต่อไปประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ในประชาคมอาเซียนซึ่งภาษาอังกฤษถือได้ว่าเป็นภาษาที่สำคัญคุณครูไทยเราก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองในเรื่องภาษาอังกฤษให้ดีมากยิ่งขึ้นถ้าในตัวคุณครูที่สอนภาษาอังกฤษมีความมั่นใจกล้าพูดกล้าที่จะออกเสียง กล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษแล้ว

มันก็ส่งผลดีให้กับตัวเด็กก็คือเด็กเขาก็จะมีความมั่นใจในตัวเองที่จะพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันด้วย

0: การจัดประสบการณ์ของคุณครูนะคะคุณครูจะบูรณาการ3กิจกรรมเข้าด้วยกันกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะซึ่งวันนี้คุณครูสอนเรื่องผลไม้อย่างเงี้ยคุณครูก็จะให้เด็กๆเนี่ยท่องคำคล้องจองเกี่ยวกับผลไม้ตามครูทีละวรรคทีละวรรคจากนั้นเราก็จะสนทนากับเด็กถึงชื่อผลไม้ที่ปรากฏอยู่ในคำคล้องจองซึ่งเราก็จะเป็นการฝึกหรือเตรียมความพร้อมให้เด็กเรียนรู้ในเรื่องผลไม้จ้ำจี้ผลไม้
1: จ้ำจี้ผลไม้
0: แตงไทยแตงกวา
1: แตงไทยแตงกวา
0: ขนุนน้อยหนา
1: ขนุนน้อยหนา
0: พุทรามังคุดเอาทำจังหวะด้วย
1: ฟ
0: ักที่เราพูดมาเนี่ยเป็นชื่อของผลไม้เก่งมากตัวมือน้องเขาฟังหน่อยเราอยากจะรู้อะไรอีกเกี่ยวกับผลไม้อีกชื่อของเขาก็รู้แล้วลักษณะโอ้รสชาติเป็นอย่างไรอ๋อรสชาติก็ได้รสชาติบางชนิดก็เปรี้ยวเช่นอะไรเปรี้ยวผลไม้ชนิดเก่งมากน้องเซฟบอกว่าส้มทราบอะไรเกี่ยวกับผลไม้อีกชื่อก็ทราบแล้วประโยชน์เป็นยังไง
2: แข็งแรง
0: ร่างไม่ร่างกายแข็งแรงก็คือประโยชน์ประโยชน์และเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปไหนดีถ้าเราอยากจะเห็นของจริงไปไหนดีอยากเห็นเราก็จะไปทัศนศึกษาที่ตลาดสดจากนั้นครูจะให้เด็กๆเนี่ยเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวประกอบคำคล้องจองให้อิสระแก่เด็กว่าเด็กเนี่ยจะเคลื่อนไหวยังไงก็ได้จะกระโดดจะคลานจะยังไงก็ได้จะจับคู่ยังไงก็ได้ให้เด็กทำกิจกรรมแบบอิสระตามความคิดของแกเองค่ะจำจี้ผลไม้แตงไทยแตงกวาขนุนน้อยหนาพุทรามังคุดละมุดลำใหญ่มาเฟืองมากรูดมานาวมาพร้าวส้มฟักแฟงแตงโมชัยโยเมื่อทำกิจกรรมเคลื่อนไหวเสร็จแล้วคุณครูก็จะนำเด็กไปทัศนศึกษาที่ตลาดสดเพื่อนำเข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ว่าให้ความรู้โดยตรงเกี่ยวกับผลไม้กับเด็กก่อนไปตลาดสดนี่นะคะเราก็จะต้องให้เด็กร่วมกันสร้างข้อตกลงในการเดินไปตลาดสดในการรับมอบหมายให้ทำหน้าที่สอบถามแม่ค้าบ้างขอบคุณแม่ค้าบ้างเราต้องนัดแนะก่อนที่เราจะเดินทางเด็กๆแต่ละคนเขาก็จะเสนอข้อตกลงของเขาเด็กๆคะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่ไหนนะแต่ก่อนเราจะไปเราต้องสร้างข้อตกลงว่าเราจะไปอย่างไรน้องเนยจะเสนอใครจะเสนอข้อตกลงบ้างคะเชิญน้องเนยก่อนค่ะ
3: จะไม่วิ่งแตกแถวค
0: ่
3: ะ
0: เราจะไม่วิ่งแตกเชิญน้องเมย์ค่ะเสนอว่ายังไง
4: อย่าคุยกัน
0: เราไม่คุยกันเชิญน้องข้าวฟ่าง
5: เราอย่าส่งเสียงดัง
0: เราอย่าส่งเสียงดังเดี๋ยวคุณครูจะไปแล้วเราก็จะต้องปฏิบัติตามที่เราพูดอันดับแรกคุณครูก็จะถามเด็กๆก่อนว่าหนูอยากรู้อะไรเกี่ยวกับผลไม้เดี๋ยวให้หนูเนี่ยถามจากแม่ค้าเด็กๆก็จะเสนอคำถามน้องมังเขาฟังจะถามว่ายังไง
6: จะถามว่าไงนะคะ
0: ตอนนี้เราไปยืนอยู่หน้าแม่ค้าแล้ว
7: หนูถามแม่ค้าว่าแม่ค้าเอาผลไม้มาจากไหนคะ
0: น้องเนยจะถามแม่ค้าว่าอย่างไรคะ
8: แอปเปิ้ลราคากี่บาทคะ
0: ใครจะถามอีกบ้างคะใครจะถามแม่ค้าเอง
9: ฝรั่งราคากี่บาทคะ
0: เอาล่ะใครจะถามอีกไหมเอ่ยถ้าไม่ถามเราจะไปแล้ว
9: ไม่ถาม
0: ไม่ถามแล้วพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมชัยโย3ครั้ง
1: ชัยโยชัยโยชัยโย
0: คุณครูอยากให้เด็กเนี่ยได้มีพัฒนาการทั้งครบทั้ง4ด้านด้านร่างกายก็เด็กก็ได้เดินได้ออกกำลังไปอย่างเงี้ยค่ะด้านสติปัญญาเด็กก็ได้คิดได้สังเกตได้ชิมได้อะไรเป็นขบวนการวิทยาศาสตร์เข้ามา ต่อไปด้านสังคมเด็กก็จะได้ไปมีปฏิสัมพันธ์พูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าอะไรอย่างนี้ค่ะด้านสังคมด้านคุณธรรมนิสัยเด็กก็จะมีสัมมาคารวะที่ดีเป็นการจัดประสบการณ์ที่ว่าเน้นการปฏิบัติจริงให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงซึ่งจะทำให้เด็กเนี่ยเรียนรู้ได้เร็วง่ายต่อการเข้าใจเพราะได้สัมผัสได้จับต้องได้ลิ้มรสนะคะ

0: สวยๆเลยลูกวันนี้หนูมาทำอะไรคะ
1: หนูมาซื้อผลไม้
0: หนูลองมองผลไม้สิหนูต้องการจะซื้อก่อนจะซื้อต้องถามอ๋อน้องไฮถามเลยพูดดังๆเลยน้องไฮถามเลยพูดสิคะส้มจีน
2: กิโลละ50บาทค่ะ
0: การไปตลาดสดนี้เด็กๆ ก็จะได้พบเห็นสิ่งต่างๆมากมายอันดับแรกก็เจอผู้คนมากมายทั้งสูงวัยกลางคนวัยเด็กอย่างไรพ่อค้าแม่ค้ามีต่างๆรูปร่างต่างๆกันเด็กๆ ก็จะทักทายเด็กๆตื่นเต้นมากเลยค่ะเด็กๆจะทักทายแม่ค้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องหน่อยจะซื้ออะไรคะนั่งในสีอะไรเอ่ย
2: ส
0: ี
2: อะไรคะ
0: เห็นไหมขอบคุณค่ะหวานหรือเปรี้ยวหวาน
1: เปรี้ยวน้อย
0: เปรี้ยวเปรี้ยวนิดหน่อยเมื่อเรารับประทานเข้าไปแล้วเด็กๆว่าจะมีประโยชน์ต่อเราไหมมีไหมคะทำให้อะไรทำให้เลยนะร่างกายแข็งแรงซ่อมแซมส่วนที
1: ่
0: ไม่ให้เป็นหวัดเพราะมีวิตามินอะไรนะวิตามินซีฝรั่งไหมคะขอดูฝรั่งนี
2: ่ฝรั่งนะคะเวลาเราเริ่มต้องล้างนะคะล้างให้สะอาดและสับเป็นไหมสับเป็นคุณพ่อคุณแม่ทำให
3: ้เพราะว่า
2: คุณทำมีดมันอันตราย
0: คุณครูก็จะให้แม่ค้าหรือพ่อค้าเนี่ยช่วยแนะนำวิธีเลือกผลไม้วิธีรับประทานและพูดถึงคุณสมบัติหรือประโยชน์ของผลไม้แต่ละชนิดให้เด็กไปด้วยจะได้เป็นการเสนอแนะการรับประทานอาหารที่ถูกต้องว่าเราจะรับประทานผลไม้ยังไงให้ถูกสุขลักษณะค่ะใครอยากชิมฝรั่งยกมือขึ้นสูงๆเลยน้องดูที่เด็กๆทำได้ไหมทำถ้าใครทำได้ต้องฝึกก่อนนะฝึกก่อนเพื่อไม่ให้มีดนี่ถูกมือเราใช่ไหมเราต้องฝึกก่อนให้พี่ทำก็ได้
1: อ
0: ัน
1: นี้เอามาจากอะไรคะ
2: มันมีเม็ดเราจะ
0: เอามาจากเขาบอกว่ามาจากจังหวัดอะไรนะคะ
4: อยู่ไหน
0: อ๋อนครปฐมนู่นเหรอมันไม่ค่อยปลูกมีแก่นบ้านเรามีเมล็ดภาษากลางว่าเมล็ดนะคะน้องเนยฝรั่งนี่มีประโยชน์ยังไง
1: อร
0: ่อยนอกจากอร่อยนี่คือรสชาติของมันอร่อยรสหวานเหรอ
1: ก่อนก็เปรี้ยววันก่อนก็หวาน
0: ไม่ใช่เปรี้ยวมันรสฝาดคือมันเพราะมันไม่สุกเพราะอะไรเพราะผลมันเล็กมันยังไม่ได้ขนาดโตไม่ได้ขนาดแกจัดเป็นสีอะไรคะแม่ค้าบอกว่าแกจัดเป็นสี
5: ขาว
0: แต่ถ้าเป็นสีเขียวๆเนี่ยมันจะทำให้รสฝาดเมื่อรับประทานมากๆรสฝาดเนี่ยจะมีส่วนทำให้เราท้องผูกถ่ายลำบากถ่ายไม่ออกถ้าอะไรก็แล้วแต่ผลไม้ทุกชนิดเนี่ยถ้ารับประทานเกินไปมากเกินไปมันก็ทำให้เราเนี่ยได้รับโทษนะมีโทษต่อร่างกายเราดูเด็กชิมไหมคะขอชิมไหมคะหนูขอบคุณค่ะน้องเนยจะซื้อส้มเท่าไหร่คะ
1: 40ค่ะ
0: 40บาทอาจจะได้สักกี่กิโลดีส้มนี้นะคะเขาต้องเอาไปชั่งก่อนแล้วน้องเนยจะซื้อ40บาทเยอะซื้อเยอะเขาต้องชั่งดูมองชั่งนะคะเลือกเลยนะคะเลือกยังไงช่วยกันเลือกดูสิได้เยอะเลยเห็นไหมเนี่ยได้หลายลูกเลยเด็กๆลองนับส้มที่แม่ค้าจะใส่ถุงแล้วดูส้มที่มีกี่ลูกนับสินับพร้อมกันเลยเด็กๆช่วยนับส้มไหมคะหน่อยหนึ่งสองดังๆเลย
1: สามส
0: ี่หกกี่ลูกคะ
1: 20
0: เด็กๆคะนี่อะไรเอ่ยมะพร้าวนี้เขาไม่ได้นิยมชั่งกิโลขายเขาจะขายเป็นลูกเลยเราจะรับประทานเนื้อข้างในมันมีสีอะไรเอ่ยใครเคยรับประทานบ้างสีอะไรเอ่ยน้องไฮสีอะไรเนื้อมะพร้าวสีขาวแม่ค้าลูกเท่าไหร่คะ
6: 10บาท
0: กี่บาทน้องทุกตี้กี่บาท
1: 10บาท
0: 10บาทค่ะ
1: เอา
0: เอาใส่ใครอย่าซื้อผลไม้อีกน้องบอลซื้ออะไรเอ่ยน้องบอลอย่าซื้อกล้วยครับ
3: จะขายเป็นลูกหรือ
2: ขายเป็นหวีนะคะ
0: น้องบอลซื้อนะคะนะคะใส่ถุงให้น้องบอลหลังจากกิจกรรมที่ตลาดซึ่งเรียกว่ากิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะเราก็จะกลับเข้ามาในห้องเรียนเราจะนำประสบการณ์ตรงที่เราไปเจอที่ตลาดให้เด็กเนี่ยถ่ายทอดจินตนาการของตนเองลงที่กระดาษวาดบ้างฉีกตัดปะบ้างแล้วก็ปั้นดินน้ำมันเกี่ยวกับผลไม้แล้วก็วาดภาพด้วยสีเทียนหรือสีน้ำก็ได้จากผลไม้ที่เด็กๆไปเจอของจริงมาเมื่อกี้เราไปที่ไหนมาคะไปทำไมเอ่ยนี่อะไรเอ่ยมะพร้าวมะพร้าวสีอะไรเนี่ยเปลือกมันสีอะไรเด็กชายอามนี่อะไรเอ่ยส้มจีนเห็นไหมลักษณะส้มจีนประเดี๋ยวเด็กๆจะได้วาดให้เหมือนของจริงมากที่สุดปั้นให้เหมือนของจริงมากที่สุดและฉีกตัดปะเป็นผลไม้ที่เหมือนของจริงมากที่สุดการจัดประสบการณ์ของระดับอนุบาลนะคะเขาจะบอกว่าให้เด็กเนี่ยปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์ครั้งละไม่ต่ำกว่า3ฐานตามความสนใจของเด็กว่าอยากจะทำอะไร

0: ำไมเราต้องล้างผลไม้ทุกครั้งอ่ะลูก
1: เพราะมันทำให้สกปรกออกค่ะเชื้อโรคออกค่ะ
2: ครูก็คิดว่าเอ๊ะจะเอากิจกรรมอะไรที่มันมีความสัมพันธ์กันแล้วเรียนรู้ได้เร็วมาให้เด็กคุณครูก็คิดกิจกรรม3กิจกรรมมาบูรณาการกันเนี่ยค่ะก็ทำให้ครูเนี่ยประสบผลสำเร็จคือเด็กเรียนรู้ได้เร็วแล้วก็เวลาคุณครูวัดผลก็ได้ตามที่คุณครูตั้งจุดประสงค์ไว้ค่ะทำให้เราเนี่ยผ่านการประเมินต่างๆมามากมายก็เลยยึดบูรณาการนี่เป็นหลักตลอดมาค่ะ
3: ในระดับชั้นที่รับจากคุณครูไพพรไปนั้นครูไพพรจะสอนในการปฏิบัติจริงนักเรียนก็จะได้ประสบการณ์ตรงนักเรียนมีความกล้าแสดงออกกล้าซักถามพอไปอยู่ชั้นป.1นักเรียนก็จะกล้าหาประสบการณ์ใหม่ๆสอบถามจากครูแล้วมีความพร้อมด้านการเขียน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอน

0: ญาติสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนที่11พ้องรูปพ้องเสียงสื่อสำเนียงหรรษา
2: อะเรามาหาอะไรสนุกสนุกทำระหว่างรอขึ้นเรือเพื่อชมบัวแดงกันดีกว่าค่ะ
3: เย้ทำอะไรกันดีครับ
2: จำเพลงที่ครูเคยสอนในห้องเรียนได้หรือเปล่าเอ่ยเพลงคำพ้องไหนใครจำได้บ้าง
4: หนูครับ
2: ถ้าอย่างนั้นเรามาร้องพร้อมกันเลยค่ะ3 4

0: เสียง
1: เยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำพ้องหมายถึงอะไร
2: หนูจำได้ค่ะคำพ้องหมายถึงคำที่มีลักษณะเหมือนกันหรือซ้ำกัน
1: แล้วรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าคำพ้องแบ่งออกเป็นกี่ชนิด
3: 3ชนิดครับ
4: มี3ชนิดค่ะมีคำพ้องรูปคำพ้องเสียงและก็คำพ้องทั้งรูปและเสียงค่ะ
1: ถูกต้องค่ะบัวแดงแต่จำได้ไหมคะว่าคำพ้องทั้งรูปและเสียงเรียกอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอะไรคะมีใครตอบได้บ้างสีเมืองตอบได้ไหมคะ
5: คำหลายความหมายครับ
1: เก่งมากค่ะบัวแดงคะไหนหนูลองบอกครูสิคะว่าคำพ้องทั้งรูปและเสียงหรือคำหลายความหมายมันคืออะไรคะ
4: หนูไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าใช่คำที่เขียนเหมือนกันหรือเปล่าคะครู
1: เกือบถูกค่ะไหนใครตอบได้บ้างคะ
2: หนูค่ะคือคำที่เขียนเหมือนกันอ่านออกเสียงเหมือนกันแต่มีความหมายหลายอย่างใช่ไหมคะคุณครู
1: เก่งมากเลยจ้ะมีขีดแล้วบัวแดงพอจะยกตัวอย่างได้ไหมจ๊ะ
4: หนูรู้แล้วค่ะคำว่าฟันค่ะ
1: ถูกต้องค่ะลองอธิบายเพิ่มสิคะว่าคำพ้องรูปพ้องเสียงยังไง
4: ได้ค่ะคำว่าฟันคำแรกหมายถึงเอาของมีคมเช่นดาบฟาดลงไปส่วนอีกคำหนึ่งก็คือกระดูกเป็นซี่ๆอยู่ในปากสำหรับกัดฉีกหรือเคี้ยวอาหารค่ะ
1: เก่งมากเลยค่ะแล้วคำนี้ล่ะจ๊ะเด็กๆใช้คำพ้องรูปพ้องเสียงไหมจ๊ะ
5: ใช่ครับครู
3: คำว่าไก่ไม่น่าจะใช่นะครับไม่เห็นจะออกเสียงเหมือนกันกอไอไก่ไม่เอกไก
1: ่ไหนสีเมืองลองบอกครูสิคะว่าคำไหนเป็นคำพ้องรูปพ้องเสียงแบบที่หนูเข้าใจคะ
5: คำว่าขันครับครูผมเห็นไก่ขันเลยนึกถึงขันน้ำที่วางอยู่บนโอ่งตรงนั้นครับ
1: เก่งมากเลยจ้านอกจากจะตอบถูกแล้วยังรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวด้วยดีมากเลยจ้ะคำว่าขันความหมายแรกก็คือภาชนะสำหรับตักใส่น้ำและอีกความหมายก็คืออาการร้องเป็นเสียงอย่างหนึ่งของไก่หรือนกบางชนิดจ้ะ
4: คุณครูคะหนูมีข้อสงสัยค่ะ
1: ว่ายังไงจ๊ะบัวแดง
4: แล้วคำนี้ล่ะคะเป็นคำพ้องรูปพ้องเสียงด้วยไหมคะ
1: คำว่าสระหมายถึงแอ่งน้ำขนาดใหญ่แต่มีอีกคำหนึ่งคือคำว่าสระหมายถึงอักษรแทนเสียงสระจ้ะแต่ทั้งสองคำนี้เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงไม่เหมือนกันลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าอะไรจ๊ะมีใครตอบครูได้บ้าง
2: หนูค่ะหนูจำได้เขาเรียกว่าคำพ้องรูปใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเก่งมากคำพ้องรูป

0: คือคำที่เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันและมีความหมายต่างกันการอ่านคำพ้องรูปให้ถูกต้องต้องดูข้อความอื่นๆประกอบว่าคำพ้องรูปนั้นหมายถึงอะไรอ่านอย่างไรแล้วจึงอ่านให้ถูกต้องจ้ะเด็กๆ เข้าใจไหมจ๊ะ
1: เข้าจ้ะ
0: ไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำพ้องรูปหน่อยสิคะใครพอจะรู้บ้าง
2: คุณครูครับคำนี้ใช่ไหมครับ
0: แล้วเป็นคำพ้องรูปยังไงคะอยู่ดี
2: ก็คำนี้เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันครับคำว่าปักเป้าหมายถึงชื่อว่าวชนิดหนึ่งส่วนอีกคำปักกับเป้าหมายถึงชื่อปลาใช่ไหมครับคุณครู
0: เก่งมากเลยจ้ะอยู่ดีถูกต้องหนูเข้าใจถูกแล้วค่ะ
3: มีอีกคำหนึ่งครับคุณครูคำว่าสมาธิครับเวลาผมไปวัดกับคุณยายเห็นคนนั่งขัดสมาธิเพื่อทำสมาธิกันเต็มไปหมดเลยครับ
0: ถูกต้องค่ะคำนี้ถ้าออกเสียงว่าสมาธิหมายถึงการสำรวมใจให้แน่วแน่แต่ถ้าออกเสียงว่าสมาธิจะหมายถึงท่านั่งขัดสมาธิค่ะเก่งกันทุกคนเลยค่ะ
4: คุณครูคะแล้วคำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่คนละความหมายล่ะคะเราเรียกว่าอะไรเหรอคะ
3: เขาเรียกว่าคำพ้องเสียงใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะสีเมืองไหนลองอธิบายให้เพื่อนฟังสิคะว่าคำพ้องเสียงเป็นอย่างไร
3: ครับคุณครูคำพ้องเสียงคือคำที่เขียนไม่เหมือนกันแต่ออกเสียงเหมือนกันและมีความหมายต่างกันครับเช่นคำว่าสีที่มาจากชื่อผมครับหมายถึงสิริมงคลส่วนคำที่เขียนว่าสีจะหมายถึงสิ่งที่ทำให้เป็นสีต่างๆเช่นสีแดงเหมือนดอกบัวแดงนี่ใช่ไหมครับ
0: เยี่ยมมากค่ะตอบถูกต้องและยกตัวอย่างได้ดีด้วยค่ะเอาล่ะเด็กๆระหว่างรอกลับเข้าฝั่งเรามาร้องเพลงทบทวนกันอีกสักครั้งนะคะ3 4

0: เพื่อนเรามาแล้วมีขนมด้วย
1: เอามากินด้วยหน่อย
2: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาเริ่มเรียนกันดีกว่าถ้าคุณครูชี้อะไรให้นักเรียนพูดคำนั้นนะคะ
3: โต๊ะเก้าอี้หน้าต่างประตู
4: เก่งมากค่ะคำเหล่านี้เรียกว่าคำนามนักเรียนทราบไหมคะว่าคำนามและคำสรรพนามคือคำอะไรเอามาใช้ทำอะไรในภาษาไทย
3: ไม่ทราบค่ะ
4: งั้นครูจะอธิบายให้ฟังนะคะคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนพ่อแม่แมวโต๊ะดินสอเราอาจใช้คำอื่นแทนคำนามได้เช่นฉันเธอคุณเขามันคำเหล่านี้เรียกว่าคำสรรพนามค่ะจำได้ไหมคะถ้าจำได้ครูจะอธิบายต่อไปเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามค่ะ
0: ครูครับผมขออนุญาตไปห้องน้ำครับ
2: ผมขออนุญาตไปดื่มน้ำครับ
4: ไปได้ค่ะกลับมาเร็วๆนะคะ
0: ครับ
4: ต่อไปครูจะอธิบายต่อเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามนะคะหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนาม 1. เป็นประธานเช่นครูยืนนักเรียนนั่งครูและนักเรียนเป็นประธานของประโยคค่ะ
5: แล้วตาจับปลาคำว่าปลาเป็นประธานไหมคะ
4: ในที่นี้คำว่าปลาเป็นกรรมของประโยคค่ะเช่นเดียวกับประโยคที่ว่านักเรียนกินข้าวพ่อขับรถข้าวและรถจึงเป็นกรรมเพราะถูกกระทำค่ะ
3: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
0: นั่นอะไรครับครู
4: บัตรคำจ้าอ้าวมาหยิบบัตรคำคนละ2บัตรนะคะอย่าเพิ่งเปิดก่อนนะมาดูของครูก่อนครูได้คำว่าครูและท่านจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
2: ครูกินข้าวครับครูเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานถ้าคำว่าข้าวก็เป็นคำนามเหมือนกันครับทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยค
4: เก่งมากจ้ะสีเมืองแล้วคำว่าท่านล่ะคะจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
6: ท่านเป็นคำสรรพนามใช่ไหมคะ
4: ใช่จ้ะ
6: งั้นหนูจะแต่งประโยคว่าท่านมีปากกาได้ไหมคะ
4: ได้ค่ะเพราะท่านเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานส่วนปากกาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะแล้วคนอื่นๆล่ะคะ
2: ผมได้คำว่าพ่อกับฉันครับผมจะแต่งประโยคว่าพ่อนอนพ่อเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานพ่อตีฉันฉันเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมครับ
4: เก่งมากค่ะแล้วอยู่ดีล่ะคะ
0: ผมได้คำว่าหมากับมันครับผมแต่งประโยคว่าหมาวิ่งครับหมาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานครับผมตีมันมันเป็นคำสรรพนามแทนคำว่าหมาทำหน้าที่เป็นกรรมครับผม
4: บัวแดงล่ะคะ
6: หนูได้คำว่าแมวกับเราค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าแมวร้องแมวเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะแมวมองเราเราเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะ
4: สุดท้ายแล้วนะคะใครยังไม่ได้ตอบครู
5: หนูค่ะคุณครูหนูได้คำว่าน้องกับเขาค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าต้องดื่มนมน้องเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะเขามาโรงเรียนเขาเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะ
4: นักเรียนทุกคนเก่งมากค่ะอธิบายชัดเจนยกตัวอย่างถูกต้องต่อไปครูจะสรุปทั้งหมดอีกครั้งนะคะคำนามหมายถึงคำที่เรียกชื่อคน สัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนหมาแมวต้นไม้ส่วนคำสรรพนามหมายถึงคำที่ใช้แทนคำนามถ้าเราไม่อยากใช้คำนามบ่อยๆให้ใช้สรรพนามแทนได้ค่ะเช่นคำว่าพ่อเราใช้ท่านแทนเพื่อนเราอาจใช้เขาเธอเราถ้าเป็นสัตว์เช่นหมาแมวใช้สรรพนามว่ามันแทนได้ค่ะส่วนหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามคือ 1. เป็นประธานในประโยคและ 2. เป็นกรรมในประโยค
3: อ๋อแบบนี้นี่เอง
4: เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วเรามาเล่นปริศนาคำทายกันดีกว่าค่ะข้อ 1. อะไรเอ่ยสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
2: เต่าครับ
4: ถูกต้องค่ะข้อ 2. อะไรเอ่ยชื่ออยู่บนฟ้ากายาว่ายน้ำ

0: ได
1: ้ปลาดาวครับ
0: เก่งมากค่ะอ้าวใกล้หมดเวลาพอดีเลยงานนักเรียนทุกคนไปแต่งปริศนาคำทายที่มีคำนามหรือคำสรรพนามเป็นคำตอบแล้วนำมาส่งครูในวันพรุ่งนี้นะคะ
2: ได้เลยค่ะ
0: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: สวัสดีค่ะคุณครู

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอน

แบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ไปยังอีกจุดหนึ่งโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางและตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีทิศเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมพลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัว T นะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นลัมดานะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือลัมดานะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f ลัมดาค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับ
ทำให้หน้าคลื่นกลับเฟดไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ย

มักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาทองคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าทรายของมุมตกกระทบในตัวกลางที่หนึ่งเนี่ยกับค่าทรายของมุมหักเหในตัวกลางที่สองจะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้งสองนะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆนะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2Pดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ n แลมด้าดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุดพิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n ลบ1ส่วน2แลมด้าดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A0 นะคะเราสามารถใช้ดีไซน์เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่งดีเนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1

0: 1กับ S 2ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ
1: น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนขั้นต้นนั่นเองค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิด

0: ทีวี 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: ตอนที่13เครื่องหมายน่ารู้คู่หูข้อความ
2: สวัสดีจ้านักเรียนทุกคนวันนี้เป็นชั่วโมงวิชาภาษาไทยก่อนจะเริ่มเรียนครูมีเกมมาให้เล่นนะคะ
3: ครับเย้
2: เอานั่งที่เรียบร้อยก่อนนะคะเด็กๆฟังกติกากันก่อนค่ะครูมีบัตรภาพเกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอน8บัตรค่ะให้นักเรียนทุกคนช่วยกันตามหานะคะหาให้ได้ครบภายในเวลา5นาทีแล้วครูจะถามว่าเครื่องหมายวรรคตอนที่นักเรียนหาเจอนั้นเป็นเครื่องหมายอะไรก่อนอื่นให้นักเรียนนั่งสมาธิ1นาทีค่ะลืมตาได้ค่ะนักเรียนพร้อมกันแล้วหรือยัง
3: พร้อมครับ
2: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มหาบัตรคาบได้ค่ะ
3: ไปกันเลย
4: เราเจอแล้ว1ใบ
1: เราก็เจอ2ใบ
5: เจอแล้ว2ใบเหมือนกันเลย
2: เก่งมากนักเรียนทุกคนสามารถหาบัตรคาบได้เจอภายในเวลาที่กำหนดเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะแล้วนักเรียนรู้ไหมจ๊ะเครื่องหมายวรรคตอนเหล่านี้คืออะไร
6: ไม่ทราบครับแต่มีบางอันคุ้นๆอยู่นะครับ
4: ฉันรู้แม่ฉันเคยบอก
7: จริงหรอมันคืออะไรอ่ะ
4: เครื่องหมายวรรคตอนคือเครื่องหมายต่างๆที่ใช้ประกอบในการเขียนข้อความไงล่ะ
3: อ
4: ๋
3: อเข้าใจแล้ว
2: ถูกต้องค่ะปรบมือให้มีขีดด้วยค่ะเก่งมากตัวอย่างเครื่องหมายวรรคตอนก็ปรากฏในบัตรที่นักเรียนช่วยกันหานั่นแหละค่ะบัตรภาพที่นักเรียนถือมีใครรู้จักเครื่องหมายอะไรบ้างคะ
5: ผมครับที่ผมหาเจอเป็นรูปนี้ครับเรียกว่าไม้ยมกครับ
2: ถูกต้องค่ะแล้วใช้อย่างไรรู้ไหมจ๊ะ
5: ทราบครับเครื่องหมายไม้ยมกใช้เขียนหลังคำวลีประโยคเพื่อให้อ่านซ้ำหนึ่งครั้งเช่นคำนี้อ่านว่าเด็กเล็กๆครับ
2: ถูกต้องค่ะมีนักเรียนคนไหนจะยกตัวอย่างเพิ่มเติมไหมคะ
1: ผมครับอ่านว่าผมครับถูกไหมครับคุณครู
2: โอ้โหยกตัวอย่างใกล้ตัวมากเลยนะจ๊ะเด็กชายอยู่ดีแต่ก็ถูกต้องค่ะเครื่องหมายอื่นๆมีใครรู้จักอีกไหมคะ
1: ผมครับที่ผมมี2ใบผมรู้จักทั้ง2ใบเลยครับใบแรกภาพนี้ครับเรียกว่าคอมม่า
2: ถ้าเป็นเรียกชื่อของภาษาอังกฤษก็ใช่นะจ๊ะแต่เครื่องหมายนี้ในภาษาไทยเราเรียกว่าจุลภาคจ้ะเอานักเรียนทุกคนออกเสียงพร้อมกันนะคะ
3: จุลภาค
4: แล้วเครื่องหมายนี้ใช้อย่างไรคะคุณครู
2: เครื่องหมายจุลภาคใช้เขียนขั้นแต่ละรายการตั้งแต่3รายการขึ้นไปเช่นการบ้านวันนี้มีหลายวิชาได้แก่ภาษาไทยคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์และพละศึกษานอกจากนี้ยังใช้ขั้นจำนวนตัวเลขตั้งแต่หลักพันขึ้นไปค่ะเช่น 2,000 1ล้านเข้าใจไหมคะ
3: เข้าใจครับ
2: แล้วอีกเครื่องหมายที่อยู่ดีบอกว่ารู้ละจ๊ะมันคือเครื่องหมายอะไรเอ่ย
1: อ๋ออันนี้รู้ชัวร์ครับคุณครูเครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายจุดครับผมเคยเห็นตอนเรียนเรื่องนาฬิกาในวิชาเลขครับ
2: ตัวอย่างนี้ใช่เลยจ้าใช้ในการเขียนแยกระหว่างเวลากับนาทีแต่เขาไม่เรียกว่าเครื่องหมายจุดนะคะ
1: อ้าวเหรอครับเกือบดีแล้วเชียวแล้วเรียกว่าอะไรครับคุณครู
2: เครื่องหมายนี้เรียกว่ามหัพภาคจ้านอกจากจะใช้เขียนขั้นเวลากับนาทีแล้วยังใช้เขียนหลังตัวอักษรเพื่อแสดงว่าเป็นอักษรย่อด้วยนะคะเช่นก.จุดพ.จุดย่อมาจากกุมภาพันธ์

0: พจุดสจุดย่อมาจากพุทธศักราช
1: ครูครับผมขอยกตัวอย่างแก้ตัวครับดอจุดชอจุดย่อมาจากเด็กชายครับถูกไหมครับคุณครู
0: ถูกค่ะเก่งมากอยู่ดีทุกคนปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถือว่าเป็นคนที่มีความพยายามและกล้าตอบคำถามมากค่ะ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: เครื่องหมายต่อไปกันเลยนะคะมีใครรู้จักเครื่องหมายอะไรอีกบ้างคะ
2: หนูค่ะเรียกว่าเครื่องหมายขีดค่ะใช้แยกพยางค์เพื่อบอกคำอ่านเช่นการบ้านอ่านว่าการบ้านบรรอ่านว่าบรรทัดค่ะแล้วก็ใช้ในความหมายที่ว่าถึงเพื่อแสดงเวลาจำนวนหรือว่าสถานที่ค่ะเช่นเวลา9นาฬิกาถึง11นาฬิกาค่ะรถโดยสารสายนี้เดินทางจากอุดรธานีถึงกรุงเทพมหานครค่ะถูกไหมคะคุณครู
0: โอ้โหเก่งมากเลยจ้ะบัวแดงความรู้เยอะมากเลยนะเนี่ยอธิบายได้ละเอียดดีมากปรบมือให้เพื่อนค่ะแต่ครูขอแก้ไขนิดนึงนะคะชื่อเรียกเครื่องหมายวรรคตอนนี้ไม่ได้เรียกว่าขีดนะคะแต่เราเรียกว่ายติภังค่ะเครื่องหมายอื่นๆมีใครจะตอบได้อีกไหมคะเหลืออีก4เครื่องหมายนะคะนักเรียนตอบได้กันเกือบหมดแล้วนะคะเก่งจริงๆนักเรียนห้องนี้ไม่มีใครยกมือแสดงว่าไม่มีใครตอบนะคะถ้าอย่างนั้นครูจะอธิบายเครื่องหมายที่เหลือให้ฟังนะคะเครื่องหมายแรกเราเรียกว่าปยานน้อยออกเสียงตามนะคะ1 2 3
3: ปยานน้อย
0: เครื่องหมายนี้ใช้ลักคำที่เป็นที่รู้จักกันดีค่ะเช่นกรุงเทพเครื่องหมายปยานน้อยมาจากกรุงเทพมหานครโปรดเกล้าเครื่องหมายปยานน้อยมาจากโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมอย่าลืมจดรายละเอียดลงในสมุดนะคะนักเรียน
3: ครับ
0: เครื่องหมายต่อมากันเลยค่ะเราเรียกกันว่าปยานใหญ่ใช้ลักข้อความข้างท้ายที่เป็นประเภทเดียวกันและยังมีอีกมากมายเช่นดอกไม้หลังบ้านมีหลายชนิดเช่นเข็มมะลิดาวเรืองและเครื่องหมายปยานใหญ่ค่ะ
4: โหหนูนึกว่าอ่านว่า9ล9ซะอีกค่ะ
0: ไม่ใช่ค่ะต้องอ่านว่าละหรือและอื่นๆค่ะต่อกันเลยนะคะเครื่องหมายนี้เราเรียกว่าอัญญประกาศใช้เพื่อแสดงว่าคำหรือข้อความนั้นเป็นคำพูดหรือการสนทนาเช่นเขาคิดในใจว่าวิชานี้ฉันคงได้เกรด4สินะและเครื่องหมายสุดท้ายค่ะเราเรียกว่าทับใครเคยเห็นเครื่องหมายนี้บ้างคะ
5: ผมเคยเห็นครับอยู่หน้าบ้านผมเลยใช้เขียนบ้านเลขที่ใช่ไหมครับบ้านเลขที่ผมคือ34/15ถูกไหมครับ
0: เครื่องหมายนี้นะคะใช้ขั้นระหว่างจำนวนเลขหลักกับเลขย่อยอย่างเลขที่บ้านที่ยกมาถูกต้องแล้วค่ะแต่ต้องอ่านใหม่ให้ถูกนะคะอ่านว่า34/15อ่านแบบนี้ค่ะนอกจากนี้ทับยังสามารถใช้แทนคำว่าหรือและต่อได้ด้วยนะคะเช่นตำบลหรือแขวง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนักเรียนเข้าใจกันไหมเอ่ย
3: เข้าใจค่ะ
0: ถ้าเข้าใจแล้ววันนี้ครูมีรางวัลมาให้เด็กๆด้วยนะคะเด็กชายสีเมืองเอาแบบฝึกหัดไปแจกเพื่อนๆค่ะส่งท้ายคาบนี้นะคะ
5: ครับ
6: น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นพี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์

สารที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองข้างต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบในการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้น้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกัน สูตรในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ a เท่ากับเดลต้า v ส่วนเดลต้า t มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด a ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด bที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับไปที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตร

มารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ซึ่งเดลต้า x ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป b นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ครับแต่ส่วนเดลต้า x ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับไม่งั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกไทล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มากระทำเป็น0สูตรในการคำนวณก็คือ SX เท่ากับ UXT ครับซึ่ง SX นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ UX ก็คือความเร็วในแนวระดับ T คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกไทล์นะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับสแควร์ sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับสแควร์รูท vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์แบบต่างๆนะครับก็จะเอามาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า G หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ SY เท่ากับ80เมตร SX เท่ากับ20เมตร UY เท่ากับ0AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับ UYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า T เนี่ยไปแทนค่าใน SX เท่ากับ UXTก็จะได้เท่ากับ ux เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกไทล์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกไทล์ได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับโป
ตัวอย่างที่5นะ

ครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหาขอไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ขอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมงองูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับกอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็ใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษ12 gt กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษ12 gt กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมีค่ามี sy เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป t ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงองูนะครับความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gtก็แทนค่าเข้าไป v 0ก็กับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก g t เพราะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ที่5ทะเลบัวแดงแม่กดเช้าวันหยุดที่แสนสดใสสีเมืองบัวแดงและมีขิดได้มาที่บ้านของอยู่ดี
2: อยู่ดีไปทะเลบัวแดงกันไหม
3: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหรอ
4: ยังแต่พวกเราว่าจะการบ้านไปนั่งทำที่ทะเลบัวแดงด้วยไปไหม
3: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
1: เมื่อถึงทะเลบัวแดงเด็กๆก็พากันนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างทะเลบัวแดงที่ดอกบัวบานสะพรั่งจนสุดลูกหูลูกตาและลงมือทำการบ้านกัน
3: แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักคอควาย
4: ไม่ใช่แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ชอเชอดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและมีสอเสือสอสลาสอฤาษีด้วยนะ
3: ยากจังทำไมมาตราตัวสะกดแม่กดนอกจากดอเด็กแล้วมีตัวอื่นๆเยอะจัง
2: ใช่แล้วคำไหนที่มีตัวสะกดเหล่านี้ออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งหมดเลยนะอยู่ดี
3: จอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุง

0: ทอผู้เฒ่าทอมนโทและสอสาลาสอฤาษีสอเสือสะกดแล้วออกเสียงเป็นดอเด็ก
1: อยู่ดีเธอลืมตัวชอเชอร์ไปนะอย่าลืมอย่าลืม
2: ยังไงบ้างจ๊ะเด็กๆทำการบ้านเสร็จกันหรือยังหิวกันไหม
1: คุณพ่อ
2: พ่อได้ยินพวกหนูพูดกันถึงมาตราตัวสะกดแม่กดสักพักละพ่อจำได้ขึ้นใจเลยล่ะเดี๋ยวพ่อช่วยอธิบายให้ทุกคนฟังดีไหม
3: ดีค่ะ
2: เอาล่ะมาร้องเป็นเพลงให้จำได้ง่ายกันดีกว่านะเด็กๆทดรถคดรู้จักแม่กดหรือไม่เห็นดอสะกดที่ไหนเป็นมาตราไทยแม่กดนะเป็นมาตราไทยแม่กดนะจำไว้สิจะมีหลายคำแล้วมีใครตอบได้ไหมว่าคำที่สะกดด้วยพยัญชนะเหล่านี้มีคำว่าอะไรบ้างเรามาเล่นเกมต่อคำศัพท์ตัวสะกดแม่กดกันไหมกติกามีอยู่ว่าห้ามตอบคำเดิมซ้ำกันใครตอบไม่ได้อดกินขนมนะจ๊ะดีไหม
3: ดีค่ะ
2: อย่างนั้นเตรียมตัวใครพร้อมให้ยกมือตอบได้เลยนะลูก
1: หนูก่อนค่ะคำว่ารถค่ะ
4: โกรธครับ
5: โอกาสค่ะ
0: เกษตรครับ
1: อาวุธ
4: สมบัติครับ
5: ทิศค่ะ
0: ปรากฏครับ
2: โอ้โหเก่งทุกคนเลยนะงั้นรอบสุดท้ายเปลี่ยนเป็นตอบสองคำไม่ซ้ำกันนะเด็กๆใครพร้อมยกมือ
4: ธงชาติกับกระดาษครับ
5: โทรทัศน์กับเกียรติยศค่ะ
0: ของผมครุฑกับขอโทษครับ
1: หนูได้ดูดกับราชภัฏค่ะ
2: โอ้โหเด็กๆเยี่ยมจริงๆงั้นเรามาทานขนมกันนะทุกคนเพราะทุกคนตอบได้หมดเลยเห็นไหมเราว่าแม่กดในภาษาไทยนอกจากจะใช้ดอเด็กสะกดแล้วตัวอื่นที่สะกดก็ออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งสิ้นตามที่พ่อร้องเพลงให้จำได้ง่ายเด็กๆอย่าลืมฝึกร้องฝึกจำนะจะได้ไม่ลืม
3: ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณพ่อ
6: หลังจากได้ฟังคุณพ่ออธิบายเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแม่กดแล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกจำเนื้อเพลงและช่วยกันหาคำศัพท์มาตราตัวสะกดแม่กดอย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงกลับไปที่บ้านอย่างมีความสุข

น้องเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบในการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่า

มีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2 × 10^-3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอนเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้น้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น0.001โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3/2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3/2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: ตอนที่10สนุกกับคำคล้องจอง
1: เด็กๆคะวันนี้คุณครูจะพาไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะคะแต่ระหว่างทางเราจะแวะเที่ยวที่ทะเลบัวแดงด้วยจ้ะ
2: เย้
1: ไหนใครเคยไปทะเลบัวแดงบ้างคะ
2: หนูค่ะหนูค่ะ
1: บัวแดงลองเล่าให้เพื่อนๆฟังสิจ้าว่ามันสวยแค่ไหน
2: ได้ค่ะคุณแม่หนูเคยพาไปค่ะคุณครูคุณแม่บอกว่าจะพาไปดูว่าชื่อหนูหมายความว่ายังไงค่ะพอไปถึงที่นั่นนะคะสวยมากเลยค่ะทุกที่ในน้ำมีแต่ดอกบัวสีแดงเต็มไปหมดและกว้างเหมือนทะเลเลยค่ะ
3: ว้าวอยากเห็นจังเลยครับ
1: ใจเย็นๆจ้ะเด็กๆกว่าจะถึงที่นั่นน่าจะประมาณ1ชั่วโมงถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะ
3: เย
4: ้หนูอยากเล่นเกมต่อคำคล้องจองที่คุณครูเคยพาเล่นในห้องเรียนค่ะสนุกดี
5: ผมก็ชอบครับคุณครู
1: เอาล่ะงั้นระหว่างเดินทางไปทะเลบัวแดงเรามาเล่นเกมต่อคำคล้องจองกันนะคะก่อนอื่นเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองหมายถึงอะไร
6: ผมจำได้ครับคำคล้องจองหมายถึงคำที่มีเสียงสระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดจะอยู่มาตราเดียวกันพยัญชนะต้นหรือต่างกันก็ได้มีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันก็ได้ครับ
1: แล้วรู้หรือเปล่าว่าคำคล้องจองมีความสำคัญยังไงคะ
5: ใช้ในการแต่งกลอนครับ
2: เขาเรียกว่าคำประพันธ์ใช่ไหมคะคุณครู
1: ถูกต้องทั้งสองคนเลยค่ะแล้วจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองมีกี่ลักษณะสีเมืองตอบได้ไหมครับ
6: มี4ลักษณะ

0: ครับคำคล้องจอง1พยางค์2พยางค์3พยางค์และ4พยางค์ครับ
1: เก่งมากค่ะไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำคล้องจอง1พยางค์ให้ครูฟังหน่อยสิคะ
2: คำว่าเหมียวกับเหลียวเขียวกับเสี้ยวค่ะครู
3: คำว่าเคาะกับเหมาะแล้วก็คำว่าเงาะกับเจาะค่ะ
2: คุณครูคะแล้วคำว่าจุนเจือกับเผื่อแผ่ใช้คำคล้องจองหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะทั้งสองคำนี้เป็นคำคล้องจองสองพยางค์ค่ะเป็นคำที่มีสองพยางค์พยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางค์แรกหรือพยางค์ที่สองของกลุ่มคำถัดไปค่ะ
2: อ๋อถ้าอย่างนั้นคำว่าดารากับคำว่าอาสาก็ถูกใช่ไหมคะ
0: คำว่าดินดีมีทองนกร้องของหายก็ใช่คำคล้องจองสองพยางค์ใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยทุกคนแล้วคำนี้ล่ะคะเด็กๆเมืองไทยเมืองทองปรองดองกันไว้ใช่คำคล้องจองไหมคะ
0: ใช่ครับครู
4: ไม่น่าจะใช่นะครับมีตั้งหลายพยางค์จะเป็นคำคล้องจองได้ยังไงหรอ
1: ได้สิคะอยู่ดีลืมไปหรือเปล่าที่ครูเคยสอนว่าคำคล้องจองแบบสี่พยางค์ก็มีไงคะ
4: อ๋อจำได้แล้วครับมันมีคำคล้องจองแบบสามพยางค์อีกด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะไหนอยู่ดีลองยกตัวอย่างคำคล้องจองแบบสามพยางค์สิคะ
4: คำว่าเดินคนเดียวแสนเปลี่ยวใจถูกไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะเอาละคนคงจำลักษณะคำคล้องจองได้แล้วนะคะเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ3ครั้งค่ะร้องคำว่าเย่ค่ะ
5: เย่
1: เอาล่ะเราจะเริ่มที่ครูก่อนนะคะหลังจากนั้นเป็นบัวแดงตามด้วยสีเมืองมีขีดและสุดท้ายคืออยู่ดีนะคะให้เริ่มจากคำคล้องจองสองพยางก่อนนะคะเมื่อพูดคำนั้นเราต้องปรบมือไปด้วยเช่นครูบอกว่าน้ำฝนครูจะต้องปรบมือไปด้วยพร้อมนะคะเริ่มค่ะน้ำฝน
3: สนใจ
0: ไฟรู
2: ้ดูแล
4: แม่ยาย
1: ลายมือ
3: ถือปืน
0: ยืนยาว
2: ชาวเมือง
4: ชาวเมืองสระเอือตามด้วยตัวสะกดแม่กงผมคิดไม่ออกครับ
2: คำว่าชาวเมืองก็ต่อด้วยคำว่าเรื่องเยอะใช่ไหมคะ
1: เก่งมากจ้าถ้าอย่างนั้นลองคำคล้องจองที่เป็นสามพยางค์นะคะจะยากขึ้นแล้วนะคะพร้อมหรือยังเริ่มด้วยคำอะไรดีนะอ่ะครูนึกออกละคำว่าหอมข้าวหลามต่อที่อยู่ดีเลยค่ะ
4: ตามใจฉัน
3: ฝันว่าหิว
0: ปลิวตามลม
2: ชมดอกไม
1: ้ไส้ดินสอ
4: พ่อแม่ผม
3: ลงใต้ปีก
0: หลีกให้พ้น
2: คนไม่ดี
4: พี่สอนน้อง
1: เยี่ยมมากเลยค่ะทุกคนรอบนี้ไม่มีใครผิดเลย
2: คุณครูค่ะรอบต่อไปขอแบบสี่พยางค์เลยนะคะเริ่มที่หนูก็ได้ค่ะ
1: ได้ค่ะงั้นเริ่มที่มีขิดนะคะตามด้วยอยู่ดีครูบัวแดงแล้วก็สีเมืองนะคะพร้อมนะคะเริ่มได้ค่ะ
2: ทรัพย์สินเงินทอง
4: ของใช้ในบ้าน
1: ร้านขายไก่ย่าง
3: ข้างฉันสองชั้น
0: วันนี้ไปเที่ยว
2: เลี้ยวไปทางซ้าย
4: ย้ายไปทางขวา
1: อย่าออกนอกลู
3: ่ปูเสื่อกินข้าวว
0: าววับแหวนทอง
2: ลองไปทะเลเย้เก่งทุกคนเลย
1: เยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะแสดงว่าทุกคนเข้าใจในคำคล้องจองกันแล้วนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงทะเลบัวแดงกันแล้วค่ะเตรียมตัวเก็บของแล้วลงจากรถได้เลยค่ะ
5: เย้

0: มักถูกมองว่าเป็นวัสดุที่ดูแข็งกระด้างเป็นวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างเท่านั้นแต่รายการครูพบกูรูในสัปดาห์นี้จะขอนำเสนออีกด้านหนึ่งของลวดที่สามารถนำมาประดิษฐ์เป็นงานศิลปะได้อย่างลงตัวทำให้ลวดกลายเป็นวัสดุที่มีความสวยงามอ่อนช้อยแต่ก็ยังแฝงไปด้วยความทนทานแข็งแรงผ่านกูรูผู้มีประสบการณ์ในการทำงานศิลปะลวดถักมานานหลายปี
1: งานศิลปะลวดถักเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบต้นไม้ก็เลยจำหน่ายบอนไซคราวนี้ในต้นบอนไซเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องใช้ลวดเนี่ยในการดัดต้นมันก็จะมีเศษลวดเนี่ยเหลือจากการที่ดัดต้นผมก็เลยมองว่าไอ้เศษลวดพวกนี้เราจะเอามาทำอะไรได้บ้างคราวนี้ก็เลยลองทำเป็นต้นบอนไซดูคราวนี้มันก็เริ่มแตกแขนงออกไปละมันก็จะมีทั้งเป็นต้นไม้บอนไซเป็นรูปคนเป็นรูปที่ใช้ประโยชน์ได้เป็นรูปสัตว์อะไรอย่างเงี้ยเอาไปแขวนต้นหูเอาไปแขวนต่างหูเนี่ยการทำงานลวดเนี่ยมันใช้สำคัญเลยนะใช้ใจพอหลังจากที่สนใจและชอบแล้วถ้าเขาได้ลองปุ๊บเขาจะได้ความอดทนอันนี้สำคัญเลยนะความอดทนเนี่ยมันจะมาคู่กับสมาธิเด็กส่วนมากเนี่ยที่เรียนจบมาโดยที่ไม่คิดที่จะอยากหวังเป็นเจ้าของธุรกิจตัวเองแม้ว่ามันจะเล็กหรือมันจะใหญ่หรือมันจะยังไงแต่ในความคิดผมเนี่ยคือมันก็ต้องเริ่มจากอันเล็กก่อนแล้วมันอาจจะโตได้ในอนาคตไอ้งานตัวเนี้ยมันก็เป็นหนึ่งในงานฝึกฝีมือลองมาทำดูแล้วเผื่อจะเป็นอาชีพแล้วเขาก็จะได้ค้นหาตัวเองว่าเขาเนี่ยมีสไตล์อะไรไอ้งานแต่ละงานที่ออกมาเนี่ยมันก็จะออกมาจากตัวตนของคนคนนั้นนั่นแหละ
2: อยากได้เทคนิควิธีการที่จะสามารถนำมาสอนให้นักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้
3: อยากจะได้สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเพื่อเอามาต่อยอดสอนเด็กนะคะเพื่อให้ได้สิ่งแปลกใหม่ขึ้นไปในอนาคตค่ะ
4: ก็ในกิจกรรมการเรียนการสอนเนี่ยของโรงเรียนก็คือกิจกรรมที่ใช้เป็นการอัดอิฐตัวหนอนซึ่งจะทำให้เด็กผู้ชายเนี่ยสนใจมากกว่าเด็กผู้หญิงก็เลยอยากจะได้กิจกรรมที่จะทำให้เด็กผู้หญิงเนี่ยหันมาสนใจในการเรียนการสอนเท่าๆกับผู้ชาย
5: สิ่งที่อยากได้ก็คืออยากจะไปพัฒนาหรือว่าเรียนรู้ไอเดียใหม่ๆเพื่อจะนำมาต่อยอดให้นักเรียนเขามีความคิดสร้างสรรค์ดีขึ้น
1: วันนี้เราจะมาทำการสาธิตแล้วก็ทำการเรียนเกี่ยวกับวิชาศิลปะลวดถักนะครับต้นเรื่องที่สำคัญเลยคือการถักลวดให้เกิดรูปทรงต่างๆนะครับและในงานลวดเนี่ยนะครับมันจะแบ่งได้หลายรูปแบบหมวดแรกเนี่ยจะเป็นลักษณะของรูปทรงต้นไม้นะครับจะเป็นรูปทรงต้นไม้ฟอร์มต่างๆในขนาดต่างๆและแบบที่2เนี่ยก็จะเป็นแบบรูปแบบของมนุษย์แล้วก็แบบที่3ก็จะเป็นแบบรูปของรูปสัตว์และแบบที่4แบบสุดท้ายก็คือจะเป็นแบบสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเช่นเป็นที่แขวนต้นหูเป็นที่แขวนสร้อยที่แขวนพวงกุญแจอุปกรณ์ที่ใช้ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเราจะใช้ครีมกับมือ2อย่างนะครับและครีมเนี่ยก็จะแบ่งได้3อย่างคือ1จะเป็นครีมตัดครีมตัดเนี่ยจะเอาไว้สำหรับตัดลวดให้ขาดอย่างเดียวห้ามนำไปงอลวดนะครับอย่างที่2ก็คือเป็นครีมม้วนครีมม้วนเนี่ยลักษณะของปลายครีมเนี่ยจะแหลม2อย่างนี้นะครับ2อันนี้เวลาเราต้องการใช้ครีมตัวเนี้ยคือสามารถใช้ครีมเพื่องอลวดให้เป็นรูปโค้งตามปากครีมนะครับอย่างที่3ก็คือเป็นครีมปากแหลม

0: บางแหลมเนี่ยก็จะลักษณะเดียวกันแต่ปลายเนี่ยจะแหลมและปลายจะตัดสามารถนำไปงอลวดเพื่อให้ลวดเนี่ยหักเป็นมุมลักษณะการใช้ครีมกับลวดเนี่ยก็จะต่างกัน
1: ลวดที่เราใช้ลวดชนิดไหนได้บ้างคะ
0: ลวดเนี่ยจริงๆใช้ได้เยอะมากเลยนะครับแต่อย่างหนึ่งที่ไม่ควรใช้เลยคือลวดเหล็กครับผมก็คือลวดที่นำไปก่อสร้างอะไรนั่นนะครับวันนี้เราจะมาทำตัวนี้นะครับตัวนี้คือลักษณะของรูปปลาอันนี้จะเป็นการดัดลวดนะครับคือทำลวดเส้นเดียวให้เป็นรูปทรงเลยแต่ตัวนี้จะมีการนำอุปกรณ์มาผสมผสานก็คือจะมียางสีกับลูกปัดเห็นไหมครับการดัดลวดเนี่ยสองแบบใหญ่คือดัดให้มีความอ่อนช้อยและดัดให้มีความแข็งกระด้างนะครับเสน่ห์ของงานลวดก็คือคนส่วนใหญ่เนี่ยจะมองว่าลวดเนี่ยเป็นเหล็กแข็งเราจะทำลวดเนี่ยให้มีความอ่อนช้อยนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเล็กน้อยสมมติว่าเราต้องการให้มีความแข็งกระด้างให้งานเกิดมุมเราจะใช้ครีมตัวนี้ครีมปักแหลมจับงี้นะครับแล้วหักเห็นนะครับมันจะเกิดเป็นมุมเลยมุมฉากขึ้นมาเลยฉะนั้นข้อสำคัญก็คือเวลาเราต้องการงอตรงไหนให้กะให้แม่นก่อนที่เราจะงอมิฉะนั้นพอเราลื้อปุ๊บลวดจะขาดได้งานในลักษณะมีความแข็งกระด้างเกิดมุมไปเลยก็จะเป็นลักษณะนี้งานที่เกิดให้มีความโค้งทำได้2รูปแบบคือใช้มือดัดให้โค้งหรือว่าใช้ครีมดัดให้โค้งสมมุตินะครับเราต้องการทำเป็นวงกลม1วงจากนี้ม้วนเห็นมั้ยครับมันจะงอเราจะงอให้สุดมือเสร็จปุ๊บเราก็จะปล่อยและจับใหม่ที่เดิมแล้วงอลงมาเห็นมั้ยครับอาจจะใช้มือซ้ายเนี่ยเข้ามาช่วยนิดหน่อยนี่ก็จะให้เป็นวงกลมการใช้มือให้อย่างงี้ให้รีดลวดแล้วก็ตีความโค้งเห็นมั้ยครับพอต้องการโค้งกลับนะครับงานก็จะมีความโค้งสามารถทำได้ทั้งมือก็ได้ครีมก็ได้นะครับและในตัวนี้เหมือนกันครับจะใช้ทั้งครีมทั้งมือผสมผสานกันเลยโอเคไหมครับมาเรามาเริ่มกันเราจะเริ่มจากนี่นะครับวงกลมตัวนี้แล้วมาใส่ลูกปัดไล่จากหัวปลาเพื่อไปหางนะครับเริ่มแรกเราจะใช้ครีมม้วนจับที่ปลายลวดแล้วหมุนให้เป็นวงกลมให้กะจากยางสีเลยออกมา1เซนจากการประเมินก็ได้นะครับแล้วให้งอเส้นปลายที่เหลือลงมาทับด้านวงกลมไว้อย่างนี้

0: ัวปลาเนี่ยจะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับจะมียางสีเส้นหน้ากับเส้นหางหลังจากที่เราทำได้ลูกปลากันมาแล้วเท่าที่ผมดูแล้วนะครับถือว่าปลาไม่ขาดตัวเพราะส่วนมากเนี่ยผู้ที่ทำเนี่ยปลาจะขาดช่วงนี้ช่วงหลังคือช่วงที่หักมุมเนี่ยจะขาดแล้วก็คือต้องเริ่มชิ้นใหม่แต่อันเนี้ยเท่าที่ผมดูคุณครูเนี่ยทำไม่หักไม่ขาดตัวสำหรับชิ้นแรกผมถือว่าโอเคเลยนะครับตัวเนี้ยที่เราทำก็คือตัวนี้เห็นไหมครับเป็นลูกปลาแล้วไปนำพวงกุญแจมาใส่แล้วก็จะได้เป็นลูกเป็นพวงกุญแจลูกถ้าเราต้องการทำเป็นที่ขั้นหนังสือเป็นปลาก้างเป็นลูกมดเป็นคำว่าเลิฟเป็นหัวใจอันนี้ก็จะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับจะมีได้เยอะมากอันนี้ก็จะเป็นไม้แขวนเสื้อแต่สำหรับหนีบโน้ตเล็กๆน่ารักน่ารักก็คือเนี่ยความยากมันก็จะยากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ
1: การดัดลวดมันมีหลายวิธีและการประดิษฐ์ลวดก็มีหลายวิธีเหมือนกันไม่ใช่ว่าเฉพาะการดัดมันมีหลายๆอย่างนะคะอย่างเช่นถ้าทำอย่างนี้นะคะตัวอย่างอย่างนี้อย่างนี้เราเรียกว่าการดัดตัวนี้เป็นการพันนะคะพันลวดเห็นไหมคะการพันลวดตัวนี้เขาเรียกว่าการถักนะคะถักให้เป็นรูปทรงต่างๆแต่วันนี้ครูจะพานักเรียนดัดนะคะดัดเป็นรูปทรงต่างๆวันนี้เราจะดัดเป็นที่ขั้นหนังสือเราจะต้องรู้ซะก่อนว่าอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการดัดมีอะไรบ้างอันแรกตัวนี้เป็นครีมนะคะครีมใช้ตัดตัวนี้ครีมปากกลมตัวนี้เขาใช้ม้วนนะคะทีนี้เครื่องมืออันที่3ครีมตัวนี้เราใช้สำหรับดัดให้เป็นมุมต่าง
2: ๆคุณครูยุภาได้นำนักเรียนดัดลวดเป็นรูปปลาเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะและคุ้นเคยกับการดัดลวดก่อนที่จะให้นักเรียนแต่ละคนลองออกแบบลวดดัดในสไตล์ของตนเองพร้อมทั้งคิดถึงประโยชน์ในการนำไปใช้
1: พูดให้เพื่อนฟังสิเราทำยังไงเราไปทำเป็นรูปอะไร
3: ดอกกุหลาบครับ
1: ได้รูปดอกกุหลาบแล้วจะให้ใครหรือจะไปทำยังไงเนาะกับดอกกุหลาบดอกนี้นี
3: ่เอาไปปักไว้ในห้องครับ
1: เอาไปปักไว้ในห้อง
3: มันไม่เฉาเหมือนกับของแท้ครับ
1: มันไม่เฉามันไม่เหี่ยวเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเราออกแบบยังไงเอ่ย
4: ม้วนใส่ม้วนให้เป็นวงกลมแล้วก็ไปม้วนใส่กับที่ดัดครับ
1: ทำเป็นรูป
4: ดาว
1: ประโยชน์ละลูก
4: ประโยชน์เป็นที่ใส่ปากกาครับประดับปากกาก
1: ลุ่มนี้มีใครได้แล้วหนึ่งหรือไทยมาลูกมาทำเป็นรูปอะไร
5: รูปเสื้อกับกางเกงค่ะ
1: แล้วหนูจะไปใช้ประโยชน์อะไรคะ
5: ที่ห้อยกระเป๋าค่ะ
1: ห้อยกระเป๋าเด็กมีสมาธิดีขึ้นคือเขาพอเขาได้ทำในสิ่งตรงนี้เขาชอบเขามีสมาธิในการที่ว่าพอบอกว่าดัดให้กลมๆให้สวยๆนะลูกเขาจะสมาธิเขาจะดีเขาจะนิ่งไม่เหมือนกับที่เราเรียนวิชาการเขาจะไม่นิ่งอย่างนี
5: ้พอได้เรียนวิชาศิลปะลวดดัดแล้วก็รู้สึกดีใจค่ะที่ครูมาสอน
6: สนุกครับแล้วก็มีสมาธิในการทำด้วยครับ
4: ได้รู้ว่าการดัดลวดดัดโค้งดัดงอได้ครับและเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได
2: ้คุณครูเยาวเรศก็ได้นำเอาเทคนิคการดัดลวดมาถ่ายทอดให้กับนักเรียนซึ่งนักเรียนก็สามารถเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างดี
5: ก่อนที่นักเรียนจะดัดโค้งนักเรียนต้องรู้ว่าลวดเขาจะมีความโค้งฉะนั้นกะระยะให้ดีถ้าจะเอามุมโค้งที่ประมาณ1เซนต้องดัดก่อน1เซนเล็กน้อยถ้านักเรียนดัด1เซนเป๊ะมันจะเกินโค้งเขาจะเกินไปทำให้ไม่สวยงามครูจะดัดประมาณ1เซนนะคะ นะคะแล้วก็จะดัดโค้งมานอกจากรูปสัตว์รูปสิ่งของแล้วนะคะเรายังสามารถดัดเป็นตัวอักษรได้นะคะเป็นถ้อยคำเป็นชื่อเล่นอย่างเช่นคำว่า love ก็ได้นะคะใครมีไอเดียแบบไหนตามสบายเลยนะคะ

0: ากผลงานที่นักเรียนนำมานะให้คุณครูดูนะคะแต่ละงานก็เป็นงานที่สร้างสรรค์มากถ้านักเรียนปรับปรุงพัฒนาฝีมือนะคะฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆหารูปลักษณ์ที่แปลกตาหาสิ่งประดับที่แปลกตานักเรียนก็สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมได้นำลวดมาสอนปรากฏว่าเด็กมีความตื่นเต้นนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าประทับใจที่สามารถทำลวดที่เป็นม้วนเป็นขดเป็นเส้นธรรมดาให้เป็นรูปร่างได้เขาจะมีความรู้สึกว่าสนุกสนานประทับใจแล้วก็มีจินตนาการสูง
1: ตอนแรกรู้ตัดลวดมันก็คิดว่ามันยากค่ะแต่ว่าดัดไปมันก็ง่ายค่ะ
2: ประโยชน์คือความสนุกครับการใช้สมาธิในการดักลวดด้วยครับและก็เป็นชิ้นงานเป็น

0: เราสำเร็จไปแล้วเกี่ยวกับงานดัดก็คือเราทำรูปตัวปลาไปคราวนี้เราจะมาเริ่มงานชิ้นต่อไปงานพันนี่นะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยคุณครูจะเห็นว่าจะมีลวดเส้นเล็กเนี่ยมาพันลวดเส้นใหญ่ไม่ว่าลวดเส้นใหญ่เนี่ยจะกี่เส้นลวดเส้นเล็กมาพันถือว่าเป็นงานพันสมมติว่าลวดเส้นใหญ่เนี่ยเส้นเดียวแล้วนำลวดเส้นเล็กเนี่ยมาพันก็ถือว่าพันเหมือนกันตัวเนี้ยเราจะเป็นลักษณะของตัวหนีบรูปเห็นไหมครับจะมีการผสมผสานวัสดุอุปกรณ์เข้ามาละอันนี้จะเป็นฐานไม้อันนี้จะเป็นฐานไม้ยางนะครับและตัวนี้ก็จะเป็นที่เสียบรูปหรือเสียบโน้ตอะไรก็ได้คราวนี้เราจะมาทำตัวนี้กันนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยเหมือนเดิมแต่คราวนี้เราจะมีการเพิ่มเข้ามาก็คือเราจะใช้อุปกรณ์ในการช่วยนี่ท่อครับเห็นไหมครับก็คือท่อน้ำทั่วไปท่อ PVC ที่มีอยู่เสร็จปุ๊บคราวนี้เราจะใช้การพันละเข้ามาผสมละให้นำลวดเส้นเล็กเนี่ยมาพาดบนลวดแกนทั้งหมดโดยที่ให้เหลือปลายไว้บนหนังยางตรงพอดีลวดยางเลยนะครับแล้วคราวนี้จับพันเลยจับลวดเส้นเล็กเนี่ยพันให้พันลงไปทั้งหมด10รอบสิบรอบนะครับพอครบ10รอบปุ๊บให้ตัดปลายตัดปลายลวดแล้วใช้ครีมปักแหลมเก็บปลายลวดให้เรียบร้อยนี่ครับก็คือเราจะเก็บปลายลวดเรียบร้อยเลยถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเห็นไหมครับลวดผมยังโค้งเป็นรูปวงบางคนลวดเบี้ยวเพราะอะไรรู้ไหมครับจริงๆกฎของมันคือให้หมุนมือตามลวดอย่าให้ลวดหมุนตามมือถ้าหมุนมือตามลวดเนี่ยลวดจะเป็นอย่างนี้เราหมุนมือตามลวดคือลวดก็จะเป็นรูปเดิมแต่ถ้าเราหมุนลวดตามมือเนี่ยมันจะเละตามมือนะครับคราวนี้การพันลวดเนี่ยควรจะชิดให้ลวดเนี่ยชิดกันอีกอย่างนึงที่ส่วนมากผู้ทำเนี่ยจะลืมก็คือเส้นแกนเนี่ยจริงๆเวลาเขาขึ้น4เส้นเวลาเราพันลวดเนี่ย4เส้นเนี่ยต้องตรงแบบเดิมแต่พอการพันเนี่ยบางทีเราไปจดจ่อกับการพันเพื่อให้แน่นลืมเส้นแกนทำให้เส้นแกนเนี่ยบิดตามแรงที่เราดึงนะครับอันนี้ต้องระวังด้วยคราวนี้นะครับหลังจากที่เราเสร็จตัวนี้แล้วเท่าที่ผมดูนะครับงานออกมาสวยมากครับ
1: คุณครูคณิตศรีได้นำเอาเทคนิคการพันลวดมาถ่ายทอดให้กับนักเรียนในชุมนุมงานประดิษฐ์โดยสอนให้ทราบถึงวิธีการพันลวดให้เกิดความสวยงามและคงทนในระยะยาวรวมถึงตัวอย่างงานพันลวดและการนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง
2: ๆเวลาพันเทคนิคง่ายๆก็คือพันให้ชิดพอมันไม่แนบชิดมันจะทำให้การยึดเกาะกันนั้นมันไม่อยู่มันไม่นิ่งมันก็จะเลื่อนไปเลื่อนมาได้แล้วก็อย่าให้บวมตัวอย่างที่จะนำมาให้ดูก็จะมีหลายไอเดียอันนี้เราสามารถทำเป็นที่แขวนตุ้มหูได้อันนี้เป็นได้ทั้งสองแบบคืออันนี้คืออะไรคะที่หนีบบัตรหนีบรูปหนีบอะไรก็ได้ข้อความอะไรที่จะฝากไว้ติดไว้เสร็จแล้วก็เป็นที่แขวนตุ้มหูกำไลข้อมืออย่างนี้ก็ได้หรืออันนี้ก็คืออะไรคะจักรยานอันนี้ก็คือตรงนี้ก็คือพันลักษณะพันก็คือให้มันชิดเรียงกันสวยๆทีนี้ก็เป็นงานออกแบบเป็นไอเดียที่ครูมาให้เธอดูวิธีจับนะคะนักเรียนจับเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นวงกลมเสร็จแล้ว

จัดพับปลายตัดปลายมันลงอันนี้คือมันเรียงมันชิดมันก็จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ยากแต่ถ้ามันบวมมันบวมมันก็จะเลื่อนได้มันก็จะไม่แน่นทีนี้จะให้ลองพันดูนะคะ

0: าจะมีสมาธิแล้วก็ประโยชน์อีกหนึ่งก็คือผลประโยชน์มีการซื้อขายมีอะไรเกิดขึ้นเขาก็จะกระตือรือร้นเพราะว่าส่วนมากเด็กของเราก็จะอยู่ในชนบทก็จะความพร้อมทางฐานะครอบครัวก็จะไม่ค่อยมี
1: นี่คือส่วนหัวของมันครับและนี่คือเปรครับนี่คือลายที่ติดอยู่บนเปรครับอย่างที่ครูบอกครับถ้าไม่มีงานทำก็สามารถใช้ฝีมือในการดัดลวดไปทำขายที่ตลาดนัดก็ได้ครับ
2: ได้ประโยชน์ได้ความรู้ได้ประสบการณ์ครับที่ได้ทำงานออกเปร
3: คราวนี้เราจะมาทำงานหมวดสุดท้ายแล้วครับคราวนี้จะเป็นการถักการถักเนี่ยคือนำลวดเส้นเล็กเนี่ยมาถักลวดเส้นใหญ่ทีละเส้นแต่การถักเนี่ยมันก็จะแบ่งออกได้อีกหลายรูปแบบอย่างอันเนี้ยจะเป็นการถัก1รอบแบบชิดนะครับแล้วมันก็จะมี2รอบแบบชิด3รอบแบบชิด1รอบแบบห่าง2รอบแบบห่าง3รอบแบบห่างสมมติดูที่ตัวนี้ก็ได้ครับตัวนี้เห็นไหมครับคือลำต้นเนี่ยจะรวมเป็นก้อนเดียวเป็นเส้นเดียวคือการถักที่แบบแกนชิดกันนะครับแล้วก็จะมีการถักไขว้การถักไขว้อันนี้คือการถักแบบธรรมดาคือถักด้านนอกแล้วก็ไปหมุนแกนด้านในไปหมุนด้านในแต่ถ้าถักไขว้คือมันจะมีสมมุติเราถักด้านนอกใช่ไหมครับพอไปเส้นในเนี่ยเวลาเราเริ่มหมุนเราจะหมุนอย่างนี้นะครับหมุนบนใช่ไหมครับแต่พอมาอีกเส้นนึงเราจะกลับมาหมุนล่างพอเข้าใจของมันพอมาด้านนี้หมุนบน
4: สลับ
3: พอมาด้านนี้หมุนล่างงานที่ออกมาเนี่ยมันก็จะไม่ได้เรียบแบบนี
4: ้
3: แต่มันก็จะเป็นลายสานอีกแบบนึงใช่ครับมันจะขัดกันไขว้กันอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงคราวนี้นะเราจะมาทำตัวนี้กันนะครับเราจะเริ่มจากการทำแกนตัวนี้ก่อนนะครับแกนตัวนี้ก็คือจากรอยนี้จุดถึงรอยนี้นะครับตัวนี้มันจะอยู่ที่2นิ้วก็คือจุดนี้นี่เห็นไหมครับคือจุดนี้กับจุดนี้แล้วพอเลยไปตรงที่มีมันต่างยางจะมีรอยแต้มอีก1รอยนะครับคราวนี้จากรอยมาร์กช่วงที่เป็นก้านนี้นะครับขึ้นมาจนถึงรอยมาร์กด้านบนด้านนี้ก็คือตัวที่เราจะถักถ้วยพอมองออกไหมครับแล้วไอ้ส่วนที่เหลือ3นิ้วเนี่ยคือตัวนี้ครับตัวม้วนแต่จริงตัวม้วนเนี่ยตัวเนี้ยน้อยลวดประมาณ1นิ้ว

คุณครูอาจจะแบบเจอแบบนี้แล้วโอ้โหดัดเท่าไหร่ก็ไม่ได้โค้งไม่ได้เดือนนึงก็แล้วปีนึงก็แล้วไม่ได้คุณครูก็เปลี่ยนสไตล์ไปเลยเปลี่ยนสไตล์ไปเลยงานถ้วยของคุณครูเป็นแบบนี้แล้วนี่พอมองภาพออกไหมครับอันนี้คือครึ่งหนึ่งและอันนี้ก็อีกครึ่งหนึ่งเห็นไหมมันก็จะเป็นถ้วยที่เป็นเนี่ยพอปลายบอกม้วนไม่สวยเราจะทำยังไงดีเนาะเราม้วนไม่สวยเลยกูก็ไม่ต้องม้วนเลยครับกูก็หักมุมเลยหักสามเหลี่ยมไปเรื่อยนี่อันนี้ครับครูก็จะได้ถ้วยในลักษณะอย่างนี้

0: นี้แล้วก็เป็นมุมนี้แล้วก็ถักได้เหมือนกันนะฐานม้วนก็ไม่ได้ก็ทำเป็นรูปสามเหลี่ยมนี้ซะเลยจบ
1: ครับนักเรียนเคยเห็นไหมครับลวดดัดอาจจะเคยเห็นเป็นชิ้นงานที่เป็นลวดดัดทำมาจากลวดต่างๆขึ้นรูปโดยการถักขึ้นมาเป็นชิ้นงานเราก็สามารถทำเป็นชิ้นงานได้หลายรูปแบบนะครับอาจจะเป็นเหมือนถ้วยนะครับเป็นเหมือนถ้วยเป็นเหมือนแก้วถักแบบนี้ก็ได้นะครับทีนี้วันนี้ครูจะพาเรามาทำที่เป็นชิ้นงานประเภทแก้วนี่นะครับโดยการถักทีนี้เราก็มาดูถึงอุปกรณ์ที่เราจะใช้ทำกันนะครับอย่างแรกก็คือลวดแกนที่เราใช้ตอนนี้ที่ครูแจกให้เรามีกี่เส้นครับ2เส้นต่อไปลวดที่ใช้ถักนะครับจะเป็นวงแบบนี้จะมีขนาดเล็กลงมาจากลวดแกนนะครับวิธีการถักจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบนะครับแบบแรกที่เราเห็นตอนนี้นะครับก็คือการถักแบบชิดนะครับการถักแบบชิดก็คือชิดรอบ1รอบเข้าไปนะครับถักชิดรอบขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเป็นเส้นเรียงแบบที่2ทีนี้เป็นการถักแบบห่างนะครับอันนี้คือลักษณะการถักแบบห่างโดยการพันเพิ่มจำนวนรอบขึ้นมาจากแบบชิดอาจจะพัน1รอบถักแบบห่างเราอาจจะพัน2รอบขึ้นไป3รอบ4รอบนะครับแล้วแต่ว่าเราจะถักกี่รอบนะครับอันนี้คือการวิธีการถักต่อไปนะครับเราจะมาขึ้นรูปชิ้นงานนะครับโดยนำลวด2เส้นนี้มากากบาทไขว้กันทีนี้เราก็เตรียมลวดที่จะใช้ถักนะครับเอาปลายข้างหนึ่งมาพันเข้ากับลวด1เส้นก่อนพันทับเข้าไปนะครับลักษณะนี้นะครับพันเข้าไป1เส้นก่อนมองเห็นไหมครับพันเข้าไปก่อนนะครับได้1รอบแล้วก็ไปด้านที่เหลืออีกนะครับไปด้านที่เหลือพันต่อไปเลยครับ

0: ลังจากที่เราทำชิ้นงานได้แล้วนะครับเราสามารถนำไปประยุกต์ไปออกแบบหรือจะไปสร้างสรรค์ชิ้นงานไปในรูปแบบอื่นๆได้หลากหลายนะครับแล้วแต่จินตนาการของนักเรียนนะครับ
1: ในส่วนของการฝึกของนักเรียนในการทำลวดถักมันก็จะมีข้อดีก็คือ1ได้ทำให้เด็กมีสมาธิแล้วก็รู้จักอดทนในการทำงาน
2: ก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้เรียนถักลวดค่ะพอเราทำผลงานเสร็จแล้วเราก็ภูมิใจที่เราทำค่ะจากที่เป็นลวดธรรมดาเราก็สามารถดัดแปลงให้เป็นลวดลายสามารถทำให้มันมีมูลค่าเพิ่มได้ค่ะ
3: มันได้ลวดลายครับได้ฝึกลวดลายขึ้นมาใหม่ด้วยครับ

0: นอกเหนือจากรสชาติของอาหารที่จะต้องถูกปากแล้วอาหารที่ถูกเสิร์ฟด้วยรูปแบบที่สวยงามแปลกตาก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการเลือกบริโภคของคนเราวันนี้รายการครูพบกูรูจึงขอนำเสนอรูปแบบและวิธีการจัดจานอาหารในสไตล์ที่หลากหลายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเสริมไอเดียให้กับคุณครูทุกท่าน
1: ก็ตอนนี้เป็นผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอบรมอาหารและเครื่องดื่มนะครับอยู่สังกัดโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิตนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานลูกที่มีหน้าที่จัดอบรมนะครับให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านการประกอบอาหารนะครับมีกิจกรรมหนึ่งที่อย่างแข่งอยู่เรื่อยๆก็คือฟู้ดสไตล์ชาเลนจ์นะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นที่ปรึกษาให้นะครับก็เด็กก็ไปคว้ารางวัลที่1มาก็ไม่ถึงกับ3ปีซ้อนแต่ว่า3ปีที่ผมดูแลก็ได้รางวัลนอกนั้นก็เป็นมือปืนล่ารางวัลเหมือนกันนะครับก็จะเวทีสัมผัสสำคัญที่เรารู้สึกว่าเราแข่งกับผู้แข่งที่พอฟัดพอเพียงกันอย่างเงี้ยครับก็จะลงไปครับสำหรับความคิดที่ว่าการจัดตกแต่งอาหารนั้นมันมีเสน่ห์อย่างไรเนี่ยนะครับผมว่ามันเหมือนกับการที่ทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือคนคนหนึ่งเนี่ยสวยงามขึ้นมานะครับมันเหมือนเราวาดภาพศิลปะครับพอมันเสร็จออกมาแล้วมันสวยงามสมดังใจเรามันเกิดความอิ่มเอิมใจ
2: อยากได้เทคนิคการจัดอาหารที่ง่ายๆแล้วก็สวยงามนะ
3: อยากให้อาหารไทยที่ครูสอนเนี่ยนะคะมันเป็นอาหารพื้นบ้านอยากให้มันเข้าสู่อาเซียนเพราะว่าเดี๋ยวนี้อะไรเขาก็เข้าสู่อาเซียนหมดครูอยากให้อาหารพื้นบ้านของครูแบบไทยๆเนี่ยนะคะเข้าไปสู่อาเซียนบ้าง
4: อยากได้เทคนิคในการจัดอาหารแบบสไตล์ต่างๆเนี่ยค่ะเพื่อที่จะได้นำมาสอนแล้วก็ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติเขาจะได้เกิดทักษะตัวนี้ขึ้นมาก
1: ระบวนการการออกแบบเราในคิดศิลปะมาใช้อย่างไรบ้างครับศิลปะบอกว่าเริ่มเราจะจัดอาหารหนึ่งจานเนี่ยนะครับเราต้องดูองค์ประกอบก่อนองค์ประกอบหลักๆสองเรื่องหลักๆของสำคัญก็คือรูปร่างนะครับมิติแสงเงา2สีสันนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับแต่ก่อนที่เราจะสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับอยากให้อาจารย์หลายๆท่านเนี่ยนะครับออกแบบนิดนึงอาจารย์อาจจะให้เด็กๆเนี่ยนะครับวาดรูปอาหาร1จานของคุณคิดว่าอาหารของคุณเนี่ยนะครับจะออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างไรมีสีอะไรบ้างเป็นองค์ประกอบอันนี้คือเด็กได้เรียนวิชาอะไรครับ
5: ศิลปะ
1: ไปด้วย
5: ร่วมด้วย
1: ใช่นะครับศิลปะร่วมด้วยนี้เรามาดูกันวันนี้เรามีพระเอกนะครับคือภาชนะจานนะครับอันนี้เป็นขั้นที่1คือขั้นพื้นฐานนะครับการเรียนรู้เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราทำอะไรไม่เป็นเราก๊อปปี้เขาก่อนผมทำอาจารย์ลองพยายามลอกเหมือนไม่เหมือนไม่เป็นไรนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันแต่ว่ามันจะมีข้อแตกต่างคือผมจะใช้จานนี้อาจารย์1ท่านจะได้ใช้จานนี้อีก2ท่านจะใช้จานวงกลมแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าอ๋อจัดเหมือนกันนะแต่จานไม่เหมือนกัน
5: มันมีลักษณะไม่เหมือนกัน
1: มันมีข้อแตกต่างยังไงโอเคไม่โอเคนะครับขั้นตอนนะครับผมจะเริ่มจากการใส่กุ้งก่อนนะครับไม่อัดพิมพ์ก็ได้นะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะทำให้ดูง่ายขึ้นนะครับสำหรับการเรียนสำหรับเด็กๆนะครับผมก็จะเลือกกุ้งขึ้นมาด้านบนก่อนเพราะว่าเวลาเราคว่ำลงไปกุ้ง
5: จะอยู่ด้านบน
1: ใช่ครับผมใช่ครับใช่นะครับนะครับนี่ก็กดนิดนึงนะครับเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยนะครับเราจะใส่จานผมเห็นหลายๆคนคว่ำลงไปเลยก็จะประสบปัญหาพอสมควร
5: มันจะเลอะ
1: ใช่ครับวิธีการคือเราเอาจานเนี่ยคว่ำใช่ครับก็จะง่ายครับผมนะครับนี่ผมขอกุ้งอีกสัก2ตัวนะครับตัวนี้อุปกรณ์ตรงนี้เราเรียกว่าฟอร์เซ็ปส์นะครับเราก็จะช่วยหยิบจับของเล็กๆนะครับทำให้มันง่ายขึ้นใช่ครับนี่ในนี้เนี่ยผมมีกุ้งหลายแบบให้จานเลือกนะครับกุ้งทั้งมีหางไม่มีหางนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกหรอกเพียงแต่ว่าเราชอบอันไหนนะครับก็ได้นี่แบบที่เราเจอกันบ่อยๆมันคือที่ให้ปอกเปลือกปอกเอาแต่เปลือกทำเป็นกุหลาบ
5: ใช่ค
1: ่
5: ะ
1: ข้อเสียก็คือเนื้อข้างในทำอะไรครับ
5: ใช้ไม่ได้
1: จริงนี่แหละครับแต่จะดีกว่าไหมถ้าเราหั่นมาให้เขาผู้บริโภค
5: แล้วประทานได้เลยเนื้อได้เนื้อทั้งหมด
1: ใช่ครับผมนะครับเราใช้องค์ประกอบเรื่องของสีเนี่ยมาช่วยเนี่ยนะครับก็หั่นแว่นธรรมดาใช่ครับ
5: เว้น
1: ๆใช่ครับ
5: โอ้ไม่ต้องมีเทคนิคไงจิ้มไว้ก่อนเป็นทาง
1: ใช่ครับเพราะว่าเขาพอผิวเขาเปิดปุ๊บเนี่ยเขาจะหั่นง่าย

ะครับแล้วสังเกตว่าความสวยงามก็คือจานจะดูสะอาดไม่มีรอยคราบนะครับฉะนั้นเองนี่ก็เบื้องต้นก็คือองค์ประกอบศิลปะที่เรานำมาใช้ในหัวข้อนี้ก็คือการสร้างข้าวเนี่ยให้มีมิติขึ้นมาไปแล้วก็เอาสีจากข้าวเพลนเดิมๆสีขาวนะครับเราก็จะเอาสีของผักต่างๆเนี่ยมาช่วยแสงนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่จะฝากไปเรื่องของสีก็คือสีของภาชนะโดยปกติเนี่ยอย่างของรัชภัฏสมฤทธิ์เองเนี่ยเราจะเลือกจานสีขาวเป็นเบสปกติเพราะว่าสีขาวเป็นสีกลางเข้าได้กับทุกๆสีนะครับแต่ว่าใช้สีอื่นได้ไหมได้แต่ว่ามันก็ต้องฝึกความคิดว่าสีนี้ถึงจะเข้ากับสีโอเคครับก็เนี่ยนะครับเป็นตัวอย่างง่ายๆของการตกแต่งอาหารนะครับสำหรับเด็กๆนะครับมัธยมนะครับก็จะสามารถนำตัวนี้ไปใช้ครับ

0: เสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงกันบ้างครับสนุกไหมครับครับผมก็ดูภาพรวมแล้วนะครับก็ดีเกือบหมดทุกจานนะครับสองจานนี้ก่อนนะครับสองจานนี้ก่อนสังเกตเลยเวลาผมตรวจอาหารนะครับผมจะดูหมุนดูเห็นไหมครับรอยต้องระวังนะครับต้องระวังนะครับต่อมานะครับอันนี้เป็นตัวลวงตัวนี้สองจานนี้เป็นตัวลวง
1: ค
0: ือเราทำวันนี้เพื่อจะได้รู้นะครับข้าวเรากดเป็นพิมพ์กลมใช่ไหมครับหลุมนี้กลมจานนี้กลมเพราะฉะนั้นยิ่งจานนี้มันจะดูทุกอย่างเป็นกลมกลมกลมกลมไปหมดเห็นไหมครับถ้าเกิดเรากลมแล้วเราเอาเหลี่ยมมาตัดมันก็จะมีกลมด้วยเหลี่ยมด้วยมีรูปทรงมิติทางในทางคณิตเข้ามาช่วยนะครับผมแล้วก็ส่วนจานนี้นะครับ อยากให้รู้สึกว่าอาหารเนี่ยเหมือนผู้หญิง1คนนะครับส่วนอันเนี้ยเป็นลิปสติกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่เนี่ยประมาณมากสุด 60-70% ของตัวอาหารเพราะไอ้ตัวนี้มีสถานะเป็นของแหนมกินแหนมกับข้าวผัดใช่ไหมครับ
1: เคร
0: ื่อง
1: เคียง
0: แหนมครับใช้คำว่าแหนมเพราะว่าใช่ครับเครื่องเคียงคืออีกอันนึงที่มันอิ่มใหญ่ๆอีกอันนึงที่กินด้วยกันแล้วอร่อยแต่ถ้าแหนมเนี่ยเหมือนกับว่าลดหลักแล้วมีตัวนี้นะช่วยเพิ่มหรือเบารสชาติใช่ครับนะครับ
2: คุณครูเพ็ญประภาได้เริ่มการสอนจัดจานอาหารโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทำผัดกะเพราไข่ดาวขึ้นมาก่อนแล้วจึงสอนจัดจานอาหารด้วยทักษะพื้นฐานนั่นก็คือเรื่องขององค์ประกอบศิลป
3: ์ตอนนี้นะคะเรามีรายการอาหารนะคะข้าวกะเพราหมูไข่ดาวแล้วก็ข้าวสวยกะเพรากรอบเราจะจัดยังไงให้อาหารนั้นมีลักษณะสวยงามราคาสูงขึ้นนี้นะคะเราก็ต้องรู้จักเลือกภาชนะนะคะว่าเราจะเลือกภาชนะยังไงถึงจะเหมาะสมในการจัดอาหารจานเดียวเราจะต้องรู้จักเอาองค์ประกอบศิลปะนะคะองค์ประกอบของศิลปะมาช่วยในการจัดรูปทรงสีสันนะคะสีสันในการจัดทำยังไงเดี๋ยวครูจะจัดเป็นตัวอย่างให้นักเรียนก่อนครูจะเอาแม่พิมพ์สี่เหลี่ยมผืนผ้ามาอัดข้าวเอาจานนี้มาทำประกบลงไปก่อนค่ะเพื่อไม่ให้ข้าวมันหุ่นตอนนี้คุณครูได้ข้าวแล้วเป็นรูปสี่เหลี่ยมทีนี้เราก็จะเอากะเพราที่เราเตรียมไว้นะคะมาจัดตกแต่ง

0: ตอนนี้ครูก็จัดเรียบร้อยแล้วทีนี้จะให้นักเรียนนะคะให้ปรึกษากันในกลุ่มเดี๋ยวคุณครูจะให้แจกกระดาษให้นักเรียนไปออกแบบก่อนนะคะมาเอากระดาษไปออกแบบค่ะแล้วก็มาเลือกเอาจานนะว่าจะใช้จานอะไรนะคะตอนนี้ให้นักเรียนออกแบบก่อนนะคะ
1: ออกกระเพรานะคะถุงข้างข้าง
2: ไข่ก็วางไว้ตรง
3: ก็ต้องแกะเป็นรูปใบไม้อะไรพวกนี้ก็ได้พร้อมนะเราจะเอาไปไหน
4: เป็นใบไม้ค่ะจะมีไข่ดาววางไว้ข้างบนอยู่

0: นักเรียนว่าการจัดอาหารวันนี้นะคะกะเพราไข่ดาวของเราวันนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเพิ่มราคาสูงขึ้นได้ไหมคะ
1: ได
0: ้นะคะถ้าเราจัดอาหารได้สวยงามเหมาะสมจะทำให้อาหารเรานี่มีราคานะคะก็ให้เขานี่เอาศิลปะเข้ามาบูรณาการในการจัดกะเพราไข่ดาวนั้นให้น่ารับประทานแล้วก็ดูมีราคาขึ้นนะ
2: ซีซันมันแตกต่างกันนะคะอันแบบเดิมๆมันก็ไม่น่ารับประทานเพราะว่ามันไม่มีสีสันสวยงามแต่ถ้ามาจัดแบบนี้ก็น่ารับประทานแบบมันมีดอกไม้มีอะไรประดับ
3: กะเพราที่เราไปกินตามร้านต่างๆเขาไม่มีการจัดจานทำให้มูลค่ามันน้อยส่วนที่ทำวันนี้ก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กะเพราจานที่จะเป็น30บาทก็จะเป็นราคาที่แพงขึ้นไป
4: เราจะมาพูดถึงเรื่องของการจัดอาหารในเรื่องของโมเดิร์นสไตล์นะครับยังมีหลายๆคนสับสนอยู่นะครับระหว่างฟิวชั่นกับโมเดิร์นโมเดิร์นคืออะไรโมเดิร์นก็คือยังรักษาความเป็นไทยอยู่อย่างเช่นไทยโมเดิร์นอย่างเงี้ยนะครับเราก็ยังรักษาความเป็นไทยอยู่เพียงแต่ว่าหน้าตาเขาดูเป็นสากลหรือดูเป็นอาหารตะวันตกนะครับโอเคนะครับทีนี้ทำไมต้องแช่น้ำไว้แบบนี้ด้วยนะครับการแช่น้ำก็คือการทำให้ผักเนี่ยยังคงสดอยู่นะครับแต่ว่าเราแช่เฉพาะผักที่ตกแต่งนิดหน่อยทีนี้ผมออกแบบมานะครับวันนี้ผมจะเลือกใช้จานนะครับสีไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมใช้สีเขียวละกันนะครับละกันนะครับผมอยากจะจัดอาหารนะครับเป็นทรงยาแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยของทุกอย่างผมจะออกแบบของผมเนี่ยผมจะหั่นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเล็กๆนะครับเคล้าให้เข้ากันนะครับแล้วก็วางลงไปแล้วก็เอาผักพวกนี้แตกอยู่ด้านบนนะครับนะครับวันนี้เรามีเนื้อนะครับเนื้อผมจะไปหมักกับซอสปรุงรสนะครับซอสปรุงรสมาแล้วนะครับแล้วก็นำไปย่างให้สุกนะครับถ้าท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับว่าจากเวิร์กช็อปที่แล้วเนี่ยนะครับเราจะมีเขียงสีเขียวในการหั่นผักนี่เรามีอีกสีนึงแล้วนะครับสีแดงนะครับสำหรับการทำอาหารแบบมาตรฐานสากลนะครับเราจะมีเขียงหลายๆสีเนี่ยสำหรับการหั่นวัตถุดิบหลายๆอย่างนะครับวันนี้เราหั่นเนื้อสัตว์เราจะใช้สีแดงถ้าหั่นผักสีเขียวถ้าเป็นของทะเลจะใช้สีน้ำเงินสัตว์ปีกจะใช้สีเหลืองหั่นเสานะครับการหั่นเนี่ยนะครับเราก็ต้องออกแบบไว้ก่อนนะครับว่าเราจะหั่นรูปทรงไหนนะครับอย่างไรนะครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติเตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็น

0: อีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: ใช่ครับ
0: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
6: พร้อม

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่
3: ใช่ครับ
4: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
5: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
6: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
7: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
8: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
8: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
8: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
9: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
10: เรียบร้อยครับ
4: ชัดเลยดีเลย
9: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
4: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
11: ่
6: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
4: นี
8: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาน่ะ
7: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
4: 7นาที
0: น้องอัดเตือนแล้วว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
1: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
2: ครับ
3: ค่ะ
2: ครับ
3: ครับ
10: ครับ
0: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
2: ครับ
3: ครับ
4: ไฟไหม้แล้ว
9: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
6: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
4: โอ้ยเสียงดังนก

0: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
1: พวกเราก็มอบตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
2: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
1: ได้เลย
0: ห้องน้ำกับดาดฟ้าก็อยากเข้าแล้วขึ้นไปนะ DLTV เพราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
1: ลงลิฟต์ลงลิฟต
2: ์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมากๆ
1: พวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย้
4: ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงอบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
7: ขอพระองค์ทรงเจริญ
8: ขอพระองค์ทรงเจริญ
9: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์
6: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บายบาย
6: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ

องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและบริษัท TOT จำกัดมหาชนในหัวข้อชื่อ Establishing a Culture of Achievement Multiliteracies in the ELT Classroom ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่4ในจำนวนทั้งหมด6ครั้งด้วยกันนะคะของซีรีส์แรก Welcome you all to the video conferencingEnglish Language Teacher Training Program organized by the Distance Learning Foundation with the support of the American Embassy Bangkok and TOT Public Company Limited. This is the fourth session of the series on Establishing a Culture of Achievement, Multiliteracies in the ELT Classroom. And our guest speaker today is Ajahn Charan Sanchez from Thammasat University andMy co-moderator is Associate Professor Ajahn Chaleo C. Pibun Chun. Please welcome Ajahn Charan Sanchez.
1: Sawadee ka. Good morning. Thank you, DLF. Thank you, TOT, for having me back. And also US Embassy RELO. I see a lot of new faces here in Bangkok.And some familiar ones. And in Hua Hin, good morning. And Naratiwat, good morning to you too. So I hope that what you learned with Dr. Marty will come back to you today, right? As we continue on with our multiliteracies series. So as usual, what we have is a review ofour past sessions. And today, what we're going to look at, as you can see on the screen, is for the first part, is the review of what Marty has been discussing with you and what you have been sharing with Marty. Part two are some new concepts and some brief practice. Part three is when we evaluate what you brought from your students. And the last part,is just wrapping up and seeing what we can do with our classrooms. Let's get on with the show. So, part one, let's review. With the person sitting next to you or behind you, with your partner, I would like you to think about the past three sessions with Marty. What are some things that you've learned that you have not learned before?Some new insights about multiliteracies in English language teaching, both as a teacher in your classrooms and as a participant here during the series. So I'll give you about 2 minutes to think and talk with each other.
0: ค่ะอาจารย์เชก็อยากให้ท่านอาจารย์นะคะลองคุยกับอาจารย์ข้างๆนะคะที่นั่งด้วยกันนะคะว่าลองคิดย้อนไปเมื่อ3เซสชั่นที่ผ่านมาที่อาจารย์มาร์จี้นะคะเป็นวิทยากรว่าได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะจากในหัวข้อ Multiliteracies บ้างนะคะค่ะสัก2นาทีค่ะอาจารย์

0: ties into what you said, Ajahn, about critical reading. Because critical reading is involved with everything, not just with text that is written, but text on the computer, text that we listen to, text like a poster or a picture, any kind of text. We have to critically read and see whether the message is true or the message is right for us. So I think a lot of that is very, yes, important in the classroom.
1: ท่านอาจารย์แต่ละท่านนะคะที่ทางกรุงเทพหัวหินแล้วก็นราธิวาสนี่ก็ได้สรุปนะคะประเด็นสำคัญทั้งนั้นเลยนะคะอย่างเช่นที่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะเทคโนโลยีเนี่ยสามารถย่อโลกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยครูเนี่ยนะคะควรจะยอมรับสิ่งที่นักเรียนเนี่ยนำเข้ามานะคะนอกห้องเรียนนำเข้ามาในห้องเรียนนะคะเพื่อที่จะเรียนรู้สิ่งที่เรียนรู้นี่ไม่ใช่เฉพาะในบทเรียนในหนังสือเรียนเท่านั้นนะคะแล้วก็อีกประการนึงคือว่าคุณครูนอกจากนั้นแล้วคุณครูควรจะยอมรับว่าตนเองนั้นไม่ใช่ครูผู้สอนเสมอไปนะคะครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ได้นะคะแล้วก็ครูก็ต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์โลกนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยครูก็ต้องสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์เพื่อที่จะแนะนำให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีให้เป็นเครื่องมือในการที่จะสื่อสารนะคะหรือว่ารับสารนะคะจากโลกภายนอกได้อย่างมีประโยชน์นะคะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยโลกเรานะคะมีผลต่อการเรียนการสอนเนี่ยมีผลนะคะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์รอบตัวนะคะรอบโลกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งครูทั้งนักเรียนเนี่ยต้องรู้จักนะคะแล้วก็เรียนรู้ให้มากขึ้นอีกประการนึงก็คือว่าภาษาเนี่ยเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะด้วยความทันสมัยในเทคโนโลยีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่นักเรียนได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆครูก็ต้องชี้แนะนะคะว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่แล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะคะทางท่านอาจารย์อัศวรีเนี่ยที่นราธิวาสก็บอกว่าการเรียนรู้เทคโนโลยีเนี่ยไม่ใช่เรียนรู้แค่ว่าเป็นทักษะการใช้แต่ต้องมี wisdom นะคะต้องรู้จักการใช้อย่างฉลาดนะคะว่าอะไรควรใช้อะไรไม่ควรใช้สิ่งไหนเหมาะสมสิ่งไหนไม่เหมาะสมนะคะที่จะนำมาใช้แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่อง critical thinking critical reading นะคะซึ่งตรงนี้อาจจะรวมเรียกได้ว่าเป็น critical learning การเรียนรู้อย่างรู้จักที่จะคิดวิเคราะห์ไม่ว่า text นั้นจะมาจากการฟังการพูดการเขียนการอ่านจากในหนังสือหรืออ่านจากสื่อเว็บไซต์ต่างๆก็ตามนะคะแล้วก็ทางท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์เฉลียวศรีก็จะมีประเด็นที่จะสรุปให้ท่านฟังอีกทีหนึ่งนะคะค่ะเชิญค่ะอาจารย์เฉลียวศรีค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ อย่างที่อาจารย์นราพรมาบอกว่าพวกเราสรุปกันลักษณะนี้ก็ยังคิดว่าครอบคลุมพอสมควรแต่อยากจะให้นึกถึงที่อาจารย์มาร์ตี้ท่านให้คำจำกัดความเรื่องของ multi literacy ค่อนข้างจะกระชับคือเราต้องคิดว่าในฐานะครูจะทำยังไงให้เด็ก understand the world read the world ซึ่งเราได้คุยกันว่าหลักสูตรแกนกลางของเราค่อนข้างจะ ambitious ก็จริงๆคือครอบคลุมไปทั้งหมดเราอาจจะพูดถึงประเด็นเทคโนโลยีค่อนข้างมากเพราะว่าแน่นอนขณะนี้เทคโนโลยีค่อนข้างใหม่โซเชียลมีเดียแต่ถ้าเรามองลึกๆว่าเราจับตรงนั้นเป็นประเด็นสำคัญแต่เอาปัจจัยอีกหรือองค์ประกอบอีก 3-4 อย่างของ5สมรรถนะนะคะคือ5 competencies คือเรื่องของการสื่อสารก็ดีเรื่องของlife skill คือทักษะชีวิตเรื่องของการแก้ปัญหาแล้วก็เรื่องของ critical thinking แล้วก็จะพบว่าจากจุดที่เราใช้เทคโนโลยีเนี่ยค่ะเราจะต้องสามารถในฐานะครูเราก็จะเลือกเอา text ที่น่าจะช่วยให้เด็กของเราได้เกิดปัญญาใน 3-4 ด้านหรือ5ด้านที่เราพูดถึงนะคะก็อยากฝากว่าเราอาจจะนึกถึงเทคโนโลยีสำคัญก็จริงแต่ในรายละเอียดที่เราใช้เนี่ยค่ะเราก็ควรจะเอาสิ่งนี้เข้ามาเป็นตัวที่เวลาระวังแผนนะคะเรามองดูว่าเทคนี้มันน่าจะโฟกัสที่อะไรเราก็จะเน้นจุดนี้เพื่อให้เด็กไม่หลงลืมคิดว่ามีแค่เรื่องของเทคโนโลยีอย่างเดียวนะคะก็ตอนนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะ
0: Thank you. Thank you both, Ajahn. Now for the next slide. It's a little bit more into multi-literacies, but a few concepts that I'm sure Dr. Marty and you have already seen, and some might be new. So for the next minute or so, I'd like you to just pick one of these terms and talk with your partner and be able to discuss this term. And then you can share what you've discussed about this term. If it's not here, maybe you want to add another term, because these are very related to multi-literacies in teaching and learning. So I'll give you about a minute and a half to pick a term and discuss it, and then share it with everybody.
1: ค่ะจากสไลด์นี้นะคะก็เป็นสรุปประเด็นนะคะที่อาจารย์มาร์ตี้ได้เคยนำเสนอไว้นะคะอาจารย์เชก็บอกว่าให้เราลองคุยกับคุยกันเองนะคะดิสคัสโดยดึงมาบางประเด็นนะคะแล้วก็ลองคุยกันดูนะคะค่ะเช่นค่ะ
0: and also if you're not sure what it may mean you can discuss that too you don't have to know what's there you can just be really curious about itAnd start asking questions about the term, because maybe you saw it, it looks familiar, or maybe it looks interesting to you. You could talk about that too.
1: ค่ะหรือว่าอาจารย์เชบอกหรือว่าถ้าประเด็นไหนที่อาจารย์term ไหนในนี้นะคะบนสไลด์นี้ที่อาจารย์คิดว่าไม่แน่ใจนะคะว่าหมายความว่าอย่างไรก็อาจจะลองเอามาคุยกันก็ได้ว่าคิดว่ามีความหมายว่าอะไรค่ะ
0: It's much better on the slide than on the paper.

0: how is this important in this society? Or how is this not important? Or what is the impact? Okay, so this is framing and analyzing what's going on with the social context. And the last one is a transformed practice. So it's transformed and with practice because the students are practicing or applying. So this is when they are really using the language and also creating more language because, you know, they've been learning the language with you and with each other and also hopefully outside the classroom, that they can apply the language they know and apply more of the knowledge that they understand into a transformation. So this is the part when a lot of things are born with the language. So those are the important things about literacy-based instruction. So I'm glad you brought that one up.
1: ค่ะสำหรับเทอมนะคะที่อยู่บนสไลด์นะคะที่เป็น literacy based instruction นะคะอาจารย์เชก็อธิบายว่าเริ่มจาก situated practice นะคะก็คือการวอร์มอัพนั่นเองนะคะการนำเข้าสู่เรื่องนะคะให้นักเรียนได้ experience นะคะเพื่อที่จะเข้าสู่สิ่งที่ประเด็นที่เราต้องการนะคะ topic ที่เราต้องการแล้วก็มาถึง overt instruction นะคะก็คือคำหนึ่งก็คือ conceptualizing นะคะก็คือการที่ครูเนี่ยเน้นประเด็นโฟกัสประเด็นนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนนี้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะตามหรือว่าตอบได้นะคะหรือว่าเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็มาถึง critical framing ซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์เชก็บอกอีกเทอมหนึ่งก็เรียกว่า analyzing นะคะก็คือว่าให้มองในภาพกว้างขึ้นนะคะเมื่อเขารู้แล้วว่าท็อปปิกประเด็นคืออะไรเนี่ยเขาก็ลองมองในภาพกว้างขึ้นว่าในเป็น social context เนี่ยนะคะมันอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็มาถึง transformed practice เขาก็ต้องฝึกละฝึกการใช้ภาษานะคะโดยฝึกใช้จริงนะคะแล้วก็อาจจะใช้อาจารย์เชบอกว่าอาจจะนักเรียนนี่อาจจะใช้ภาษาสร้างภาษาคือนำภาษามาใช้ได้เอง apply นะคะ apply what they have learned นะคะ into the actual use นะคะคือใช้จริงค่ะนำภาษามาใช้จริงก็เป็นลำดับขั้นตอนจริงๆก็คือเป็นสิ่งซึ่งอาจารย์ทราบกันอยู่แล้วทั้ง warm up ทั้ง conceptualizing นะคะลงไปจนถึง analyze แล้วก็apply นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเพียงแต่ว่าเป็นเทอมใหม่เท่านั้นเองนะคะเราก็อาจจะไม่ชัดเจนนะคะแต่คิดว่าคงเข้าใจชัดเจนแล้วนะคะค่ะ
0: Thank you. What how about in Hua Hin? Are there a term that you would like to discuss briefly or share any questions? From the slide.
2: I'm not sure about that, but I think that cultural lens is quite interesting for us. I think that
0: okay.
2: we should learn not only language, but culture is also important because sometimes we don't understand or we misunderstand each other. Even we speak the same language, but because different culture, so we misunderstand each other. So I think you should get like a cultural lens, open-minded or something like that.
0: Definitely, definitely. You said it correctly. I mean, there are many ways to interpret cultural lens, but lens as in not just lens like glasses, that's more like a symbol, but lens as in the way we see things, the way we understand things. We have to see things with a critical lens, or in this case, the cultural lens. Because as you said, Ajahn, you know, there are many different cultures in this world and we have to get along somehow. Right? And we have to be able to understand each other. And a lot of that is through language, not just spoken language, visual language, audio language, body language, right? It's everywhere. And a lot of times, there are misunderstandings. And so showing students how to view things with a cultural lens, being able to be open and understand other cultures, and how to deal with it when there is a misunderstanding is very important

0: in literacy-based instruction, as well as living our life generally.
1: ค่ะประเด็นที่ท่านจันวารีจากโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะได้ยกขึ้นมาก็เป็นประเด็นที่สำคัญสำหรับ Multi Literacy เหมือนกันนะคะคือเรื่องในประเด็นด้าน culture นะคะว่าเราเนี่ยจะต้องจากความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมนะคะ culture เราก็จะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ในที่นี้ lens เนี่ยอาจารย์เชก็บอกว่าหมายถึง the way we see things นะคะคือเรามองอย่างไรนะคะวิธีการที่เรามองแล้วก็การที่เราจะเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างหรือว่าสิ่งต่างๆที่แตกต่างไปนะคะจากที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนเนี่ยนะคะเราก็ต้องเปิดใจรับนะคะค่ะ
0: Thank you. And last but not least, Bangkok, here. What term which is intriguing or that you would like to discuss that you know a little bit about?
2: Niwan. Ajahn.
3: Hiramon. I quite interesting about inquiry focus because my school let my student to answer some question about ASEAN, but just let student to find some the website. So student got just only question, so they have to find anywhere else from the internet, something like that. So I think this very important for student nowadays.
0: Definitely, definitely. Inquiry focus, inquire, research, find out. Students find out on your own, right? Because it gives them the autonomy. And the independence to search for things and using their own skills and knowledge. Thank you. Very important.
1: ค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่อาจารย์นิรมนนะคะได้กล่าวถึงก็คือ inquiry focus นะคะอาจารย์ว่าเป็นประเด็นที่สำคัญทีเดียวเพราะว่าการที่เราเปิดโอกาสให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเองนะคะอันนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งนะคะสำหรับทักษะการเรียนรู้เพื่อที่เขานำไปใช้ได้ตลอดเวลานะคะแม้ว่าเขาจะเรียนจบไปแล้วก็ตามค่ะ
0: Thank you. So this is a question overall that I'm going to put up here, but of course you can. I hope you try to keep.All the time when we're teaching. This idea of a critical lens. Why do our students need to have a critical lens? Okay, so this is, I put down 2 minutes, but really it's just something to think about all the time. So I hope that we'll think about throughout this session, every session that we'll have. Why do students need a critical lens? So we're going to have a brief exerciseAnd we're going to watch 2 videos with this exercise. They're both very short. So while Kunsiridat is setting up the videos, I would like you to look at handout 1 and familiarize yourself. Get to know handout 1 briefly. And as you can see there, it's just a note-taking sheet. Note-taking and activating critical thinking.So we can show maybe briefly handout 1 and then we'll play the videos. We'll show handout 1 first so people in the TV audience can see exactly what this handout looks like and they can copy it in their own paper. Okay. All right, there it is.So as you can see on the screen, it's just a very simple sheet with 2 charts, note-taking, right? What's going on in the video? So this is something you could do with your students, right? What's happening right now? And then what is the deeper message? So this is something you might have to explain to the students. What is the advertisement really trying to tell you? Or what is the video really trying to tell you, right? So from surface, what's happening to what's really happening? What are they really telling you? And then the third one is, why is this important to know? So these are some steps from literacy-based instruction. I just skipped the warm-up part, right? The warm-up, we could have talked about students about advertisements, right? But this part, we have the overt instruction,And then we have the critical framing, the deeper message.

0: And then why is this important? That's the application, right? Trying to explain that everything's connected. So that's two videos that are very short. And again, this will be a very brief exercise. And then the bottom part, if we scroll down, or actually show up, the bottom part is the critical thinking portion, just more activation of the critical lens. There it is again, the word, the critical lens. Just explain what you would do to make people more aware of the issue. So it's us asking students what they would do, okay, if we want people to be more aware of this issue. And you will find out about the issue when you watch the video.
1: สำหรับกิจกรรมนี้นะคะอาจารย์มี handout นะคะ note taking นะคะมีวิดีโออยู่2คลิปด้วยกันนะคะคำถามก็คือให้อาจารย์ดูวิดีโอนะคะแต่ละคลิปแล้วก็ตอบว่า what is happening นะคะที่เห็นภาพที่เห็นนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ต้องคิดละต้องวิเคราะห์ว่า what is the deeper message นะคะว่าจริงๆแล้วเขาต้องการสื่ออะไรในวิดีโอนั้นจากภาพที่เห็นนะคะต้องคิดลึกลงไปอีกนะคะแล้วก็คำถามที่3คือ why is it important to know นะคะ in today's world นะคะคือก็ต้องอันนี้ก็ต้องเป็น apply นะคะว่าในโลกปัจจุบันทำไมถึงจะต้องมีความสำคัญนะคะที่วิดีโอนี้สื่อมานะคะแล้วก็หลังจากนั้น2คลิปแล้วเนี่ยคำถามสุดท้ายนะคะในท้ายหน้านะคะก็บอกว่าให้อธิบายว่าเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้ประชาให้คนทั้งหลายเนี่ย aware นะคะกับประเด็นที่นำเสนอนะคะค่ะ
0: Thank you
1: ก็เดี๋ยวชมวิดีโอเลยนะคะ two clips
0: โอเ
1: คค่ะก็ทั้งสายทั้ง2คลิปนะคะเริ่มคลิปแรกก่อนเลยนะคะแล้วก็ต่อคลิปที่2เลยค่ะเสียง

0: Did everyone see the writing? Clear? Okay, so I'll give you a few minutes, like 2 minutes, to work with each other on the sheet.
1: ค่ะอาจารย์ก็ดูไปแล้วนะคะตอนนี้ลองคุยกันแล้วก็ตอบคำถามใน Hangout นะคะ

0: it was on their own. And they were, was this an individual practice or, okay. Well, that's great. That's even more, the creative freedom, right? To just pick anything you want. And most of them picked movies. And that's also showing the interest of students, right? The student choice, that they're picking something that they like, which is something that we've been talking about throughout all of our series, right? The idea of students' interests, taking that into consideration in our lessons, keeping it open. So while we're quietly looking at this, I hope that your minds are moving. Because we'll be looking at more teachers' works, as students' work. But we're going to revisit this and think about assessment, okay? Because that is also in your packet. If you were to grade this or give a score, not really a score, but give some sort of feedback to your students other than, great job, but something more, maybe like advice for improvement, or this is something that's great and something that they can take with them so they can develop their language and their thinking, right? So we'll be think about assessment. So don't forget about this yet, right? How would we assess this or evaluate this for our students? Ajahn Suwanak, can I ask you, how did you assess the students' work?
1: First one, I checked the accuracy of the word using.
0: Ah, mm-hmm.
1: And then creative thinking, the idea.
0: Okay. So accuracy of the language use,
1: yes.
0: Creativity, okay.
1: Yes.
0: Two main things?
1: Yes, two main things.
0: Okay. Yeah. All right, thank you. So we'll keep that in mind. We'll write those words in our minds or on your, I don't have a piece of paper with me, but we'll take those notes. So these are key words, accuracy, creativity, okay? Those are some things we can keep in mind for assessment, which we'll do in the next 20 minutes, right? Okay?
2: ก็จากงานที่อาจารย์สุวรรณานะคะจากเรียนศูนย์กุหลาบนะคะนำมานะคะ3แผ่นนี้ก็เป็นผลงานของนักเรียนซึ่งแสดงให้เห็นถึงการที่นักเรียนได้เรียนรู้นะคะอันนี้น่าจะเป็นลักษณะเป็น adjectives ที่ describe people นะคะแล้วก็เอามาให้นักเรียนเนี่ยทำงานนะคะก็นักเรียนก็ทำเป็นว่ารับสมัครงานนะคะซึ่งก็มีทั้งรับสมัครงานของบริษัทโคคาโคล่ารับสมัครนักแสดงนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเจนเชก็บอกอันนี้คือ transform practice นะคะก็คือว่านักเรียนเนี่ยได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้เนี่ยนำมาใช้นะคะประยุกต์ใช้นะคะแล้วก็ให้เป็นงานของตัวเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสิ่งประเด็นสำคัญคือว่าอันนี้เป็นงานเดี่ยวของนักเรียนซึ่งนักเรียนเนี่ยสามารถที่จะเลือกที่จะทำได้ตามความสนใจบางคนสนใจเรื่องเกี่ยวกับดาราบางคนสนใจเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจจริงๆก็จะรับสมัครงานในบริษัทธุรกิจนะคะแล้วก็ในส่วนของการประเมินผลอาจารย์สุวรรณาก็ได้กรุณาอธิบายว่าอาจารย์เนี่ยก็มี2ประเด็นนะคะที่เช็คก็คือเรื่องความถูกต้องของการใช้ภาษาแล้วก็เรื่อง creativity นะคะตรงนี้อาจารย์เชก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะพูดถึงการประเมินผลอีกทีนึงตรงนี้อาจารย์ก็โน้ตไว้ก่อนนะคะว่ามี2ประเด็นนะคะแล้วนะคะเรื่อง accuracy กับ creativity ค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์